0: นะคะบางท่านก็บอกว่าเสียงไม่ค่อยดังโอเคมีคุณอันนี่บอกว่ากำลังจะทานข้าวค่ะพะแนงทูน่าโอ้แต่เช้าเลยนะน่าทานมากอืมค่ะแล้วก็มีคุณโอ๊กนะคะคุณโอ๊กดิฉันจำได้คุณโอ๊กชอบรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวนะรถไฟฟ้าตกลงเล่าถึงรถไฟหรือรถไฟฟ้านะบอกว่าคุ้มมากน่าจะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าคะส่งลูกทุกวันคุ้มแต่ว่าถ้าเวลาไปต่างจังหวัดจะใช้รถน้ำมันช่วงเนี้ยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะก็มีสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแบตเตอรี่นะเห็นแล้วรู้สึกห่วงกังวลเหมือนกันสำหรับท่านที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่แล้วเขาเล่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ามันมีบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด4บริษัทแต่ว่าก็ซัพพลายให้กับรถยนต์หลายๆแบรนด์นะอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นะค่ะก็ติดตามกันด้วยข่าวสารเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะมีคุณผู้ฟังทางไลน์อ่ะแชร์มาเรื่องอินโนวาอ่ะเจ็ดที่นั่งนะคะค
1: ่
0: ะ
1: แต่เอาผมจะเรียกอะไรสับสนกับอวันซ่านะอวันซ่าที่เขาจะเป็นประตูเลื่อน
0: ไม่แน่ใจเลยจริงๆอ่ะมีท่านอื่นนะคุณในหัวคุณสุประชัยนะคะก็ทักทายอรุณสวัสดิ์มาขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ครับครับส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสุรเวชเที่ยงธรรมนะครับที่มาทักเราในตอนเช้าคุณตีตีชนบุรีนะครับคุณอวย75แล้วก็มีคุณ user นะ user roy 2 go นะครับที่บอกว่าคนไทยเราจะไปยังไงกันเนาะนะครับแล้วคุณมงคลสายปัญญานะครับที่บอกว่า I'm on the time to following news every morning แล้วก็ระหว่างหมด breakfast นะครับแล้วก็คุณโกก้อนคุณปราโมทคนน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าทาง TikTok มีเสียงเป็นยังไงนะครับก็ขอฟีดแบคด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณธรรมยุทธเล่าว่าบุรีรัมย์ฝนตกเมื่อเช้าพูดถึงหน้าฝนนะคะดิฉันมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของยุงค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราก็เป็นประเทศอากาศร้อนฝนก็ตกยุงก็เยอะไข้เลือดออกก็ระบาดอยู่บ่อยๆนะคะการวิจัยในครั้งนี้ทำโดยบริษัทคาโอค่ะซึ่งเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุงเนี่ยเขาบอกว่ายุงเนี่ยชอบอุณหภูมิประมาณ 23-30 องศานะคะแล้วยุงก็จะชอบอากาศแถวๆฤดูฝนเนี่ยแหละที่มีความชื้นสูงดังนั้นเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้ยุงก็จะยิ่งออกหากินตระเวนหาเหยื่อมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงหน้าฝนอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังยุงกันด้วยนะคะแล้วรายงานของคาโอเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้นะเป็นปีที่ยุงเริ่มออกมาคึกคักเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะอันนี้ตัวเลขสำรวจในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการฟักตัวของยุงมากขึ้นค่ะโดยยุงเนี่ยจะรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตได้จากคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจนะคะอย่างคนเนี่ยเขาจับได้ประมาณ10เมตรดังนั้นเวลาเราหายใจอยู่เนี่ยยุง10เมตรเนี่ยรู้ว่ามีมนุษย์อยู่แถวๆนี้นะคะหลังจากนั้นยุงก็จะเริ่มสัมผัสกลิ่นนะก็จะดมๆแล้วก็รับรู้ได้ว่า มนุษย์ที่น่ากินอยู่แถวๆนี้นะคะ ผู้ที่ถูกยุงกัดง่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวอุ่นค่ะพวกคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะอย่างเช่นเด็กเนี่ยระบบเผาผลาญดีนะคะหรือบุคคลทั่วไปยุงจะชอบมากดังนั้นท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องยุงเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กเขาจะตัวอุ่นนะคะแล้วก็คนไหนที่ร่างกายระบายความร้อนได้ดียุงก็จะชอบเธอคือสิ่งน่ากินนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบใส่รองเท้าแตะเขาบอกว่าอันนี้ตลกนิดนึงยุงเนี่ยสามารถรับรู้กลิ่นเท้ามนุษย์ได้ดังนั้นท่านใดที่ใส่รองเท้าแบบเปิดโล่งก็จะเหมือนเชิญชวนยุงมาเลยจ้ะมาทานมากินเลยเวลคัมนะคะหรือท่านใดที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้นเหงื่อออกเยอะขึ้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็จะเชิญชวนยุงให้มาเหมือนกันค่ะคราวนี้เวลาที่เราอยู่ที่แจ้งอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยกว่ากันนะเขาบอกว่าเราไปสำรวจดูในลักษณะของพื้นที่3แบบก็คือทุ่งหญ้าโล่งริมน้ำแล้วก็ ใต้ร่มไม้

0: นะคะพบว่ายุงเนี่ยชอบทุ่งหญ้าโล่งๆเป็นพิเศษไม่ชอบพื้นที่แห้งและไม่ชอบแสงแดดโดยตรงดังนั้นท่านใดที่อยู่ทุ่งหญ้าโล่งๆชื้นๆเนี่ยยุงชอบนะคะแล้วมาถึงวิธีการป้องกันกันบ้างเขาบอกว่ายุงเนี่ยไม่ชอบกลิ่นตระกูลส้มพวกซีทรัสทั้งหลายนะเกรฟฟรุตเลมอนเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในขณะที่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นดอกไม้อย่างเช่นพวกฟลอรัลกุหลาบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดยุงมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนกลิ่นกันไหมคะเพราะว่าตระกูลกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันดึงดูดยุงนะอ่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะจากคาโอนะคะซึ่งคาโอเขาก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเรื่องนี้ฉันพบว่าน่าสนใจค่ะมาจาก Japan Salaryman
1: อ๋อแล้วตะไคร้นี่มันไล่ยุงได้จริงไหมเนี่ย
0: น่าจะสร้างความรำคาญให้ยุงได้พอดีเขา research เขาไม่ได้ดูเรื่องนี้บ้านเขาไม่เน้นนะ lemon grass นะคะเขาไปดูพวกกลิ่นตระกูลพวกส้มดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: หรือเขาจะปลูกไม่ได้ด้วยมั้งเพราะว่า lemon grass นี่เป็นพืชเมืองร้อนนะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังคุณกังวานบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอดึงดูดยุงจริงหรือเปล่าคะที่ฉันก็โอทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะ
1: เลือดหวานเลือดหวานอร่อยกลมกล่อม
0: ไปกินคนอื่นบ้างเถอะแบ่งกันเป็น
1: จะแบ่งกันไปคุณน้องน้ำหวานมีของสะสมบ้างไหมครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีของสะสมอะไรกันบ้างไหม
0: มี
1: เราชอบสะสมอะไรกันไหมสะสมอะไรบ้าง
0: ที่ฉันตอนเป็นเด็กๆสะสมสแตมป์ค่ะแต่มันก็หายไปตามกาลเวลานะพอโตขึ้นก็มีย้ายบ้านสมุดสแตมป์ก็หายไปนะคะแต่ว่าพอโตมาอีกนิดนึงชอบสะสมจิวเวลรี่อันนี้สำหรับดิฉันเองนะคะแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิก
1: สะสมทองคำแท่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้
0: ของดิฉันเป็นจิวเวลรี่ค่ะพวกสร้อยคอต่างหูทองคำพี่ต้นจะส่งมาแบ่งๆกันเก็บก็ได้นะคะยินดีนะคะ
1: คุณครับแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงก็จะแบบสะสมอะไรที่สวยๆงามๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชายก็จะสะสมพวกอะไรของเล่นพวกปืนพวกรถนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีของสะสมที่แบบมหึมาเลยทีเดียวนะครับอย่างคุณเรื่องนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ผมได้มาจากนิวยอร์กไทมส์คุณเวสเทนชาร์ลินนะครับเขาก็เป็นเพิ่งจะอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นผู้ที่เติบโตอยู่ในฟาร์มจากเมืองแคนซัสนะครับก็ถ้าเราไปดูแผนที่ของอเมริกาเนี่ยแคนซัสก็จะเป็นเมืองแล้วเป็นรัฐที่อยู่เรียกว่าใจกลางของประเทศอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทำการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรคุณเวสเทนชาร์ลินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดที่นี่มันก็มีแต่ท้องไร่ท้องนามีแต่เลือกสวนไร่นาตะนามีแต่ความเขียวขจีแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบพวกรถถังรถอะไรต่างๆอุปกรณ์สำหรับการทำการกองทัพอ่ะชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พอเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ทำงานได้อะไรได้เก็บกระตุ้งสตังค์เอาไปซื้ออะไรรู้ไหมครับคุณน้องน้ำหวานครับ
0: ซื้ออะไรคะ
1: ซื้อรถถังครับ
0: โอ้
1: ซื้อรถถังนะเป็นของสะสมนะครับซึ่งเป็นรถถังประจันบานยี่ห้อเซนทูเรียนนะครับของปี1962หรือ2505ปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถถังคันนี้เนี่ยโอเคสตาร์ทเครื่องให้มันขับออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถจะทำได้แต่ว่าตรงส่วนที่มันเป็นมีปืนใหญ่เนี่ยนะตรงที่มีปืนของรถถังเนี่ยมันยังสามารถที่จะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาได้รถถังคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น MeteorV12 นะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีที่นั่งถึง4ที่นั่งเลยทีเดียวในรถถังที่เขาไปซื้อมาเนี่ยโดยเขานี่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่มีผู้ติดตามถึง5,300,000คนเลยทีเดียวนะครับช่องของเขาเนี่ยก็ชื่อ Miss Buster นะครับเป็นเดี๋ยวลองไปติดตามเขาดูได้นะครับเขาบอกว่าเงินที่เขาไปซื้อรถถังคันนี้มาเนี่ยใช้จ่ายไป$130,000นะครับเพื่อจะใช้ซื้อรถถังนี้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นการประมูลออนไลน์ผ่าน Brink a Trailer อันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับ

0: Brink a Trailer ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มียวดยานพาหนะอะไรทางการทหารทางกองทัพอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาปลดประจำการแล้วกองทัพเขาเรียกว่าโละแล้วเนี่ยก็นำมาขายก็จะมีการเปิดให้ประมูลอย่างพวกรถฮัมวี่รถพยาบาลรถถังแล้วก็รถจี๊ปบางครั้งมีเครื่องบินด้วยนะครับพวกเครื่องบินที่ใช้ประจำการทั้งหลายเนี่ยเอามาเปิดให้ประมูลกันทีนี้เขาบอกว่าคุณเวสเทนเนี่ยซื้อมาแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกเขาตั้งไว้หน้าบ้านสิครับสวยดีใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแบบหันหยุดมองบ้านเขาแล้วก็เวลาในเมืองของเขาเนี่ยเวลามีงานพาเหรดพวก Labor Day พาเหรดMemorial Day อะไรต่างๆพวกงานพาเหรดของแบบ St. Patrick Day อะไรต่างๆเขาก็จะนำรถถังของเขาเนี่ย
1: ไป
0: ย
1: ื
0: นในขบวนไม่ได้ขับครับแต่ว่าเอาใส่ขึ้นรถเทรลเลอร
1: ์
0: ขนไปเข้าร่วมขบวนนะครับก็บอกว่าจะเป็นที่แล้วก็ได้รับความสนใจของผู้คนแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆกันอย่างนี้ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถถังครับผ
1: ม
0: สะสมทักทายไหมครับน้องชอนอาจจะชอบนะ
1: คุณผู้ฟังคุณแอนนี่บอกว่าชอบสะสมหนังสืออันนี้ดิฉันก็สะสมเหมือนกันเต็มไปหมดเลยมีไว้อุ่นใจมีเวลาอ่านไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับทุกความคิดเห็นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องที่คุณโตเลิมจะเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยกับเรื่องระเบียบโลกใหม่พักสักครู่ค่ะ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องคุณโตเลิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอธิบายโดยสื่อต่างชาติว่าเป็นผู้นำเวียดนามที่ทรงอำนาจที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะคะเช้านี้เราจะคุยกับคุณธรบดีซึ่งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามเรื่องโตเลิมเยือนไทยโอกาสความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: จินจ่าวสวัสดีครับ
1: สดใสแต่เช้านะคะคุณธรบดีมารออยู่ในสายนานแล้วนะคะเช้านี้อยากจะให้เล่าถึงมุมมองของภาคเอกชนค่ะที่อาจจะมีความหวังเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้ของคุณโตเลิมที่จะมาไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ได้มานี่ก็นานแล้วนะคะ
4: ครับก็ต้องบอกว่าท่านโตลัมน่าจะมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคครับประธานาธิบดีซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เวียดนามเลยนะครับท่านก็ได้ไปเยือนจีนแล้วก็ไปอินเดียนะครับแหนที่มีญี่ปุ่นกับเกาหลีไปเยี่ยมท่านแล้วผมก็ต้องบอกว่าถ้าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกครับก็นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามด้วยปีนี้จะมีการฉลองใหญ่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเซ็น comprehensive strategic partnership นะครับซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่เซ็นกับเวียดนามและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ครบรอบ1ปีพอดีเลยผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านมาและนอกจากนั้นนะครับถ้าดูด้านการลงทุนเนี่ยด้านการลงทุนจากประเทศไทยไปเวียดนามเนี่ยประเทศไทยก็ติดอันดับ8ของเวียดนามนะครับท็อปอยู่ในท็อป10มีเงินลงทุนทั้งหมด 15,000 ล้านเหรียญนะครับ

0: แล้วก็ถ้าเป็นเทรดพาร์ทเนอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับมีมูลค่าการค้าขายต่อปีที่แล้วประมาณ22 บิลเลียน US ดอลลาร์แล้วก็ตั้งเป้าจะเป็น25 บิลเลียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทย one of the top destination สำหรับคนเวียดนามนะมีประมาณ1 ล้านคนคนไทยไปเที่ยวเวียดนามก็ประมาณ 500,000 คนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับการมาของท่านโตลัมงวดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามผมคิดว่ามีอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ต้องการให้ท่านโตลัมซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทราบไปแล้วคือภาค Energy ของเวียดนามเนี่ยที่มีไทยไปลงทุนเยอะมากเนี่ยนะครับก็ยังมีติดขัดเรื่อง FIT ที่จะต้องขอให้ท่านโตลัมช่วยผมคิดว่าการมางวดนี้จะช่วย Open Deadlock ให้กับธุรกิจไทยที่จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเดินไปต่อได้ครับและอาจจะมีการลงทุนมากขึ้นในอนาคตนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าดูธุรกิจที่ไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับพวกรีเทลเนี่ยเราก็มีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งการรีเทลเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดได้การซัพพอร์ตจากผู้นำสูงสุดเนี่ยการอนุมัติโปรเจกต์หรือการได้รับที่สำหรับการพัฒนามันก็จะเร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเวียดนามตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการลงทุนไหลมาเทมาถูกไหมครับอินดัสเทรียลพาร์คไทยหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นอมตะ WHA เนี่ยก็มีการไปขยายในเวียดนามในหลายๆเมืองแน่นอนการที่ได้คอนเซนต์จากท่านผู้นำก็เช่นกันนะครับก็จะได้ให้ลงทุนเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นก็มีอีกหลายๆธุรกิจครับพลาสติกแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ยังมีลงทุนอีกเยอะแยะผมคิดว่าการมาของท่านงวดนี้จะทำให้นักธุรกิจไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสพบท่านแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตที่จะลงทุนต่อในอนาคตก็ดีครับ
1: ค่ะถามเรื่องการออกเสียงชื่อท่านหน่อยได้ไหมคะอ่านว่าโตเลิมหรือโตลัมคะ
0: โตลัมครับผมอยู่ที่เวียดนามเขาเรียกท่านโตลัมครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้เป็นออกเสียงเวียดนาม
0: น่าจะเป็นถ้าโตเลิมเนี่ยน่าจะเป็นทางเหนือมั้งครับแต่โตลัมเนี่ยน่าจะเรียกทางภาคใต้เพราะสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ครับทีนี้ในเรื่องของการผลักดันยุทธศาสตร์เรื่อง Tree Connect เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงเนี่ยธุรกิจใดในอาเซียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนครับเรื่องของโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมพลังงานหรือว่าดิจิทัลตัวไหนจะเป็นตัวหลักมาก่อนครับ
0: ครับผมก็มองเงี้ยเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อน Tree Connect มันก็เกิดการเชื่อมกันระหว่าง supply chain ถูกไหมครับตัวแรกตัวที่สองคือการเชื่อมระหว่าง business กับ people ถูกไหมครับแล้วตัวที่สามก็คือการเชื่อมกันระหว่าง sustainable development เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ศูนย์กลางของแผ่นดินในอาเซียนเรามีถนนหนทางมีโลจิสติกค่อนข้างดีนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยเป็นภาคการผลิตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมจีนกับแปซิฟิกได้ถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมกันได้ฟรีคอนเน็กต์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยจะอิมพรูฟเป็นอย่างมากนะครับซัพพลายเชนเนี่ยแน่นอนมันเรื่องโลจิสติกเนี่ยจะมาก่อนเลยนะครับเพราะการอย่าง East West Corridor ที่เราพูดกันมาจากไทยไปใช้ทะเลเวียดนามเนี่ยหลายๆอย่างตัวเนี้ยผมคิดว่ายังเท่าที่ดูเนี่ยยังมีอุปสรรคเยอะต้องมีการเปลี่ยนรถเปลี่ยนคนขับอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถเชื่อมกันได้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนย้ายของจากภาคอีสานเราเนี่ยไปใช้ทะเลเวียดนามในการส่งออกก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโลจิสติกเนี่ยต้องมาก่อนและนอนพอโลจิสติกมาเนี่ยด้านการลงทุนก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องอินดัสเทรียลพาร์คเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีการมาลงทุนเพราะการโลจิสติกเนี่ยมันสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออินดัสเทรียลพาร์คมาเนี่ยก็จะมีฐานการผลิตเยอะนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำได้เนี่ยจะดีมากเลยครับการเชื่อม Tree Connect เนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: โลจิสติกนี่เราใช้ผ่านสปป.ลาวใช่ไหมครับเราไม่ได้ผ่านกัมพูชาใช่ไหมทางถนนเนี่ย
0: ใช่ครับจากอีสานเนี่ยเราไปเข้าสปป.ลาวแล้วก็ไปเข้าทางวินนะครับซึ่งมีชายทะเลหรือจะไปทางดานังก็ได้ผ่านลาวครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยการอำนวยรถยนต์เนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนหัวรถกันตลอดเลยทั้งลาวทั้งเวียดนามมันไม่ค่อยสะดวกถ้าเราสามารถเชื่อมกันตรงนี้ได้สุดยอดเลยครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ถ้าเราเชื่อมเรื่อง supply chain เรื่อง digital economy และ green economy เข้าด้วยกันได้สำเร็จเนี่ยมันจะเกิด economic power block ใหม่ของอาเซียนที่ดึงดูดการลงทุนระดับโลกได้มากขึ้นหรือไม่คะ

0: โอ้ตัวนี้ถ้าทำได้สุดยอดเลยครับแต่จริงๆนะถ้าดูตามเนเจอร์เนี่ยไทยกับเวียดนามก็เป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์นะครับคู่แข่งให้สินค้าการเกษตรเนี่ยแล้วก็แข่งกับเขาทั้งทุเรียนอะไรต่างๆถูกไหมแย่งกันส่งออกแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยเราก็มีหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมซัพพลายเชนกับเขาได้นะครับก็อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความแข็งแรงเรื่องยานยนต์ถูกไหมครับมีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างลึกและนอกจากนั้นก็มีปริ้นท์เซอร์กิตบอร์ดที่เราทำค่อนข้างดีแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ค่อนข้างดีมีถนนหนทางที่ค่อนข้างดีในขณะที่เวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็มีซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่นะครับสองซัมซุงเสี่ยวมี Apple อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแรงงานมีต้นทุนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยจะเก่งเรื่องการเงินอินโดเนียจะมีตลาดที่ใหญ่ถูกไหมครับมาเลเซียจะมีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดไทยกับเวียดนามรวมกันเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ170ล้านคนแล้วก็สามารถชดเชยทั้งจุดอ่อนจุดแข็งกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคอริดอร์ใหม่เลยนะไทยเวียดนามเอ็กโคโนมิกคอริดอร์ถ้าเกิดสามารถทำได้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถดึงดูดการผลิตอีกมหาศาลเข้ามาที่แถบนี้ได้เลยครับ
1: คุณธารบดีครับในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้อเมริกากำลังจะออกจากตะวันออกกลางกำลังออกจากยุโรปแล้วก็ดูทิศทางว่าเขาจะมากระตุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเนี่ยให้มันเกิดความขัดแย้งอะไรกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้จะเป็นที่แล้วก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยกังวลไหมครับ
0: โอ้กังวลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดการบล็อกอะไรขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือว่าช่องแคบตรงมาเลกับอินโดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าซัพพลายเชนมันจะลิสรับถูกไหมครับการเคลื่อนย้ายพลังงานอะไรจะยิ่งลำบากต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันรอแมทเทียลพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวแล้วเพราะทุกวันนี้เขาก็ไปเจอญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นถึงกับโดเนทเรื่องไม่ใช่โดเนทโดซัพพลายตัวน้ำมันที่มาให้เวียดนามตั้งหลายล้านลิตรนะครับ เพราะนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันขึ้นกับการเตรียมพร้อมครับแล้วก็ทำ business contingency plan แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นครับแต่น่าเป็นห่วงมากครับ
2: ค่ะถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหน่อยได้ไหมคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความผลักดันในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างที่พี่ต้นได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะเรื่องความร่วมมือหรือว่าความพยายามจะเข้ามามากขึ้นของสหรัฐในแถบน
0: ี้ก็ต้องบอกว่าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนี่ก็ยังดีนะครับเพราะดูการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเมื่อปีที่แล้วอ่ะการเติบโตของสินค้าส่งออกเวียดนามไปสหรัฐยังโตเกือบ 30% นะครับเวียดนามเนี่ยได้ดุลการค้าอเมริกาเพิ่มจากไม่กี่แสนล้านเหรียญเนี่ยเป็น3แสนล้านเหรียญเพราะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับสหรัฐมากแล้วการที่เขาได้ภาษี 20% เนี่ยทุกวันนี้เวียดนามก็ยังพยายามที่จะคุยไบลาเทอรัลกับสหรัฐอยู่นะครับเพื่อจะขอหาทางเนี่ยที่จะลดให้เหลือ 10% หรือ 9% ให้ได้ทุกวันนี้เขายังพยายามมันอยู่เลยครับ
1: แล้วท่านกับคุณธนบดีการมาของท่านโตหลำในครั้งนี้จะหมายความว่าวินฟาสเนี่ยจะมาประเทศไทยด้วยไหมฮะแล้วก็จะหมายความว่ารีเทลของเราอย่างเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรเนี่ยจะไปที่เวียดนามไหมครับ
0: ผมต้องบอกว่าวินฟาสเนี่ยคงจะมาเมืองไทยลำบากครับนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่แข่งขันเรื่อง EV สูงมากสินค้าจีนเข้ามาเพราะนั้นวินฟาสจริงๆเคยจะเข้ามาในเวียดเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าวินฟาสคงจะยังไม่มาครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของรีเทลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าทั้ง BJC ทั้งเซ็นทรัลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเวียดนามแล้วก็มีแผนที่ใหญ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยงวดนี้ถ้าท่านโตลำมาเนี่ยแล้วสามารถเขาเรียกอะไรนะ facilitate บอกให้หน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถ support ให้มากขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้ขยายได้เร็วขึ้นเพราะนั้นก็มีโอกาสโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป้าหมายของท่านโตลำเนี่ย GDP จะโตปีละ 10% ไปอีก5ปีชนชั้นกลางเวียดนามเนี่ยจะโตจาก22ล้านคนในปัจจุบันนะครับเป็น45ล้านคนในปี2035เราลองคิดดูสิครับว่า retail sale เขาจะโตอีกขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสมากครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจะมาวันไหนนะคะ
0: ก็27 28 29ครับ
2: ก็มาขึ้นพรุ่งนี้
0: วันศุกร์ครับ
2: ค่ะถึงวันศุกร์เนาะอ่ะวันนี้ขอบ

0: พระคุณคุณธราบดีนะคะได้มาเล่าถึงความพยายามของผู้นำเวียดนามนะที่จะมาไทยนะคะแล้วมีหลายๆเรื่องที่เราต้องติดตามกันทั้งเรื่องความร่วมมือเรื่องโอกาสและความท้าทายต่างๆนะคะโตลำสำเนียงแบบทางใต้โตเริ่มสำเนียงแบบทางเหนือ
1: ทางเหนือ
0: ค่ะ
1: จะพอมีอะไรอีกนิดนึงไหมครับอย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับเรื่องของการบริการสาธารณสุขเรื่องการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยคือประเทศไทยเรามีบริการแบบนี้ดีมากเรามีอุตสาหกรรมที่จะไปขยายที่เวียดนามไหมครับ
2: คือผมต้องบอกว่ากฎหมายก็มีธุรกิจไทยเรื่องโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปดูที่เวียดนามเยอะนะครับแต่ว่ามันมีติดขัดหลายอย่างครับก็คือต้องเป็นหมอที่สอบคือจะเอาหมอต่างชาติเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นหมอเวียดนามที่จบที่เวียดนามถูกไหมครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะคนเวียดนามเนี่ยถ้าผมคิดว่าการไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างยากมีอุปสรรคเยอะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องการหาแพทย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้คนเวียดนามที่มาเที่ยวเมืองไทยปีละล้านคนเนี่ยแล้วเราสามารถให้คนที่มีรายได้สูงของเขาเนี่ยมาหาหมอไทยที่เมืองไทยเนี่ยจะดีกว่าครับ
0: เป็นไปได้มากกว่านะคะเช้านี้ขอบพระคุณคุณธราบดีซึ้งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมและเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งและรายการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวในประเทศไทยไม่ต้องหมุนไปไหนนะครับเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
9: 7:31 น.สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศรสุนีค่ะเราสองคนก็จะรายงาน

0: หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กันก่อนนะครับเช้านี้พลเอกธราพงศ์มะละคำครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีและเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคในการเสด็จทรงพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ที่บริเวณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือครับมีพาดหัวในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับบอกว่าซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคถวายภาพพระกฐิน69ครับ
1: ติดตามบรรยากาศนะคะการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีประชาชนนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งก็ได้มีจำนวนสิทธิ์นะคะที่รองรับประชาชน30ล้านคนก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งทางช่วงแรกของการลงทะเบียนระบบก็จะหน่วงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากดลงทะเบียนได้ช้าแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประชาชนก็สามารถกดลงทะเบียนได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายจำนวนรับลงทะเบียนจาก 300,000 รายเป็น 700,000 รายต่อนาทีซึ่งรัฐบาลก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันไปจนกว่าจะเต็มสิทธิ์30ล้านคนนะคะหรือถึงวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วแต่จะกรณีใดจะถึงก่อนค่ะทางด้านนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ไว้แล้วภาพรวมการลงทะเบียนวันแรกก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลเป็นที่น่าพอใจแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงแต่เป็นเพราะนาทีแรกเข้าลงทะเบียนพร้อมกัน10ล้านคนแต่หลังจากนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาใดๆส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์3วันก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิทธิ์จะเต็มก่อนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายใน3วันหากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ผู้สมัครก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีแต่หากไม่ผ่านสิทธิ์ดังกล่าวจึงจะถูกนำกลับมาเปิดให้ผู้อื่นลงทะเบียนใหม่ที่มีสิทธิ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งระบบก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็ม30ล้านคนปลัดกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าการเตรียมสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ไว้30ล้านคนนั้นถือว่าเพียงพอต่อประชาชนคนไทยเพราะมีฐานข้อมูลประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีราว53ล้านคนซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฉะนั้นจำนวน30ล้านสิทธิ์ถือว่าเพียงพอแล้วปลัดกระทรวงการคลังบอกอีกนะคะว่านอกจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus แล้วยังเปิดลงทะเบียนร้านค้าโดยร้านค้าเดิมก็ต้องมายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเนื่องจากรัฐบาลจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยทำบัญชีวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนการค้าการขายและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบลดการกู้เงินนอกระบบลงได้ดังนั้นขอให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเร่งยืนยันผ่านแอปถุงเงินหากมีปัญหาสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเนื่องจากก็จะเริ่มมีการใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยวันนี้เป็นพาดหัวข่าวหลักเลยค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไทยช่วยไทย Plus วันแรกกดรับสิทธิ์ 23,830,000 คนเป๋าตังสอบผ่านไม่ล่มถึง29นี้หรือครบ30ล้านรายล้นแบงค์แห่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกคึกคักคนระดมกดใช้สิทธิ์ล้นหลามรวมถึงแห่ให้แบงค์กรุงไทยทั่วประเทศช่วยยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์จนล้นพื้นที่โดยคนลงทะเบียนทะลุไปกว่า23,830,000สิทธิ์ด้านปลัดคลังย้ำ30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับคนไทยค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะไทยช่วยไทยฉลุย23ล้าน7แสนคนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ทั่วไทยสุดคึกวันแรกกดไป23ล้าน7แสนคนร้านค้าผ่านตรวจสอบแล้วกว่า 980,000 รายคลังโวสูงสุด7แสนสิทธิ์ต่อวินาทีมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลัดคลังยัน ครบเมื่อไหร่ปิดเลยไม่รอถึง29พฤษภาคมการันตีร้านค้าไม่ต้องกังวลโดนภาษีย้อนหลังชี้เหตุเจอรอตรวจ

0: 3วันเป็นกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนพลอยทะเลแจ้งตัวเลขประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทส่วน4เดือนหากอยากใช้ครบ 4,000 เติม 2,667 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้แจ้งเตือนถึงประชาชนบางส่วนนะครับที่พบปัญหาการสแกนใบหน้าไม่ผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกว่าปัญหานี้จะไม่กระทบต่อขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับแม้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่เปิดใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือว่ากลุ่มที่เคยลบแอปพลิเคชันออกไปแล้วและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ระบบ EKYC นะครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ล่าสุดนะครับตรวจเช็คณตอนนี้เลยนะครับเหลืออยู่ที่ 5,733,513 สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เหลือประมาณ 5,700,000 นะครับสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับก็สามารถที่จะมากดยืนยันรับสิทธิ์ได้นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะครับประเด็นนี้เช้านี้นะครับบอกว่าไทยช่วยไทย Plus ทุบสถิติ 700,000 คนต่อวินาทีวันแรกกว่า23ล้านเหลือ6ล้านกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์อื้อครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไลฟ์สดนะคะที่มีการอนาจารนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะตำรวจก็แกะรอยหาตัวคนปล่อยวิดีโอร่วมเพศใน Facebook ค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปหรือว่าสตรีมมิ่งลักษณะร่วมเพศอนาจารผ่านเพจ Facebook ว่าได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานข้อมูลกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อตรวจสอบและระงับเนื้อหาดังกล่าวเบื้องต้นหลังจากเมตารับทราบเรื่องได้นำเพจดังกล่าวออกจากระบบหรือว่าเทคดาวน์เรียบร้อยแล้วขณะที่การสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดก็พบข้อมูลชั้นต้นนะคะว่าผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าใช่บุคคลสัญชาติไทยส่วนสถานที่ถ่ายทำก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้เรียกตัวแทนจาก Facebook ประกอบด้วยนางสาวคาร่าโกผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนกลางและอาเซียนเมตาซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะคะนางสาวอิงสิริกุลบดีผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยและพันตำรวจโทยิ่งยศลีชัยอนันต์หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยเข้าชี้แจงที่กระทรวง DE ค่ะหลังการหารือกว่า2ชั่วโมงนายชัยชนกได้เปิดเผยนะคะว่า Facebook ชี้แจงว่าไลฟ์ดังกล่าวหลุดรอดจากระบบตรวจสอบของ Facebook เนื่องจากว่ามีการหลบเนื้อหาก็คาดว่าจะเป็นการใส่หน้ากากของผู้หญิงในคลิปหลอกให้อัลกอริทึมคิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบเนื้อหาปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ไม่มีการลบคอนเทนต์ออกจากแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามได้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของ Facebook ในวันนี้แต่หลายอย่างฟังไม่ขึ้น

0: โดยเฉพาะเมื่อ Facebook เป็นบริษัทชั้นนำมีเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกใบนี้พอมีปัญหากลับจัดการไม่ได้ตามความคาดหวังนับจากรายงานครั้งแรกที่ตำรวจแจ้งให้ Facebook ลบไลฟ์ดังกล่าว Facebook ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในการลบมองว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชัยชนกแต้นผางปมไลฟ์เซ็กฉาวประชุมถกเครียดทีม Facebook ล่าตัวการหลบระบบตรวจจับชัยชนกเรียก Facebook ชี้แจงกรณีไลฟ์อนาจารอึ้งหลังตำรวจแจ้งให้ปิดไลฟ์ครั้งแรกใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงกว่าจะปิดได้ด้าน Facebook แจ้งมีการหลบไลฟ์หลอกอัลกอริทึมทำให้ตรวจจับไม่ได้ตำรวจอธิบายชมได้แต่ห้ามแชร์พบคนแชร์หลักหมื่นทั้งหมดผิดพรบ.คอมมีโทษคุกสูงสุด10ปีขณะที่รองโฆษกตร.เผยตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาตรวจสอบต้นตอเพจและเจ้าของบัญชีพร้อมล่าตัวผู้เกี่ยวข้องแม้เชื่อว่าผู้แสดงไม่ใช่คนไทยส่วนสุภมาศไม่สบายใจปมร้อนไลฟ์อนาจารเร่งหามาตรการเสพสื่อปลอดภัยค่ะ
1: ครับไปตามต่อกันที่บรรยากาศที่รัฐสภาเมื่อวานนี้เดือดระอุครับเมื่อสมาชิกวุฒิสภาจำนวน89คนนะครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์พร้อมด้วยสว.ชื่อดังอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่นายณัฐพงศ์ได้มีการโพสต์ข้อความเนื่องในวันครบรอบ12ปีการรัฐประหารโดยมีการพาดพิงว่าสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังตกอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรัฐประหารพร้อมกล่าวว่ากล่าวหานะครับว่าวุฒิสภาและองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยแต่อ้างว่าจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนและใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาขัดขวางหรือว่าทำลายผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายผลประโยชน์ทางด้านกลุ่มสว.ก็ได้ร่วมกันอ่านแถลงการนะครับยืนยันว่าข้อความของผู้นำฝ่ายค้านเป็นความเท็จมีเจตนาบิดเบือนยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายองค์กรเสาหลักของประเทศพร้อมกับชี้แจงความจริงใน3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2557ผ่านมานานถึง12ปีแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับสว.ชุดปัจจุบันและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านการลงประชามติเห็นชอบจากประชาชนทั้งประเทศอีกทั้งพรรคการเมืองต้นสังกัดของนายณัฐพงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยอมรับกติกาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้มาโดยตลอดประเด็นที่2ก็ยืนยันว่าสว.ชุดที่13นี้นะครับมีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเป็นอื่นก็ต้องถือว่าทุกคนเข้ามาอย่างสุจริตและประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าวุฒิสภาเป็นอิสระ 100%ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครและไม่ได้อยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินตามที่ถูกกล่าวหาทางกลุ่มสว.จึงขอประณามพฤติกรรมนี้และยื่นคำขาดให้นายณัฐพงศ์ออกมาแถลงข่าวขอโทษวุฒิสภาภายใน3วันหากยังเพิกเฉยสว.จะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาททันทีในขณะที่ทางด้านของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับแบบทันควันเช่นกันครับบอกว่าตนเองไม่ได้ติดขัดที่สว.จะออกมาเรียกร้องแต่ขอกระตุกต่อมคิดของประชาชนและสื่อมวลชนให้ย้อนไปตรวจสอบรายชื่อของกลุ่มสว.บรรดาคนที่ออกมารวมตัวกันแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าลึกๆแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมาเพราะว่าในโลกออนไลน์และสื่อหลายสำนักก็เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่ามีสว.บางกลุ่มมีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันนั่งรถตู้คันเดียวกันมาในสถานที่เลือกตั้งวันสุดท้ายหรือไม่ซึ่งถ้าหากไปเช็ครายชื่อดูก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในครั้งนี้ทันทีนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยังบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตนพูดถึงคือระบอบการเมืองที่ผูกขาดอำนาจซึ่งกำลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่ากลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายบริหารและวุฒิสภาด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้เลยนะครับบอกว่า89วุฒิแถลงโต้ปมระบอบสีน้ำเงินจี้เท้งขอโทษใน3วันหึ่มฟ้องปัดมรดกรัฐประหารชี้ยุยงปลุกปั่นประชาชนเข้าใจผิด ณัฐพงษ์ยันแค่ตั้งข้อสังเกตพระดอนแจงทำลายแก้รัฐธรรมนูญอนุทินถกนักธุรกิจฝรั่งเศสครับ
0: ค่ะซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะทางนายอนุทินก็ได้กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำ

0: ภูมิภาคยุโรปที่มีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมว่าสภาวะภูมิรัฐศาสตร์และโอกาสใหม่ในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมเรามีภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางอาเซียนมีโอกาสก้าวกระโดดถ้าเราวางเข็มทิศให้ถูกทางโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศมหาอำนาจมีปัญหากันเองแต่อาเซียนยังมีความมั่นคงการทูต 2.0 คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเข้ามาเป็นนายกเข้าเดือนที่8แล้วได้พูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือต้องทำให้ประเทศต่างๆรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะเรามีแรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานทำให้เขามั่นใจว่าสามารถขยายกิจการประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนายกเดินสายถกทูตนักธุรกิจฝรั่งดึงดูดมาลงทุนสุริยะวูบส่งโรงพยาบาลโผล่บวชราเชนอนุทินโอกลางวงทูตกงสุลใหญ่เสถียรภาพรัฐบาลปึกสั่งลุยเชิงรุกดึงดูดนักลงทุนพบสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสชูพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยก OECD เป็นแรงจูงใจรอร่วมวงมือค่ำมาครองเป็นเจ้าภาพระทึกหามสุริยะวูบหมดสติส่งโรงพยาบาลกลางดึกปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพฟื้นลุยงานต่อร่วมอุปสมบทราเชนคู่ปรับเก่าเลขาแจงเหตุสุดโทมแจงเหตุสุดโหมงานหนักครม.เงาส้มฉะรัดหลับตาแก้ปมทุนเทานัทพงศ์ซัดภูมิใจไทยเอเย่นระบอบสีน้ำเงินโตโต้ปูดชื่อนอมินีทุนจีนพิจารณ์ชี้เป้าท่อน้ำเลี้ยงบ้านใหญ่ปชป.เปิดแอปส่องรัฐตรวจสอบงบจัดซื้อรัฐบาลดาหน้าโต้ไม่เคยซุกปัญหาใต้พรมภูมิใจไทยโวยหยุดใช้วาทกรรมกินรวบสว.น้ำเงินเต้นจี้แทงขอโทษวิปรัฐบาลยังไม่สรุปส่งตัวชนนภัทรค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคู่ปรับเก่าที่วัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีขณะนำคณะลงพื้นที่ค่ะก็มีไฮไลท์สั้นๆนะคะว่าบุญร่วมชาติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
6: เหม
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็มีครม.เงานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพร้อมกับทีมบริหารพรรคประชาชนเปิดแถลงข่าวเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำกลุ่มทุนเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรไทยแลนด์อีลิทการ์ดนะครับโดยทางพรรคก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกพบรายชื่อบริษัทต้องสงสัยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนกลุ่มทุนเทาจีนนะครับก็มีผู้ถือหุ้นรายเดียวแต่ว่ากลับมีชื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวมกันมากถึง23บริษัทและในจำนวนนี้มีไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่พบข้อมูลว่าเข้าไปกว้านซื้อและถือครองสิทธิ์ในโครงการหมู่บ้านหรูในรูปแบบนอมินีถือหุ้นเกินกว่า 49% ซึ่งในทางพรรคนะครับก็เตรียมใช้กลไกของกรรมาธิการกฎหมายในวันที่4มิถุนายนนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ข้ามาชี้แจงพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งอุดช่องโหว่การออกวีซ่าระยะยาวทันทีส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเวลานี้ยังไม่สามารถคาดการหรือกำหนดไทม์ไลน์ที่แน่นอนของการทำประชามติครั้งที่2ได้เนื่องจากขณะนี้ในสภามีเพียงร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียวเท่านั้นที่ยื่นเข้ามายังต้องรอสังเกตท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆว่าจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาประกบอีกฉบับนะครับทั้งหมดนี้จึงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการหารือของรัฐสภาต่อไปนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้สมัครผู้ว่ากทมก็มีนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับหรือว่าดร.มอลลี่นะครับก็แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้านี้สว.ตบเท้าแถลงการซัดเท้งใส่ร้ายบ่อนทำลายยัดเยียดระบอบสีน้ำเงินไล่บี้ขอโทษภายใน3วันหากยังนิ่งเล็งดำเนินการตามกฎหมายด้านพิสิทธิ์ยันไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองสว.เป็นอิสระ100% ขอหยุดโจมตีป้ายสีสภาสูงหากตั้งใจอยากให้แก้รัฐธรรมนูญผ่านย้ำคงเงื่อนไขใช้เสียงสว1ใน3ห้ามแตะแก้หมวด1หมวด2ด้านณัฐพงษ์ยังไม่รับปากขอโทษสวหลังถูกขู่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญชี้แถลงการพรรคทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เจาะจงตัวบุคคลแฉระบอบสีน้ำเงินผูกขาดประเทศทำองค์กรอิสระง่อยปล่อยคอร์รัปชันพุ่งสูงครับ
1: จากกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเลวริงมักกะสันถนนอโศกดินแดงนะคะก็มีญาติผู้สูญหายตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์ศพแล้ว7รายญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเหลือพิสูจน์อัตลักษณ์อีก1รายก็คาดว่าเป็นหนุ่มวัย44ปีพนักงานบริษัทย่านสุขุมวิทหลังจากเพื่อนที่ทำงานโทรแจ้งเบาะแสกับตำรวจค่ะมีความคืบหน้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพิสูจน์ศพที่8รถไฟมรณะ DNA ตรงเพศชาย44ปีผู้การนิติเวชยืนยันพิสูจน์อัตลักษณ์ศพสุดท้ายคือหนุ่มพนักงานบริษัทวัย44ปีผู้โดยสารปอ206เหยื่อม้าเหล็กขนสินค้าพุ่งขยี้หลังใช้ DNA ญาติฝั่งพ่อพิสูจน์สายเลือดตรงกันทุกจุดประกอบกับหลักฐานภาพวงจรปิดและสตอรี่ของเพื่อนก่อนเกิดเหตุที่ใส่ชุดเดียวกันญาติเตรียมติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่26พฤษภาคมเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกับที่เคยชาปนกิจพ่อแม่และน้องชายไปก่อนหน้าส่วนค่าชดเชยต้องหารือกันอีกครั้งใครจะเป็นคนรับค่ะมีภาพพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการนตนะคะก็ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตศพที่8เหตุรถไฟชนรถปอ206คือนายเสริมลาภปิ่นทองหลังตรวจ DNA จากลูกพี่ลูกน้องเพศชายเป็นญาติฝ่ายพ่อพบว่ามีความสอดคล้องกันค่ะ
0: ครับกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานด่วนจากกองกำลังสุรนารีนะครับหลังกำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็น2ระลอกระลอกแรกเกิดเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4นัดถัดมาอีก10นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีก5นัดรวมเป็น9นัดครับบริเวณที่ห่างกันกับแนววางกำลังของฝ่ายไทยประมาณ200เมตรถึง1กิโลเมตรซึ่งพฤติการดังกล่าวทางฝ่ายไทยมองว่าไม่เหมาะสมอาจจะเข้าข่ายการยั่วยุและเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็มาแถลงนะครับว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงให้ทุกหน่วยจับตาภัยคุกคามรอบด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับเสียงปืนที่ดังขึ้น9นัดในพื้นที่ห้วยตามาเรียนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำเนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่แนวคิดในอนาคตปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าทางกองทัพบกให้น้ำหนักไปในทางเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการยิงปืนก่อกวนเพื่อหวังให้ทางการไทยนั้นยิงตอบโต้แล้วก็นำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนขยายผลในสงครามข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลจากฝั่งกัมพูชามักจะไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นมีการยิงปืนจริงเพียง2นัดแต่ว่ากลับเอาไปโฆษณาชวนเชื่อ ว่ายิงถึง22นัดเป็นต้นครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าชายแดนระอุเขมรเหิมยิงยั่วยุต่อเนื่องสนั่นพื้นที่ห้วยตามาเรียกองทัพสั่งเตรียมพร้อมตอบโต้ชาวบ้านตื่นตัวรออพยพทหารเขมรป่วนชายแดนไม่เลิกยิงปืน9นัดในช่วงกลางคืนบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียไทยเตือนหยุดยั่วยุรักสันติวิธีชี้เสียงเข้าใจผิดด้านผบ.ตร.สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาหลังป่วนบ่อยหลากรูปแบบพังงะเจอกองอุจจาระตามรั้วลวดหนามชี้ยิงปืนหากคุกคามพร้อมตอบโต้เผยผบ.ทบ.นะครับส่งข้อมูลขันน็อตข้อตกลงเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์ครับ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะวันนี้มีปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะทรัมป์กลับคำไม่รีบสงบศึกทรัมป์พลิกไปเรื่อยล่าสุดประกาศไม่รีบร้อนทำข้อตกลงยุติศึกกับอิหร่านอ้างยังคุยบางเรื่องเงื่อนไขไม่เสร็จหลังต่อสายโทรหากลุ่มผู้นำชาติตะวันออกกลางยื่นข้อเสนอที่ทำให้อึ้งทั่วหน้าด้านสื่อนอกประเมินอิหร่านยังติด2ประเด็นปลดอายัดทรัพย์ในต่างแดนยิวต้องยุติทุกแนวรบในเลบานอนโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านย้ำแม้การหารือได้ข้อสรุปแล้วส่วนใหญ่แต่อาจไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันในเร็ววันลั่นพร้อมทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
0: ครับคณะครูและเพื่อนสนิทของเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของกลุ่ม BRN เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครับที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์คณะครูและเพื่อนสนิทชั้นประถมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนดารุนอันวานะครับได้เข้าเดินทางเยี่ยมเด็กหญิงวัย7ขวบเพื่อส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านฝันร้ายในครั้งนี้โดยกลุ่มเพื่อนก็ได้พูดคุยมอบรอยยิ้มและจับมือเพื่อให้กำลังใจให้หายป่วยไวๆเพื่อกลับไปเรียนหนังสือและเล่นสนุกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สร้างความตื้นตันและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้านมารดาของเด็กหญิงบรูฟรีดาวนะครับก็พูดถึงสภาพจิตใจของลูกสาวนะครับว่ายังหวาดผวาในกลางคืนจากภาพจำวันเกิดเหตุแต่ได้แต่การได้เห็นเพื่อนมาเยี่ยมทำให้มีความสุขและมีรอยยิ้มเพิ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความไร้เดียงสาของเด็กๆวันนี้คือเสียงสะท้อนที่ส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หยุดสร้างความรุนแรงในพื้นที่ขอความสงบประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จะยืนยันดูแลสิทธิตามกำลังพลและก็เยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่สุดนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 นของวันที่25พฤษภาคม2569ณพิพิธภัณฑ์มูเซเดออาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: การคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญไทยส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำไทยร่วมช่วย7ชีวิตติดถ้ำลาวเข้าสู่วันที่6วันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังทั้งหมดเข้าไปหาแร่ทองคำและล่าสัตว์ก่อนเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทำให้ไม่สามารถออกมาได้เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมซึ่งมีชาวบ้าน8คนพากันออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาแร่ทองคำขณะที่วานี้2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำในไทยเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ7คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยขณะที่เมื่อคืนเพจ Thailand Rescue Diver สรุปภารกิจการเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่ม2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำที่ออกมาจากการสำรวจได้เล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าและคลานต่ำอย่างเดียวส่วนเพจ Facebook ปอนจักริตแต่งตั้งได้โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องการซื้อด่วนที่สุดในประเทศลาวคือปั๊มน้ำมันที่มีไดโว้ขนาด3นิ้วพร้อมสาย600เมตรโดยขอแบบแรงที่สุดและถังออกซิเจนขนาดกลางต้องใช้ด่วนเพราะด้วยนักประดาน้ำที่เข้าไปในถ้ำและน้ำท่วมปิดปากรูทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมสมทเพื่อชุมชนนะครับผมประจำวันที่26พฤษภาคม2569นะครับผมบ่าวตู้ครับทำหน้าที่รายงานข่าวครับก็มีน้องแซมครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงแล้วก็มีวนากี้นะครับแต่สถานีวิทยุอสมทนะครับควบคุมการผลิตนะครับผมวันนี้นะครับวันอังคารเนี่ยนะครับนาทีสหกรณ์การเกษตรเมืองเราก็มีตลาดนะครับจุดกระจายสินค้าบางใบไม้แวะเวียนกันไปได้นะครับทุกวันอังคารนะครับแต่จริงๆแล้วข้าวแกงมีทุกวันนะครับน้ำชากาแฟก็มีให้กินทุกวันเพราะว่าตรงนั้นนะครับขับรถไปยิดเดียวนะครับก็จะมีรถตู้รับส่งนักเรียนมินรถผ่านไปผ่านมาจอดตรงนั้นสะดวกสบายนะครับก็สามารถที่จะแวะกันไปอุ่นนุ่นก็ได้นะครับและก็มอแต่ว่ากระเทียมนะครับจากสหกรณ์จากทางปากเนื้อปากอีสานนะครับไปนู้นแหละนะครับก็มาถึงมือผู้บริโภคกันแล้วใครที่สั่งจองไว้นะครับก็อย่าลืมไปรับสินค้าของฐานได้เลยนะครับผมนะที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับเราก็มากันทีบรรยากาศคนละคลึงกันสักคิดนึงนะครับนะหลายคนส่วนใหญ่นะครับมอแต่ว่าก็ปล้ำลงทะเบียนกันของบ่าวตู้ก็ปล้ำลงนะครับกดวางอีได้นะครับใช้เวลากันเล็กน้อยนะครับในการที่จะยืนยันสิทธิ์นะครับพร้อมกับหัวหน้าสมุนชาติกุปตาวาทินอดีตนายสถานีวิทยุ

สมท่อนะเป็นทั้งทำกับส่งคุณนะครับส่วนสปากาแฟที่ร้านเบาจงก็คุยกันนะซับเพรา ก็ว่ากันไปนะครับเขาก็อาจจะเฉยๆไม่ตื่นเต้นเหมือนโมเรานะครับโมเราที่ตื่นเต้นชวนหัวหน้าสมุนชาตินะครับไปลงทะเบียนกันตั้งแต่6 โมงนะ6 โมงเช้าไปนั่งกินกาแฟที่ร้านเบาจงร้อยอะไรกันร้านนี้นะครับก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ใช้สิทธิ์นะครับรอการใช้สิทธิ์ในวันที่1 มิถุนายนต่อไปนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้สิทธิ์เลื่ออยู่ไม่มากแล้วนะครับอยู่4 ล้าน 5 ล้านแล้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์เช้านะครับมีการรายงานเข้านะครับจากหลายๆโฉงนะครับบอกว่าเลื่อประมาณ5 ล้านนะครับตอน7 โมง 6 โมงนะตอนนี้มันจะ8 โมงเลื่อแล้วก็น่าจะเลื่ออีกไม่กี่สักเท่าใดนะครับก็น่าจะหมดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทีนะครับก็ไปลงกันได้นะครับถ้าทำเองได้ก็ทำนะทำกับตัวเองแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยนะครับธนาคารบรรยากาศพันพฤกษ์ไม่ได้ไปสังเกตสังกาทีนะครับแต่ก็พวกในแวดวงสื่อมวลชนนะครับก็รายงานข่าวกันไม่ว่าจะเป็นนงแจ็คจากประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับหรือว่าเบาเกลี้ยงนะครับก็รายงานข่าวนี้กันอย่างคลึกครื้นนะครับรายงานข่าวกันบรรยากาศโครงการลงทะเบียนก็เรียกว่าแล้วก็มีคนก็คิดนะครับออกมาว่าตัวเลขนี่เราควรจะเท่าไรต้องใจเองเท่าไรเอา60-40ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ60-40ถ้ากินข้าวแกงจานละร้อยเราก็จ่าย40นะเขาก็จ่าย60อะไรประมาณนั้นนะครับก็ง่ายๆคิดตัวเลขง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับอย่าคิดไปไกลนะครับนะถ้าคุณคิดคำนวณคิดไปคิดมาจะพวกเรานะครับนะบางคนบอกว่าต้องจ่ายตั้ง600 บาทบาตูก็ไม่รู้นะมันเป็นการคำนวณแบบไหนนะครับใน1,000ที่เขาให้นะครับนะเอานะเราคนไทยก็ชังขี้รงใจอยู่พนันแหละนะครับเราก็มากันที่งานที่จะมาถึงกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับผมก็คืองานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานย่อยนะครับคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอชัยยานะครับเพราะว่าจะมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่30อันนี้ก็วันที่26นะครับ26 27 28นะครับ29 30เนี่ยอาทิตย์นี้แหละวันทุกนี้นะครับก็จะเริ่มงานแล้วนะครับนะสำหรับงานนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านอดีตผู้ว่าเจษฎาจิตรัตน์นะครับท่านเคยคิดไว้นะครับในการจะผลักดันให้ชัยยานี่เป็นเมืองมรดกโลกนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการขับเคลื่อนแบบนี้ก็ทำให้มีการเกิดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทางเชิงวัฒนธรรมนะครับก็ทีมงานนี้นะครับก็เป็นการแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตนะครับนะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่ดินแดนกำเนิดนะครับอาณาจักรศรีวิชัยที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามตำนานที่เราเคยศึกษาไว้นะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่อาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยนะครับนะกิจกรรมก็มี3 วันนะครับวันที่30พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะไปถึง1 มิถุนายน2569นะครับผมที่บริเวณวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสิ่งที่น่าสนใจในงานนี้มีอะไรกันมั่งนะครับผมนะตระการตากับการแสดงมโหรสพแสงสีเสียงที่อิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มโหรสพศิลปวัฒนธรรมสมัยนะครับจากสถาบันการศึกษาเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังอันนี้คาดไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีนิทรรศการในชีวิตจำลองก็มีการจำลองวิถีชีวิตของคนในเมืองอาณาจักรศรีวิชัยสมัยเก่าก่อนนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับงานนี้อิ่มร้อยนะครับสร้างอาชีพการจัดแสดงอาหารผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมกับกิจกรรมช็อปนะครับเวิร์กช็อปนั่นมันมีภาษาเราเวิร์กช็อปแล้วก็ว่ากันไปนะสำหรับอาหารโบราณสร้างอาชีพนะครับแล้วก็รุนแล้วก็เชียร์นะครับการประกวดนะครับมิสเชียนมาร์กนะครับแล้วก็การประกวดพับเคียนซีนะครับในงานเดียวนะครับที่จะมีทั้งเที่ยวใต้รูปจิมช็อปกองร้อยต่างๆนะครับ
ในง่า

นะครับนะก็นี่เป็นงานย่อยนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับท่านนายอำเภอรุ่งชัยยานรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์นะครับฐานเองก็บอกว่าเนี่ยจากการที่ว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาช่วยก็ทำให้เศรษฐกิจนะครับในชัยยาก็คึกคักคึกครื่นขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เริ่มนะครับกับงานประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันแบบย่อก็คือการแข่งขันกีฬาตาปีเกมนะตาปีเกมนี่จะเริ่มแข่งขันในวันที่8ถึง15มิถุนายนนะครับมีกีฬาทั้งเม็ด16ประเภทนะครับนะ16ประเภทตามสนามต่างๆนะครับที่เคยใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับผมแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่24ครับอย่าลืมนะครับนะไปเชียร์นะโอ้24คนมาแล้วเลยก็ไปนัดต่อไปของกุ้งสายขวาเนี่ยบาทูกำลังจะดูว่านัดต่อไปของกุ้งสายฝานะครับจะแข่งขันวันน้อยนะครับนะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับสำหรับFC นะครับของกุ้งสายฝานะครับกุ้งสายฝานะครับจะแข่งขันกันอีกทีนึงนะครับในวันที่นะครับนะเดี๋ยวประตูแลกกันสักคิดหนึ่งนะครับมันจางจางจางมากนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับเวลา18นาฬิกานะครับพบกับทีมการท่าเรืออ่านมั่นนะถ้าใครไม่ไปเชียร์ไม่ไปดูไม่ไปให้กำลังใจกับกุ้งสายขวาแล้วก็บอกว่าจะเสียใจนะครับนะพบกับทีมย่อยนะครับเราจะล้มทีมย่อยได้หรือเปล่านะครับนะเหมือนกับปัตตานีนะครับ FC ปัตตานี FC ใช่ไหมครับที่สามารถขึ้นสู่ไทยลีกได้นะครับชาวปัตตานีเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับเราก็อยากจะเห็นภาพของชาวสุราษฎร์ธานีให้เต็มโรงยิมเนเซียมนะครับนะเอาวันที่31นะครับ31พฤษภาคมนะครับเราก็มากันที่ข่าวนะครับจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกันนะครับผมมีข่าวอะไรกันมั่งนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปทีนี้เรามากันที่เทศบาลตำบลวัดประดูกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับผมเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับโดยท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับนะท่านก็ได้มอบหมายให้นายไพศาลปราบสุวรรณรองนายกนะครับนางจุงจิตปริแก้วรองนายกนางเยาวลักษณ์ตวิชังนะครับที่ปรึกษานายกแล้วก็นางบุพภาอินทสมบัตินะครับเลขานุการนางเยนายนาพูลเพียบพร้อมนะครับประธานสภานะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับไปเข้าโครงการนะครับนะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำเดือนพฤษภาคมนะครับที่วิทยาลัยสตรีศรีประดูนะครับก็มีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเข้ารวมจำนวนมากนะครับนะก็พัฒนากันไปเรื่อยๆอย่าหยุดนิ่งนะครับกับการขับเคลื่อนในการพัฒนานะครับเราก็มากันที่ข้าวนะครับคงทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับวัดที่จะได้รับเงินอุดหนุนนะครับนะในงบประมาณเนี้ยนะครับเนี้ยงบประมาณนี้เนี่ยนะครับสองวัดด้วยกันนะครับก็คือวัดทาสะทอนอำเภอพุนพินแล้วก็วัดณที่วัฒนารามอำเภอดอนซักนะครับแต่ทางสองวัดนี้ก็มีความประสงค์จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้วัตถุประสงค์ของการใช้เงินนะครับซึ่งท่านวิทยาศักดิ์กำเรนุสิทธิ์รองผู้ว่านะครับเป็นประธานแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี้ยนะครับก็น่าจะคณะกรรมการก็ไม่คัดข้องนะครับนะในการที่จะปรับเปลี่ยนได้ต่างๆนะครับเงินบูรณะวัดนะครับนะก็จะมีกันทุกปีปีนึงก็จะได้วัดทรงวัดปันนี้แหละนะครับประชุมผ่านกันไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับพุ่มแล้วก็มอแต่ว่านะครับก็มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุมชนะเมืองคนดีจังหวัดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ว่าจุมพศวรรณชัตรีนะครับท่านก็เป็นประธานในที่ประชุมเองนะครับพุ่มนะก็จะเน้นในเรื่องของเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีทรงสร้างเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่จะต้องให้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับการตรวจสอบและก็ปราบปรามธุรกิจโนมินีแล้วก็การป้องกันและปราบปรามการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดนะครับก็ให้ความสำคัญแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็มากันอีกเรื่องนึงนะครับนะทางปาโซภาการจนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านเองก็มีแนวคิดที่จะผลักดันให้

0: ข้อสนามกีฬากลางนะครับมาอยู่ในความดูแลของอบจ.สุราษฎร์ธานีนะครับถึงตรงนี้นะครับการกีฬาจะหายไม่หายเป็นพื้นก็ต้องไปคุยกันนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรามีสนามกีฬากลางตั้งแต่ปี36มานะจนถึงปัจจุบันนี้69แล้วนะครับเราก็ยังไม่มีอัตจันทร์รบแล้วก็ยังไม่มีโรงยิมเพิ่มนะครับสนามแล้วก็ชำรุดสุดโทรมกว่าจะได้งบมาปรับปรุงแต่ละที่ก็นานนะครับผมนี่ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าอบจ.ได้มาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีว่าที่กกท.เขาดูแลนะนะครับเราก็มากันที่เมื่อวันก่อนนะครับท่านกำนันปุ่งซักจากแก้วนะครับนะสอสอสุราษฎร์ธานีเขต7แล้วก็ดร.ปรเมศจินดานะครับสอสอสุราษฎร์ธานีเขต5ก็ลงพื้นที่หมู่1ตำบลวัดประดูนะครับนะหมู่1ตำบลวัดประดูเพื่อจะไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับหมู่1ตำบลวัดประดูนี่ก็อยู่ในเขต7นะครับนะอยู่ในเขต7นะครับของกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับนะวันนั้นกำนันมาด้วยตัวเองแกก็ให้คำแนะนำไร่ไร่สิ่งไร่ย่างนะแต่ว่าในเบื้องตอนเนี้ยก็ไปฟังเสียงชาวบ้านแล้วก็ฟังเสียงของดร.ปรเมศจินดาฟังเสียงชาวบ้านก่อนนะครับว่าปัญหาของชาวบ้านนี่คืออะไรน้องแซมครับ
1: เจ้าถาเลือกธนรัตน์ด้วยนะครับแต่จะแบ่งเป็นสองส่วนแต่ของเจ้าถาเนี้ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของกฎเกณฑ์ของเจ้าถานะครับซึ่งทำให้เราเดินงานลำบากก็ส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะคุยกับบางการหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหลายๆฐานที่มีพลังก็พยายามที่จะได้ทำหนังสือที่ผู้ว่าประชาบับหนึ่งของชุมชนมีก็มีผู้ใหญ่ลงนำกันนะนะส่งต้นผู้ว่าเพื่อที่จะให้ช่วยชาวบ้านเนี่ยในเขตเจ้าถาเนี่ยได้มีการซ่อมแซมนะครับก็ส่วนหนึ่งนี่อาจจะเสียจากการใดก็ได้
2: การ ดูต้นข้างในเลยอย่ายิบส่งไปกันยิบตรงไ
0: หนเดี๋ยวเราให้ฟังสักนิดนึงนะครับนั่นเป็นเสียงของชาวบ้านคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของพ่อโชนะครับองค์กรพัฒนาชุมชนอะไรสักอย่างนึงนะครับมาถูกจำชื่อเต็มไม่ได้พ่อโชนะครับเขาก็ให้งบนะครับซ่อมบ้านนะครับนะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐพัสดุเนี่ยก็ซ่อมไปได้เกือบจะเม็ดแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่เจ้าถาดูแลเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางเจ้าถานี่ก็ไม่อนุญาตให้มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมจากงบเนี่ยที่ให้มา 30,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับจับจำนวน19ลังนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับติดค้างอยู่เพราะว่าทางเจ้าถานี้ก็ไม่ให้อนุญาตไม่ให้ทำไม่ให้เลยนะครับผมแล้วก็ชาวบ้านก็อยากจะเอาต่างนั้นและมาซ่อมแซมนะครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 30,000 กว่าบาทก็คงจะทำไรได้ครั้นและนะครับผมในเรื่องนี้นะครับดร.ปรเมศจินดาก็ไปได้รับทราบนะครับไปฟังเสียงดร.ปรเมศกันนะครับว่าท่านมีแนวทางจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นพื้นมั่งนะครับ
3: มีหน่วยงานที่จะต้องไปประสานงานอยู่ 2-3 หน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ของกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ที่ราชพัสดุนะครับอันนี้ก็คือกรมธนารักษ์นะก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่างบประมาณที่ทางพอช.นะได้รับมาในเรื่องของบ้านมั่นคงหลังละ 35,000 บาทจำนวน47หลังนะว่าในส่วนของพื้นที่ของสังกัดกรมธนารักษ์นะได้ดำเนินการไปเรียบร้อยมากพอสมควรนะในส่วนของพื้นที่ของกรมเจ้าท่าก็ติดขัดในเรื่องของการเอกสารที่จะใช้ประกอบนะในการที่จะแนบให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการอนุมัติให้ใช้งบในการทำบ้านมั่นคงหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ทางผมรับทราบข้อมูลนะก็จะได้ไปประสานกับทางเจ้าท่าภาคแล้วก็ในส่วนของกรมเจ้าท่านะเพื่อหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่างบประมาณก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วทําอย่างไรให้งบตัวนี้ได้ไปซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ํานะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์อันนี้ก็ต้องเดินหน้ากันเพื่อที่จะ

0: ทางออกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ดังรับทราบปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้น
1: นะครับผมนะนั่นก็เป็นปัญหาแม้ว่าบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับเขต7กับเขต5นะครับก็ลงพื้นที่ปากกาธรรมนะครับปากกาธรรมนะครับก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ก็ตัวเองนะครับผมไปทักทาย FC กันสักน้อยนึงนะครับผมพี่ณรงค์เพชรรัตน์นะครับสุพัฒนาสุพัชนาแซติ้วนะครับสวัสดีครับสิทธิเดชเฮงทับนะครับนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเชิญชวนรวมบุญกำหนดการนะครับกิจกรรมส่งหมอบข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งนะครับเพื่อประกอบอาหารนะครับให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับในวันที่28พฤษภาคมนะครับเวลา10นาฬิกาครับที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัญญาธิปาวิทยานุโซนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเวลา10นาฬิกาผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับนายสุเชลทูโมซิกนะครับนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็จะรวมถวายภัตตาหารนะครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคพระภิกษุสามเณรนะครับผมนี่ก็เป็นเชิญชวนพี่น้องนะครับทําบุญนะครับจะมากจะหน่อยจะหมู่สักโลครึ่งโลได้ก็ได้เป็นของสดนะครับนะเรามีตู้เย็นไว้เก็บรักษานะครับไว้ได้ระยะนึงนะครับนะเพื่อที่จะปรุงอาหารให้กับสามเณรแล้วก็พระนะครับที่โรงเรียนปัญญาธิปาวิทยานุสรณ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนกันตรงนี้กันนะครับผมนะแล้วก็มีใครเข้ามาแล้วนะครับประสิทธิ์ชวลิตนะครับสิทธิเนตรนะครับพิญโยแก้วพิชัยนะครับสวัสดีครับทากระดานนะครับพิญโยแก้วพิชัยก็อยู่ทากระดานนะครับผมพี่โสมนัสพริมแก้วนะครับนะจากอะไรตูเดย์คาเฟ่นะครับแอร์พอร์ตเซสเตอร์รงนะครับผมพีติ๊กนะครับพีติ๊กขอบคุณพีติ๊กมาร์กนะครับรัชประพลคุ้มเทยนะครับนะแล้วก็มีใครข้ามาลาวนะครับเห็นแวบๆนะครับปีตวัชชัยเทพเลือนมาแต่เดียวนะครับผมผ่านไปนะครับนะนี่วัดจิตราพิรมนะครับผมขอบคุณ FC ทุกฐานนะครับที่ข้ามาส่งข้อความข้อมูลได้ต่างๆนะครับนะจะแนบทายมาสักคิดก็ได้นะครับว่าได้รับเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับในส่วนของ TikTok นะครับมีใครเข้ามามั่งนะครับนะเด่นบัตรลูกประทีปเด็กเข้าพลูนะนี่เล่นไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ได้เลยเห็นดีนะว่าเด็กเข้าพลูเข้ามาแล้วยังในวันนี้นะครับก็แลกันตรงนี้นะครับผมเนี่ยมีใครเข้ามาอีกนะครับผมอาจารย์ชำนี้นะครับเข้ามาทางต่อ TikTok นะครับอาจารย์ชำนีในยู่นู้เลยแกนังประจำการอยู่ที่อเมซอนนะตลาดสำเภาทองนะครับนะเพื่อนๆฟูงแล้วก็นังไปห้าแกได้นะนังคงนังคุยกินน้ำชากาแฟอุดนุ่นกาแฟกันได้นะครับนะอเมซอนนะสำเภาทองอ้าวอะไรเหล่านะครับผมก็เดี๋ยวนะเรามาดูข้าวสิว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้8นาฬิกา30นาทีก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับนะก็เริ่มเลยนะครับจากบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับปั่นปั๊มคุณภาพดีนะครับจากบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับ3สาขานะครับตลาดซ่านเจ้า4แยกห้างเพชรทองนะครับตรงข้ามโรงแรม CBD แล้วก็ทางตลาดสดนะครับแล้วก็มีมิตซูสุราษฎร์กับเจ้าแร่คงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีรถไล่รุ่นเหลือกันนะครับ4แยกบางกุ้งครับนะแล้วก็มีซิริซินกรุ๊ป4แยกแซงเพชรบัตรุงซีเฟิร์สชอยนะครับผมตูเดย์คาเฟ่นะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับผมพี่โสมนัสพริมแก้วนะครับมอแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมอแต่ว่านี่แกไปนูเอ้าโน่นๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเชิญๆๆๆเดี๋ยวให้แร่งสักนาทีนึงนะครับผมแร่งให้ซะแร่งสักนาทีนึงนะแกวันนี้มาเยี่ยมสถานีแล้วเห็นว่าไปมีเรื่องมีราวอะไรไม่รู้นะครับนะครับผมธรรมดากับคนเราบางทีคำพูดคำจ้านี่นะบอกไปโต๊ะเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ในกวางดิบันเพื่อมันจะมีเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่า
2: เรื่องเล่าชาวนี่ครับที่นี่สุราษฎร์เมืองคนดี
1: ครับ
2: เมืองคนดีก็มีคนแบบนี้กันครับ
1: ครับบันเพื่อครับ
2: คือเมื่อวานเนี่ยตอน10

0: พกนาฬิกาพุ่มไปหนวดเทโลตัส
1: ครับครับครับ
0: ซึ่งก็นอนหนวดไปได้ชั่วโมงพุ่ม
1: ครับพุ่มครับ
0: ซึ่งต้องมาตื่นกับไอ้เสียงคุยกับเสียงโทรทัศน์เสียงไล
1: ่ครับพุ่ม
0: ตี
1: เสียงดังอยู่เลย
0: ติ๊งดังอยู่ตลอดเนี่ย
1: เพื่อนนาฬิกา
0: ประมาณ10นาทีได
1: ้ครับ
0: ซึ่งพุ่มก็เลยบอกว่าขอความกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยครับ

0: ครับซึ่งก็มีเสี่ยงออกมาหลายอย่างนะครับที่เรา
1: เยอะมาโอ
0: ้ไม่ได้
1: ออกอากาศไม่ได้ครับมันยับคายมา
0: ก็เลยได้ดำเนิน
1: การ
0: เพื่อบังได้
1: แจ้งความครับ
0: แจ้งความแล้ว
1: ให้ทางตำรวจช่วยนำตัวมาดำเนินคดีให้ด้วยเพราะว่ามันผิดกฎหมายทาง
0: ม
1: ินประมาททางคมคู่เจ้าชีวิตให้ถึงตาย
0: ครับผม
1: เจ้าผมไปอยู่ในเปลวเนาะ
0: อ๋อ
1: ถึงบอกปณีทุกท่านไม่ได้แก่ตายดี
0: อ๋อได้ประมาณนั้น
1: น่ากลัวนะสำหรับสวแบบเราเนี่ย
0: ไอ้นะครับ
1: ผู้สูงอายุนี่น่ากลัว
0: คำพูดคำจาเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าคุณสมัยนี้พันเพื่อนะเอาขอบคุณมาก
1: ครับผม
0: เพราะว่าเดียวลองเส้นพักสักครู่เดียวนะครับผม
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: คิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสิริสิน
2: ทุกโปรโมชั่นแรงสะใจเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาเร้าใจ

0: ินกรุ๊ป LINE @@silisin หรือโทร077-288-888
1: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับเราก็กลับมากันในช่วงที่ช่องนะครับนะก็ฟ้ากับเหลาแล้วนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับว่าวันที่8ถึง15นะครับ8 9 10 11 12 13 14 15นะครับก็8 9วันอาทิตย์นึงประมาณว่าอาทิตย์นึงนะครับกับกีฬาตาปีเกมนะครับกีฬาอาวุโซนะครับต่อเนื่องจากกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเป็นกีฬาอาวุโซตาปีเกมครั้งที่8นะครับนะพอเสร็จจากสุราษฎร์ธานีนะครับนะกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาอาวุโซนะครับก็จะไปจัดกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างนะครับนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้นะแล้วก็ฟุตซอลนะครับฟุตซอลวันอาทิตย์ที่31นะครับเวลา6โมงเย็นนะอันนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับแฟนฟุตซอลนะครับเพราะว่าพบกับทีมเย้ยสโมสรเย้ยนะครับการท่าเรือนะครับการท่าเรือ

0: ครับถ้าเราเพียงแค่เสมอการท่าเรือได้เราก็ถือว่าชนะแต่ว่าเป้าหมายว่าเราจะเสมอกับแข่งในบ้านนี่เราต้องเอาชนะใช่ไหมต้องเอาชนะให้ได้นะครับนะต้องนาเลยแพ้ไม่ได้นะครับนะอ้าวกรุงไซฟ้านะครับนะบัตรเข้าชมก็ราคา100บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากจะประหยัดก็คือสืบตัวปีนะครับก็คือดูตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายแล้วก็ได้เชื้อมาตัวหนึ่งนะครับได้เชื้อมาตัวหนึ่งนะกองมาตู้ก็สร้างมาแล้วซื้อมาใบหนึ่งนะครับนะสั่งเสื้อไปได้เสื้อไส้ตัวหนึ่งว่าเชียร์นะแล้วก็ได้ซื้อบัตรเข้าชมกันนะครับเรามากันที่ FC F ไซก็เราสภากาแฟนะครับมุมมองของทุกฐานมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับเราจะพาประเทศไทยเราไปทางไหนไปกันที่ไซแรกกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผม
1: แสดงความยินดีครับผู้ที่ลงทะเบียนต้านในหมดแต่ว่าพี่โตผมว่าครั้งนี้มีการตื่นตัวของประชาชนตื่นตัวกันดีจังพี่โต
0: ครับ
1: แล้วระบบการทำไม่ยากเมืองกลางเล็กทางนี้ถึงว่ามุ่นติ้วๆทำไม่นาน
0: ก็
1: สำเร็จพอถือว่าทางกระทรวงการคลังนี่ก็ตัดระบบไปดีไม่มีการเลยแต่ว่าบางกองพ้นก็ลงทะเบียนเพื่อนๆคือลงทะเบียนก็จ่ายเวลาไม่นานถึงว่ามุ่นอยู่มั่งก็ทำไม่เบอร
0: ์
1: ซึ่งนั่นไปตัวแรกตะอ้วนเช้าถึงวันเย็นว่าคำนี่ที่4ล้านคนแล้วซึ่งผมคิดว่าการตื่นตัวครั้งนี้ว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีแล้ว
0: น่าจะ
1: เพราะว่าเหินนี่เขาไม่จะแล้วมาใช้ป้าวนี่เราต้องจ่ายด้วยเราไม่ใช้เท่ากับตัด
0: ใช
1: ่นั้นแล้วนึกว่าเศรษฐกิจก่อนไทยก็น่าจะดีขึ้นวันนี้แต่ทำเพื่อก็ได้ว่าให้ค่าของชีพพวกประชาชนนี่มันดีกว่าดีกว่าเดิมเพราะว่าทุกวันนี้สินค้าก็บอกว่าได้ต่างโน่นต่างนี่มาร้านค้าอะไรมันก็ขึ้นราคากันพอสมควรขึ้นซึ่งการมีการบุญกันนิดแต่ว่าบุกขึ้นแล้วไม่ค่อยลงเนี่ยก็จะขึ้นนาทิพย์ตั้งขึ้นบาทสองบาทนี่เขาไม่ค่อยลงเลย
0: คร
1: ับ นั้นเป็นเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องบนกำเริ่มในการค้าเราก็ไม่โทษแต่ข้ออย่างเดียวว่าเมื่อเราได้ต่างนี่มาแล้วอย่างร้านค้าบางร้านอย่าให้เมื่อปฏิเนก้าว่าขึ้นสินค้า5บาทขึ้น7บาท8บาทมันอาจจะขึ้นมากเกินไปมันเป็นคนใกล้ก่อนนะเทศกิจไปดูเรียกว่าเราฟังเราเล่กันว่าเมื่อจ่ายไปครบ4เดือนแล้วนี่มันสิมาเป็นเพื่อเดาก็คอยลุ้นไว้แต่ทั้งหมดที่ทำงานสำเร็จเพื่อให้เทศกิจของเราดีกันไป
0: คร
1: ับก็เพราะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ต้องไปดูไปดีว่าตอนนี้มันการเดิมมีปัญหากันแล้วต่างสภาผู้แทนราษฎรกันรบกันแล้วต่างคนต่างที่เอาพวกของตัวเองมาเป็นสภาเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการกทท.เนี่ยเพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย
0: ค
1: นโน้กติเสนอคนนี้ก็จะเหลือคนก็จะเหลือซึ่งเป็นประวัติเหลือเป็นไอ้ปากของประชาชนได้ต่อได้ตีสานแต่เมืองก็กำหนดไปนี
0: ่
1: ย้ายมาตรงดิเกรงซึ่งเขาก็เหลือก็จะการกันมั่วแล้วไอ้ปักประชาชนนี่เขาก็การปกติของเขาจะลงทะเบียนว่าตันพอขึ้นปั๊บใจจัดการได้ดีไม่ดีเขาก็การพุ่งไม่มีการนำเสนอไม่มีการแสดงความคิดเห็นการอย่างเดียวก็เราฝังข้าวเลยเรากับเจ้าพวกเมือง
0: คร
1: ับ เราว่าสภาเทวดางมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่เราว่าไอ้เราเลยว่าที่หลักการเมืองจะขึ้นหัวข้อไว้แล้วไอ้สภาจิตสภาร้างนี่ไปแก้วนี่พ่อหมาว่าไม่มีรอดคนได้ที่ทำให้รัฐธรรมนูญมาควบคุมตัวเองในพ่อหมามันการหน้าที่ไปไม่ค่อยรอดละพ่อหมาเป็นยิ่งแลปีที่รุ่นนี่ดีอยู่แลปีโตรัฐธรรมนูญถ้าหยกเลิกปี60แต่เอาถ้าว่าปี60มาไม่บริสุทธิ์จุติธรรมก็หยกเลิกแล้วปีที่รุ่นมาใช้แต่ก็ต้องไม่แกรอเพิ่มเติมเราคอยเพิ่มเติมก่อนแต่เขาก็คงจะไม่คอยยอมนี่ก็ต้องทำประชามติแล้วลงทุนไปต้องทำปั่นล้านแล้วว่างที่ให้ประชาชนลงมติกันนะซึ่งกับบอกได้ทั้งทางประชาชนนะประชาชนจะจ่ายงบของประเทศแต่ป่าที่ของประชาชนเพื่อสร้างที่ปั่นล้านในการที่ว่าได้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจซึ่งกาออกที่ประชาชนตัดสินใจนี่แหละไปโอ้กันในสภาให้มันไม่มีเรื่องเล่งเลยผมประชาชนเล่นด้วยก็เล่งกันว่าขี่แจ้งเทียงไฟเทียงมาก็หมดเลยเจ็บพวกกันละ
0: คร
1: ับ ครับปันหรือก็ว่าผีผู้ใหญ่ดำโจยอธิบายกันแล้วผมเรื่องคนไม้ก็ไม่จะแก้งกันเลย
0: ครับ
1: ผีผู้ย่อยแก่ปันการเลือกตั้งปันเป็นหลักการเมืองปันปกครองอะไรแกคงจะดูดีว่าเรา
0: คร
1: ับ ครับตกปล่อยไปดูตอนนี้คร
0: ับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ฝากติดตามกันนะครับ

0: ครับ
1: นะครับผมขอบคุณมากครับนะ FC เรานะครับเนี่ยแน่นนะครับนะก่อติดทุกประเด็นนะครับเรามากันที่สายต่อไปกันเลยนะครับต่อเนื่องครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
2: คุณชวดครับผมเอกลัตครับ
1: ครับพี่บ่าวกับว่า
2: พระชาชนอย่าลงประเด็น
1: ครับ
2: กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับประชาชนนี่
1: อืมไอ้ยะ
2: มันจะได้จะเสียก็เฉพาะ500คนในสภานั่นแหละ
1: อืมนั่นแหละยักแกข้าวตัวเองใช่ไหม
2: ถูกต้องไงแล้วเราที่ไปลงประเด็นทำไรอ่ะบอกไม่ต้องแกถ้าจะแกให้ประชาชนเป็นผู้หลังไม่ใช่ผมมันเป็นผู้หลัง
1: ก็นั่นแหละเขาก็พยายามให้ตั้ง
2: ชนได้ที่มันออกกฎหมายมันก็เผื่อประโยชน์ทุนนั่นมันอาชีพนักการเมืองมันออกกฎหมายมันก็เผื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองกฎหมายถ้าจะออกคุมนักการเมืองต้องให้ประชาชนเป็นผู้หลังไม่ใช่มันหลังเสร็จมาให้ประชาชนโทษว่าเอาไม่เอาแล้วที่เอาทำไร
1: ครับ
2: มันตาลกจริงๆเลยนักการเมืองเมืองไทยเราเนี่ย
1: ครับ
2: ทิ้งทีว่าเราควรจะเห็นด้วยคือก็ต้องเห็นด้วยก็เมาว่าลงเงินบำนาญเนี่ยไม่มีประเทศไหนเขาหายหรอก
1: คือไม่ยอมแก้จะไม่ก็ได้ประโยชน
2: ์ไม่ยอม
1: ประ
2: โยชน
1: ์ก็ทำ
2: ไม่ยอมแรง
1: เราไม่เพื่อมันเลี้ยงตลอดชีวิต
2: ผู้ช่วยซ่อซ่อนี่แปดคนไม่ยอมแรงวันนี้ซ่อผู้ช่วยซ่อซ่อนั้นหน้าตาอยู่ผือเฉื่อยไม่เคยพูดไม่เคยเล่ห
1: ์ลืมเลยว่าแกไม่เหลืองั้นได้ตัวเองได้ตังได้เบี้ยใครที่แก
2: เอกสิทธิ์ข่มข้องทำพิษแล้วไม่ขึ้นช่างไม่ถูกจับ
1: มีประเทศไทยประเทศเดียวใช่ไหม
2: ไม่แหละ แม่พ่อเจ้าเจ้าคนไทยโลนี่มันพูดเร้ออยู่ฝันนี
1: ่เฮ้ยต้นเดียววันแรกมันนานเดียวเทววาง
2: ต้องแรกเลยเพราะว่ามันช้ำช็อกช็อกช้ำมาไล่ไล่หยุกไล่ทั้งไม่จนถึงร้อยปีแล้วของประชาธิปไตย2475จนถึงวันนี้พี่น้องเอ้ยตื่นเสียตา
1: ใจเย็นเย็นพี่น้องพี่น้อง
2: เนี่ยชาวนาก็เป็นรถ
1: ความดัน
2: เป็นเครื่องจับทำหน้าแล้วไม่ใช่ยอจุ่มควายลงหน้าแล้วมันแค้นจริงๆเลย
1: เอ
2: าตัวบอกฟังทุกมันแค้น
1: มันคล่องขึ้นใช่ไหม
2: คล่องขึ้นเป็นโซ่โซ่อยู่ดีดีนี่ลาออกบอกตัวเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไงพอขึ้นเป็นรัฐมนตรีเรื่องอีสองเดือนลาออกรายต่อไปขึ้นมาเป็นโซ่โซ่แทนเหลือได้เบี้ยบำนาญเร็วประชาชนรู้บ้างไหมอ่ะเจ็บไห
1: ม
2: เจ็บไหมที่เราต้องเลี้ยงมันเดือน20,000ว่าไปจนตายห้องนั่นแหละทำไมไม่ตายห้องมันอย่างใดเลย
1: เอาพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวป้าตู้ทุกห้องจะเร่งวันนี้
2: ไม่ใช่นี่คือเป็นความ
1: เดือดร้อนในป้าตู้เดือดร้อนแล้ว
2: ไทยที่ประชาชนไทยทุกนักการเมืองกระทำแล้วว่าเราจะทำมาโน่นฉบับนี้ถ้าห้าล้างวะถ้าห้ามันพิษตรงไหนที่มันล้างแต่ถ้านักการเมืองล้างไม่มาแก้รัฐธรรมนูญทหารเนี่ยมันดีตรงไหน
1: ไม่ดูสิ
2: ไม่แรง
1: ดีดีตรงไหน
2: แล้วประชาชนก็หนังตาดำดำหนังคอยแต่นี
1: ่
2: ตั้งแต่รัฐบาลเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้สร้างสี่รัฐบาลแล้วไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้แรงไม่จบอยู่เลยแต่ปัญหาของประชาชนที่บอกว่าขาของชีพแพงให้แก้ผันพืมาต้องแก้
1: จะเร่งนานแล้วนะให้คนอื่นเร่ง
2: ถ้าอยากชุนตายเองถ้าชุนทนไม่ได้ก็ตายไปถ้าทนได้ก็ยู่ต่อไป
1: เอาด้วยใคร
2: แล้วไม่ยังมันพูดถึงประชาชนมันพูดถึงเรื่องผัวมันนุ่งใช่ไหม
1: ได้ได้ได
2: ้ปวดหัวครับตื่นได้แล้วกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ชาวนครครับตื่นได้แล้วเจอหน้าซ่อซ่อท่ามบ้าง
1: ซ่อซ่อ
2: น
1: ั่
2: นคือใครบ้างเหนื่อยพูดแล้วเนี่ยนะแค่นี้แล้วครับ
1: ครับครับ ความดันขึ้นน้อยเหล่านี่เดี๋ยวเอาไปติดสายต่อไปกันเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าร้อนแรงนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเบาดู
1: ครับพี่เบา
3: พี่กระหลัดเร่งโตกตองเลย
1: จะเร่งร้อยนะ
3: ก้าวกลางอีกเพื่อนักสังเมืองนั้นนู่นได้ทำใจตายอยู่แปลว่านี่เดี๋ยวโดนไหมนึก
1: อ
3: ันบอกเลยไปทำให้อธิบดีกรมคนล้วนแล้วตกออกแล้วต้องไปบวช
1: เรื่องเลย
3: อ่านความผิดไปนั้นอยู่ในใจในกายเลยแหละตัวเองกินไม่ได้กี่ไม่ออกนอนไม่หลับเลยจบดีเลยไม่เอวัง
1: ครับ
3: เอาตอนนี้ก็บ่ดู
1: ขอบคุณมากครับลุง

0: ถวายครับครับนะนะเออก็ยังไม่มีเอ้าสายคามาต่อเนื่องนะครับไม่ได้คัดตอนนะไปที่สายกันเลยน้องแซมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมอตุงเออเนี่ยนั่นเกี่ยวกับไม้อ่ะ
0: เป็น
1: หนักเบื้องยายตัวเอ็มพิษ
0: นึกหนาวก็ต้นนะ
1: มีมีกระดาษแดงอ่ะมีตาแกจะเก็บส่วนผมนะซึ่งเพื่อจะไปเลยต่อพวกเขาห้ามีมีกระดาษเนี่ยเห็นไหมแล้วผมเนี่ยกับคนละครึ่งครับเนี่ยถ้าว่าคุณไม่เอา
0: ก็ต้นเหยาก็ต้นแรงนายวุ่นแล้วเรื่องนี้ต้นบอกต้นเหยา
1: ดอกกินต้นคุณแกเอาก็คิดดอกกินต้นไปเลยเนี่ยคือความกติกามันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: เป็นมาเป็นขาท่าเลยรองทำเนียบไม่เอาไตพลัดคนละถึงไตช่วยไตไม่เอานะเอานะครับผมขอบคุณมากนะครับถูกใช่ที่กล้ามานะไปกันทีสายต่อไปกันเลยน้องแซมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับประตู
0: ครับ
2: ผมถามอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าผมตีบาปตีเวรก็ตามใจ
0: ครับ
2: พระชื่อสิ้นตาเดิน227ใจท่านก็ตรงๆอยู่นะ
0: ครับ
2: อย่าว่าลูกนั้นแกเวรที่หน้าพอล่วงชื่อได้ไหมครับผมรับรองว่าที่หน้าพอล่วงชื่อไม่ได
0: ้ครับ
2: เพราะทุกวันไม่ว่าทำไม่ได้มันเป็นธุระคิดกันหมดผมที่ชี้เล่นะว่าพรรคการเมืองมันมีอยู่พรรคชาวบ้านเคยคว้างแล้วคิดบ้างไหมพรรคการเมืองพรรคนี้เขาไม่เอาเผื่อนทำไม่ได้ดันหน้าไปคนเดียวแล้วจะเล่ห์ตามใจที่ปั่นเพื่อไม่มีทางยุ่งเพื่อกับยุ่งพนันแล้วแล้วถึงอีกอย่างนึงเข็มมันในเชี่ยเสียเดี๋ยวนี้ประชาชนมันจะพากันวุ่นวายมดคือไอ้เขาเรียนหนักพูดไอ้หนักหน้าจอไอ้หนักพูดหน้าจออันเลยนั่นละตัวใดเป็นเลสอักช่อนำหน้ามีโรช่อโรโดแล้วมันรั่วมัดแต่เวลาแล่นบางคนเบาตัวกันหน้าฟังมีเหตุผลแต่ว่าผมไม่เอ่ยเฉยนะเคยกี่คนอยากฟังเลยหน้าฟังแต่ว่าบางคนเวลาพูดอีผมเหลือเลยผัว
0: อ
2: ีโชว์ไปเปิดควงเพลงว่าการตักควงอยู่พนันคือพูดเข้าข้างตัวเองหมดเอาตั้งแต่เรื่องว่าเทดินหลานนะผมย่อเป็นข้อเทดินนั้นประตูผมถามที่ว่าเทดินใครชายแดนใครคำเบนมันปลําตีเอาวันกับไอ้เข้ากระโดงนั้นไอ้ไหนมันรายแรงว่านี่ผมถามนักการเมืองด้วยตรงไอ้ไหนรายแรงว่าถ้าคำเบนรุกเข้าไปแล้วเป็นอย่าลืมว่ามันตีเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าว่าคน
0: ครับ
2: ถ้าว่าเข้ากระโดงประตูมันไม่ได้ใช่ให้ไรไหนผมว่าคนไทยเอาคอยแก้ไขกันเองคนไทยเอาแต่ตาคำเม้นเอาแล้วมันแก้ไขไม่ได้ครับถึงผมบอกคิดกันตรงนั้นสักนิดเดี๋ยวนี้จะเล่ใจพูดกันไม่รู้อะไรผมเองก็เมื่อนี้พูดพิษพูดโต้หลังทีมด่ามันก็ผมเฉยๆผมว่าทำแล้วกูหวังบอกกูพิษตรงไหนกูได้แก้ไขจะเล่สาบานน้องยาแก้วันมาเตียวไว้ได้ถ้าเอาเข้ามาแล้วทหารก็ต้องเข้ามาอยู
0: ่ครับ
2: ทีนี้ถ้าเข้ากระโดงก็พาทหารไปไหว้ไม่ถึงผมว่าเอาเทดินชายแดนก่อนจ้ะก่อนไอ้น้องยาแก้วเออก่อนไงเข้ากระโดงนี้จะเข้ากระโดงไหว้ทีหลังจ้ะถึงผมว่าหน้าคิดสักทีถึงผมมันผิดไม่ใครเหมือนเพื่อนผมว่าตามใจเราที่แก้งพื้ยย้อยพื้บักตัวแต่ผมเคยพูดว่าถ้าไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นมีความหมายมาจนรวยเราเอาแผ่นดินไว้ก่อนไอ้เข้ากระดกมาอยู่ข้างในเราอาศัยกันได้พูดกันได้ผมว่ามันไม่น่าอย่าแต่ถ้าว่าไอ้ชายแดนกับคำเอ็นนั่นแหละผมว่ามันยุ่งกับ คิดกันสักทีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะ ก็อยากให้เป็นแร่เท่าเกาะงันมั่งนะครับเพราะว่าตีดินนั้นยับไม่เลื่อแล้วทหารทันทึกยังไม่ได้เงินตกเบิกได้ทีนะคุณหมอน้องสิริพงษ์นาคเวศนะครับนาเดชโฟกัสไวนิ้วนะครับน้องโอไอโอขอบคุณมาครับน้องแซมรับสายมาเลยครับครับผมกลับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ครับผม
1: ครับจากหนองส้นของอันนี้แหละ
0: อ๋อหนองส้นว่ามาหนองส้น
1: ยังไงทำไม่นั้นยังไงแผ่นดินนั้นมันเป็นหลุมแบบนี้ว่าเขาสร้างกำแพงไม่ได้ผมว่าต้องทำได
0: ้
1: ผมคิดว่านะว่าต้องทำกำแพงได
0: ้ครับ
1: เนี่ยคิดว่าทำไม่มาอยู่3 40 40ปีแล้วนึง
0: ครับ
1: ไม่มีนายกคนไหนเอาได้ทั้งนี้ไหนนายกคนนี้เอาได้คิดแล้วบัดโตคิดแล้วนี่นะ
0: ครับ
1: เพิ่งความอีกเรื่องนึง
0: ได
1: ้เรื่องชาลากินแบงค์ไง
0: อ๋อเพื่อ
1: ว่าหลังวันที่สองหรือหลังวันที่สี่มันอยู่ไหนมันมีไหม
0: มี
1: ก็ตามไปที่ของชาลาก
0: ินได้แล้วก็เงียบก็ไม่เปิดเผยเอายก
1: แค่นี้ครับ
0: แค่นี้เดียว
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: แกอยากติดใจเรื่องนี่เลยเรื่องรางวัลที่ตรงนะเออก็ใครโทษรางวัลที่ตรงให้ช่วยบอกทีดินะอ้าวไปที่ใต้กันเลยครับน้องแซมครับครับสวัสดีครับ
2: ครับผมน้องตูครับ
0: โอ้ครับพี่ผู้ใหญ่ต้องลงระวังทีชายแดนกับเข้ากระโดงในตัญญาวาเรือ
2: ไอ้ดิ้นของรถไฟก็มีทางออกที่ดีที่สุดอยู่แล้ว
0: เออมีทางออก
2: ถ้าครอบครองไม่ได้เขาเปิดโอกาสให้ชาวต
0: ั
2: วประเทศ
0: ใช่เราให้ชาวทุกๆใช่ไหม
2: ครับราคาไม่แพงกับทุก
0: ทุกกับทุก
2: ครับครับครับถึงเมื่อแต่ว่าแสดงความยินดีกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สาราวัตรไข่กำนันผู้ใหญ่บ้านกับอำเภอบ้านนาเดิมตรวจมด
0: ตรวจ
2: ไม่มีใครติดยาเสพติด
0: ไม่มีสีม่วง
2: ไม่มีสีม่วงแล้วก็ที่ซ่อซ่อบางคนบางพัก
0: ที
2: ่โจมตีว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพติด
0: เออเออนี่แหละ
2: ครับถึงความเป็นจริงเราต้องยอมรับท
0: ุ
2: กวงการน้องตู่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแม้แต่ซ่อซ่อบางคนเองก็เล่นยาเสพติดเหมือนกัน
0: ไม่จับซ่อซ่อตัวทีนะแม่ไม่มีใครงานสู้จับนะ
2: ครับ
0: ไม่งานทำมั่งนะบัตรือ
2: ครับครับ
0: กับขอพูดมาครับพี่ผู้ใหญ่ดำครับผม
2: ครับผมครับผม
0: ทางออกคงอันตีการรถไฟก็จะมีทางออกนะครับก็คือให้เช่าในราคาถูกนะครับนะไม่ต้องวังเบิดนะครับนะเดี๋ยวมันก็จบไปแล้วเรื่องนี้นะเอาไอ้กองันเนี้ยนะครับมันก็มีการลงพื้นที่นะครับนะมอแต่ว่านี่ก็มีอาการเอาจริงเอาจังนะครับเห็นว่าไปจับได้หลายคนนะมอแต่ว่าเนี้ยก็มี20คนนะครับแต่ว่านี้ไม่ให้ประกันตัวนะครับเอาข่าวตรงข้างนะครับผู้ต้องหาต่างดาวโนมินีฝากข้างที่สมุยนะครับเป็นฝากข้างที่สมุยมอแต่ว่านะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็กวาดล้างจับกุมตลอดต่อเนื่องนะครับผมภารกิจนี้ก็ มีการยึดที่ดินไปได้หมื่นล้านนะครับนะ38แปลงเพิ่ม12รายโดนฟ้องวาจาโทษจำคุก3ปีนะครับอีก8รายเจอข้อหานักครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบนะครับเอาละว่าพรื้อก็ว่ามานะครับการขับเคลื่อนเมื่อประชาชนอู้ตาเจงนะครับนะโซเชียลเป็นช่องทางนึงที่เราจะตรวจสอบนะให้เป็นพลังนะสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายข้าราชการกลไกต่างๆนะครับตำรวจที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับหรือการเมืองนะครับที่จะต้องใช้ตรงนี้นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับทีลังนะใช้จะทำไรก็ได้เกรงอกเกรงใจนะแต่บางอย่างก็แกรัฐธรรมนูญแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็นักการเมืองได้ประโยชน์นะครับนะเราแก้เมื่อกี้อ้นกี่ทีแล้วนะครับเรามีฉบับที่ดีที่สุดก็ยังมันยังไม่ดี ยังต้องล่มกินดูไม่รู้จะว่าพลื้อทีเหมือนกันนะครับเอามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนะบ่าวตู้ก็ต้องนี่ลาวแล้วนะครับอะไรลาวอ่ะต้องบอกว่า รายการนะครับท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าพรรคเอกชนอยากจะสนับสนุนนะครับนะให้รายการเราอยู่กันด้านๆนะครับลงสปอนเซอร์ได้นี่ขอบคุณรถไฟฟ้าบ้านโดนนี่แกทวงแล้วนะครับว่าต่อเรื่องทำสปอนได้แค่ที่นะครับ เอาไปว่าเดี๋ยวจะแคบทำให้นะครับตรงไอ้น้องกระเพราใส่หมกแหละนะครับเดี๋ยวช่วยดูแลตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเวลาเรามากันถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วจริงๆนะครับนะเรื่องข่าวสั้นได้ก็เม็ดแล้วนะครับนะติดตามกันตรงนี้นะครับสำหรับ เรื่องราวข่าวสารแล้วก็คว้ากันอีกทีนึงนะครับเอาวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงเนี้ยอย่าลืมไปเชียร์กรุงไทยฟ้ากันนะอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับ6โมงเย็นนะครับที่ยิมซงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้เบาตู้น้องเซมนะครับต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับต่อเช้าก็ค่อยมาจวนกันลาวนะครับสวัสดีครับ
3: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายสวมหิญาบลอบยิงตำรวจปัตตานีภรรยาดับลูก2เดือนเจ็บขณะที่ญาติยังรับไม่ได้ความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะติดตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติเมาะยาโงะอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยวัย2เดือนไว้บนตักก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนางสาวฟาติเมาะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิต

0: และกระสุนปืนยังเฉี่ยวบริเวณหน้าท้องของลูกจนเป็นแผลถลอกนอกจากนี้กระสุนปืนยังโดนบริเวณขาทั้งสองข้างของดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีหลังเกิดเหตุส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบรรยากาศที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเป็นครูของโรงเรียนเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุกดาหารจับไอซ์เกือบ200กิโลกรัมคนร้ายทิ้งรถเพ่นหนีเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตรวจยึดยาไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวม196กิโลกรัมพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันหลังพบถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนหมายเลข3010พื้นที่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยก่อนพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวนมากแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางตามชายแดนหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการตรวจยึดไอซ์รถดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งยังคงพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางธรรมชาติและเส้นทางรองหลายจุดตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02 666 0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่

0: ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
7: Good day morning playing hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

Good day morning by DJ Simon. Good morning. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ Good morning ตอนเช้าค่ะ Good day morning ทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังอากาศดีไหมตื่นมารู้สึกว่าอากาศดีดีเห็นแสงแดดตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะบรรยากาศดีวันนี้ค่อนข้างดีจากที่ตื่นมาแล้วเห็นท้องฟ้ามืดๆนะคะครึ้มครึ้มอยู่หลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้ตื่นมารู้สึกว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะเห็นแสงแดดตอนเช้าเนี่ยมันสดชื่นมันเฟรชมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้าค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook นะคะที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook นะคะคุณผู้ฟังคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็ทักทายไปยังทุกคนด้วยที่รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz ค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับชมผ่านทาง www.encode.net นะคะ

0: มาทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยค่ะขออนุญาตทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันก่อนเลยละกันนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีครับ Good morning ตอนเช้าค่ะนี่นะคะ FC ที่น่ารักของเราเนี่ยทักทายเข้ามาในช่วงเช้าๆแบบนี้และคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะที่รับฟังกันอยู่ไม่ว่าจะอยู่อำเภอใกล้เคียงในอำเภอเดียวกันต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในช่วงเช้าๆแบบนี้นอกจากฟังเพลงเพราะๆแล้วค่ะสายหมอก็ยังมีข่าวสารนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคนนะคะในช่วงเช้านี้กันด้วยค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมท.สุราษฎร์ธานี
0: เมื่อวานนี้ลงทะเบียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้ใครลงทะเบียนทันบ้างหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ลงทะเบียนปุ๊บก็คือได้เลยนะคะได้ลงทะเบียนตรวจสอบผลเสร็จก็คือผ่านเลยบางคนก็ต้องรอข้อความขึ้นมา3วันนะคะจะแจ้งไปอะไรอย่างนี้นะก็มีแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังไหนใครลงทะเบียนได้บ้างเมื่อวานนี้พี่ติ๊กคนสวยนะคะได้ลงทะเบียนทันหรือเปล่าน้องอ้อยสวัสดีค่ะนะคะพูดถึงเนี่ยคือมาพูดคุยกันนะคะเรื่องนี้กันหน่อยเพราะเมื่อวานเนี่ยบางคนได้สิทธิ์ก็จริงแต่ก็มีความแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะถ้าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้มือถือเป็นเนี่ยก็คือทำความเข้าใจได้ง่ายค่ะข้อมูลได้ง่ายมากๆแต่ถ้าเป็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่ผัวเฒ่าเมียเฒ่าวันเนี้ยลุงยายลุงนู่ลุงนี่ผัวเฒ่าเขาใช้ไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงแล้วยิ่งมาคิดคำนวณแบบ 60% 40% นะคะมึนตึ๊บเลยคุณผู้ฟังวันนี้เลยขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ได้สิทธิ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะใช้สิทธิ์ในต้นเดือนมิถุนายนนะคะวันที่1มิถุนายนนี้ก็มาทำความเข้าใจแล้วก็มาเตรียมความพร้อมกันหน่อยค่ะเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมในการใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมัน50 50ใช่ไหมมันก็ง่ายคำนวณได้ง่ายมากๆนะคะบางคนก็คือได้แล้วก็ใช้หมดเลยใช้แป๊บเดียวนะคะแต่พอมาเป็น60 40ปุ๊บอ่ะมันจะใช้ยังไงแล้วต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ตัวเลขแตกต่างกันไม่เยอะค่ะคุณผู้ฟังแต่วิธีการคำนวณเนี่ยอาจจะมึนๆงงๆนิดนึงวันนี้นะคะเลยขออนุญาตนำเรื่องนี้นะคะมาพูดแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะเป็นการแชร์ข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่เราจะได้คำนวณในการซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันค่ะมาเลยนะคะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการคนละครึ่งเหมือนกันแต่จะมารูปแบบในของไทยช่วยไทยนะคะก็คือเป็นโครงการที่ให้ประชาชนทุกคนนะคะได้ใช้สิทธิ์นี้ด้วยกันค่ะต้องบอกเลยว่าไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้นะคะไขข้อของใจกันหน่อยมาดูว่าข้อข้องใจที่เราแบบมาไขกันหน่อยนะคะว่าข้อข้องใจที่หลายคนมีความมึนความงงสายบอกก็งงนะตอนแรกมันคำนวณยังไงถ้าคิดเป็น 100% ก็60บาท40บาทแต่ถ้าของมันไม่ใช่ราคา100บาทล่ะเราจะคิดกันยังไงนะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็มีความมึนงงกันบ้างนะคะก็เลยต้องมีการออกมาอธิบายชี้แจงค่ะให้เข้าใจกันประชาชนต้องเติมเงินเท่าไหร่และใช้จ่ายได้เท่าไหร่บ้างนะคะเมื่อรัฐออกให้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจก่อนนะถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็อาจจะเข้าใจง่ายนะคะเมื่อรัฐบาลเนี่ยออกเงินให้นะคะเดือนละ 1,000 บาทรัฐบาลช่วยจ่าย 60% นะคะประชาชนก็คือต้องจ่ายเองอีก 40% จากค่าของถ้าเป็น 1,000 บาทอย่างเงี้ยต่อเดือนเนี่ยรัฐออกให้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นจำนวนที่ใช้ต่อวันก็คือ200บาทถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวน4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569เนี่ยก็จะเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทค่ะและประชาชนเนี่ยต้องออกเงินเองนะคะต่อเดือนอยู่ที่667บาทค่ะคุณผู้ฟังและจำนวนที่ใช้ได้ต่อวันเนี่ยก็คืออยู่ที่133บาทนะคะถ้ารวมทั้ง4เดือนแล้วก็จะอยู่ที่ 2,667 บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรวมเงินทั้งหมดแล้วนะคะที่เราใช้ได้เนี่ยต่อเดือนก็คือ 1,667 บาทค่ะและต่อวันนะคะที่เราใช้ได้ก็อยู่ที่333บาท4เดือนก็คือเป็น 6,667 บาทนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าเรามาแบ่งเป็น 100% เต็มๆนะคะอยากอธิบายตรงเนี้ยให้เข้าใจกันก่อนเมื่อบางคนแบบเข้าใจแล้วนะคะตรงนี้ก็จะง่ายมากๆเลยพอไปซื้อของก็คำนวณได้ง่ายละทีนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็น100 50 50เหมือนโครงการก่อนๆ ก็จะเข้าใจได้แต่พอมาเป็นแบบเนี้ย60 40เราก็ต้องทำความเข้าใจตัวเลขนะคะต้องมีความคิดมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์อะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็ต้องคำนวณเก่งนิดนึงนะคะเวลาซื้อของเราจะได้ไม่มีปัญหาซึ่งแน่นอนแล้ว

0: ว่าพอซื้อมีปัญหาแน่นอนที่ตามมาเห็นเลยว่าบางทีแบบไปซื้อร้านค้าอะไรเงี้ยการคำนวณอาจจะมีการผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังสรุปนะคะก็คือ1เดือนเนี่ยประชาชนต้องเติมเงินอยู่ที่667บาทค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้จ่ายได้อยู่ที่ 1,667 บาทนะคะต่อ1เดือนนะคุณผู้ฟังต้องมาคำนวณดีๆนะคะวันนี้สายบอกเลยขออนุญาตหยิบตารางนะคะมาฝากกันนี่เป็นตารางฝั่งนี้เลยนะคะที่ให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยถ้าใครแบบดูไลฟ์สดอยู่นะคะก็จะเห็นเลยว่าตารางมันจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นตารางในการคิดคำนวณสูตรค่ะง่ายมากๆเลยเมื่อวานนี้พอมีคนมึนงงปุ๊บนะคะกราฟิกต่างๆหรือว่าทีมงานต่างๆเนี่ยก็คือให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเราต้องคิดคำนวณอะไรพวกเนี้ยมันก็สำคัญมากๆก็เลยเป็นตารางแบบนี้ขึ้นมาให้ถ้าใครได้รับชม Facebook นะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ดูตารางปุ๊บก็คือเข้าใจได้ปั๊บเลยนะคะเป็นการคำนวณตัวเลขที่เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นตารางคำนวณ นะคะเราใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ใช้จ่ายยังไงให้คุ้มบ้างนะคะก็เป็นโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะคุณผู้ฟังสมมุติว่าของ10บาทอย่างเงี้ยรัฐช่วยไป 60% เราจ่ายเองก็จะอยู่ที่จ่ายเอง 40% ก็จะอยู่ที่ 6.67 สตางค์นะคะคุณผู้ฟังที่ประมาณเนี้ยมูลค่าสินค้าที่ซื้อได้ก็คืออยู่ที่ 16.67 บาทตามตารางได้เลยนะคะและตารางเนี้ยอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะบางทีเรามีความมึนๆงงๆนะคะมูลค่าของสมมุติว่าของอยู่ที่250บาทอยู่ที่250บาทนะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลจ่ายให้เรานะคะอยู่ที่150บาทเราจ่ายเองเท่าไหร่100นะคะเนี่ยเป็นการคิดคำนวณแบบง่ายๆมากๆเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าถ้ามันไม่เป็นตัวเลขกลมๆล่ะถ้าไม่ลงเลขหลัก10เป็นเลขคู่เลขคี่ล่ะนะคะก็มีการคำนวณให้แล้วแบบนี้เลยนะคะขึ้นบนตารางแบบนี้เลยสามารถไปดูได้สมมุติว่าเราคำนวณอยู่ที่สินค้าอยู่ที่266บาทนะคะคุณผู้ฟังรัฐออกให้ 60% เนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ก็มาคำนวณเลยค่ะว่า266เนี่ยจะเป็นเศษเท่าไหร่นะคะก็มาคำนวณได้เลยรัฐออกให้60บาท 60% เนี่ยเราก็อยู่ที่160บาทนะคะและจ่ายเองอยู่ที่106บาทนี่คำนวณแบบนี้ได้ง่ายๆเลยคือตัวเลขอ่ะมันก็จะลงเป็น673อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวเลขที่มันไม่ลงตัวเหมือน50 50อยู่แล้วถ้าสังเกตได้ง่ายๆนะเราจับทริคนะคะในการเรียนการคำนวณเนี่ยตัวเลขแบบครึ่งๆอย่างเงี้ยมันจะลงเศษเป็น673นะคะประมาณเนี้ยที่เราจะต้องจ่ายก็อาจจะเป็นเศษสตางค์ไปบ้างนะคะแล้วก็คำนวณได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะอยากจะให้ใช้จ่ายกันแบบมีสตินิดนึงแล้วก็อยากให้ทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ขายของเราด้วยแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ต้องความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาอาจจะมีการแบบถกเถียงไม่เข้าใจกันนะคะเป็นเรื่องเป็นราวได้อีกนะเพราะฉะนั้นก็คือฝากข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็สามารถหาข้อมูลหาตารางแบบเนี้ยไว้คำนวณในการซื้อของจับจ่ายได้เลยค่ะหรือถ้าให้ดีเนี่ยอยากจะให้ทุกคนจำสูตรในการคำนวณไว้นะคะไม่ว่าของจะมีราคาเท่าไหร่ถ้าเรารู้ในการคำนวณในการคิดออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้จ่ายเงินนะคะเตรียมพร้อมนะคะ1มิถุนายนนี้ใช้จ่ายโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็มีสตินะคะในการใช้จ่ายของแล้วก็ซื้อของให้มันคุ้มค่าที่สุดด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีพี่สุสาครค่ะสวัสดีคุณทวัตด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้าคุณสุสาครรับฟังอยู่ที่บ้านนาสารนะจ๊ะทักทายเข้ามาในช่วงเช้านี้ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะไม่ได้เข้ามาทักทายเลยโหสะดวกตอนไหนก็แวะมานะคะพร้อมต้อนรับเสมอค่ะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังแค่รู้ว่ารับฟังกันอยู่เนี่ยก็ดีมากๆแล้วค่ะดีใจมากๆแล้วสวัสดีคุณทวัตด้วยนะคะส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่ไปทำงานแล้วกลับบ้านมาดึกๆมืดๆไม่ว่าจะมีน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าใครอยู่ที่บ้านแล้วแต่เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่อเท่าแม่เท่าลูกๆหลานๆอยากมีตัวช่วยดีๆแบบไว้สอดส่องดูบ้านของเราวันนี้นะคะแนะนำให้รู้จักกับกล้องวงจรปิดค่ะ Mr. CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้นะคะไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายด้วยเพราะว่ากล้องตัวนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ทำงานเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวเปิดดูได้หมดเลยนะคะแถมระดับความชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมสูงสุดถึง5เท่าจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยค่ะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดๆเนี่ยจับภาพได้หมดเลยนะคะ

0: มีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดและทั้งหมดนี้นะคะทำได้ง่ายๆผ่านมือถือตัวกล้องเนี่ยยังสามารถหมุนได้รอบบ้านอีกด้วยค่ะหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงนะคะได้ถึง75องศาและไม่ต้องติดหลายตัวค่ะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยดูได้รอบบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะตัวกล้องเนี่ยยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาอย่างมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะคะตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะติดไว้ในบ้านสบายนะคะติดไว้ชิลๆติดนอกบ้านติดได้บนหลังคาบ้านก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 ค่ะและตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB นะคะบันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อ1รับไปอีก1นะคะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว 1,290 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้าอีก100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยค่ะ
1: 1 2 3 I've been running

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีถ้าคุณผู้ฟังได้ดูข่าวหรือว่าดูโซเชียล 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นเลยว่ามีการไลฟ์โชว์นะคะเป็นการไลฟ์แบบอนาจารนะถ้าใครได้ดูแล้วก็ใครได้เสพข่าวทันนะคะผู้ฟังก็จะมีการไลฟ์แบบว่าเป็นไลฟ์อนาจารนะคะเป็นภาพที่ไม่สมควรที่จะดูเท่าไหร่นะคะก็เป็นข่าวค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวแล้วก็เยอะมากๆตอนที่แซมบอกได้เข้าไปดูเนี่ยตอนนั้นคือดูผ่านๆก็คิดว่ามันเป็น AI อ่ะคิดว่าเป็นภาพที่แบบคนสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนดูเยอะมากคนดูแบบเกือบแสนคนเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข่าวดังมากๆเลยค่ะที่มีการออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะผ่านทาง Facebook เป็นไลฟ์อนาจารซึ่งถ้าใครได้ติดตามหรือว่าใครได้ดูเนี่ยคุณผู้ฟังโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะนายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE ค่ะกล่าวเลยนะคะว่าการประชุมหาหรือเป็นการกำหนดมาตรการต่างๆป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิดทางกฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะในกรณีที่มีการไลฟ์อนาจารค่ะคุณผู้ฟังในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นี่เองนะคะแล้วก็ได้มีการเรียกประชุมค่ะเรียกประชุมด่วนๆเลยนะคะเกี่ยวกับการออกมาไลฟ์สดนะคะคุณผู้ฟังแบบเนี้ยนะคะเป็นภาพที่แบบสะท้อนให้เห็นโอ้โหเป็นข่าวดังมากๆนะถ้าใครได้ดูข่าวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้เรียกประชุมด่วนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคลาราโกะนะคะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะของบริษัทเมตาหรือว่าแพลตฟอร์มใหญ่ที่เราใช้งานทุกวันเนี่ย Facebook นี่แหละค่ะเป็นบริษัทแม่ของ Facebook เลยนะคะภายหลังนี้ได้มีเกิดการกรณีที่ออกมาไลฟ์สดไลฟ์อนาจารนะคะไลฟ์ลามกบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึง2วันนะคะ2วันด้วยกันเลยที่ผ่านมาถ้าใครได้ดูเดี๋ยวก็จะเห็นแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังโดยใช้เวลาในการประชุมเนี่ยนานกว่า2ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินคดีกับผู้ไลฟ์ผู้แชร์แล้วก็ตรวจสอบความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา15นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้กำหนดนะคะข้อมูลต่างๆที่พูดคุยรายละเอียดกันเยอะแยะมากมายเลยและให้บริษัทเมตาในส่งรายละเอียดต่างๆชี้แจงเพิ่มเติมค่ะเตรียมยกระดับกฎหมายให้กับแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบร่วมนะคะต่อการกระทำความผิดทุกประเภทของตนโหบอกเลยว่าแพลตฟอร์มนี้นะคนใช้เยอะมากก็อย่างที่บอกไปว่าคนดูเป็นแสนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะเป็นการดูแบบโอ้โหสนุกสนานแหละคนที่เข้าไปดูนะคะมีการวิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์หรือว่าการโพสต์คลิปอะไรต่างๆคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องแบบว่าเรื่องที่จะมาพูดแบบเล่นอะไรเงี้ยแล้วมีคนแชร์กันเยอะมากๆด้วยนะคะการทำคอนเทนต์อนาจารสแกมเมอร์หรือว่าคอนเทนต์กระทบความมั่นคงเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีการพูดคุยแล้วก็ลดเวลาในการใช้โซเชียลนะคะใช้แพลตฟอร์มเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นไลฟ์สดต่อเนื่อง 7-8 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีให้ระบบต่างๆให้ AI ในการตรวจจับเนี่ยนะคะมีการสวมใส่หน้ากากนะคะใส่บทบังนะคะไม่เห็นหน้าที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ระหว่างการที่แบบนั่งพูดคุยแล้วก็การไลฟ์อาจารย์เนี่ยนะคะตั้ง 8-7 ชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่รายละเอียดของ Facebook นะคะซึ่งมีการออกมาพูดคุยว่าการที่เจ้าของแพลตฟอร์มอนุญาตให้มีการไลฟ์แบบนี้ไม่มีการตรวจสอบมันใช้เวลานานเกินไปไหมนะคะเช่นใช้เวลาแบบร่วมกันเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็ไลฟ์2วันนะคะ2วันติดๆกันเลยนะคุณผู้ฟังก็มีการออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ฟังมีการออกมาชี้แจงเลยว่าการกำหนดให้ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงในการทำคอนเทนต์ผิดกฎหมายนะคะต้องมีการรับผิดชอบแล้วก็มีการออกมาชี้แจงกันนะคะยังไงก็เป็นการทำคอนเทนต์ที่อนาจารแบบนี้ไม่ดีนะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ส่งผลดีหรือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่หยาดอนุพงษ์ด้วยนะคะทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้ส่วนในชั่วโมงนี้ก่อนจะหมดเวลากันค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะฝนตกแบบนี้แน่นอนแหละเจอกับยุงเจอกับแมลงด้วยนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเจอยุงเนี่ยเรากลัวมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของ

0: โรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะพอเป็นปุ๊บในวันเสียเวลารักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เลยมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆนะคะแค่เสียบปลั๊กเนี่ยก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงค่ะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องเนี่ยดูดลงไปและก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านค่ะและ1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทนะคะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะเครื่องมีปัญหาเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยย้ำเบอร์โทรอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อย2อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะช่วงบ่ายเวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายพูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: คอร์ดวิดีโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เอกนิติดีใจคนไทยลงทะเบียนล้นหลามเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่าสุดยอดสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก30ล้านสิทธิ์เมื่อเวลา 9:55 นาทีเหลือ 5,602,595 สิทธิ์พร้อมย้ำว่าลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เท่านั้นลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายโครงการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลามขณะที่ฝั่งของผู้ขายผู้มีสิทธิ์เดิมอยู่ประมาณ 9,800,000 ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนใช้สิทธิ์โครงการอีก 40% ขณะเดียวกันรัฐยังได้รับการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดและอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยช่วยกันทั้งรัฐประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงกำลังนี้ให้ผ่านในช่วงนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบต้นแบบและเป็นระบบที่มีเสถียรภาพมากนอกจากนี้ยังแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัปดาห์หน้า1มิถุนายนจะมีน้อง AI ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆขายของได้มากขึ้นขณะที่ต่างจังหวัดชาวกำแพงเพชรแห่ต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยหวังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนเวลา 8:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวและยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารโดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกัน

0: ว่ามีความตั้งใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันด้านนางมารินสมโพธิ์หนึ่งในประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมารอต่อแถวเพื่อจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อช่วยดำเนินการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เนื่องจากที่ผ่านมาพยายามลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ไม่ทันสำหรับบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แถวจะยาวและมีผู้คนหนาแน่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักรอด้วยความหวังโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรันคิวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
7: เช้าหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนร้อนทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบกรอบเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด

0: 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: รักแท้ค่ะหาเจอกันแล้วยังเอ่ยรักแท้รักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะจริงๆแล้วก็ไม่เช้าแล้วสายแล้วเนี่ยณเวลานี้เขาเรียกว่าช่วงเวลาสายๆนะคะเพราะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะได้กินข้าวเที่ยงกันอีกแล้วเช้าเที่ยงบ่ายเย็นค่ำเวียนอยู่แบบนี้ค่ะชีวิตมนุษย์1วันเวลาผ่านไปไวมากๆวันนี้กระเพรารู้สึกแบบอื่นๆเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าร่างกายยังขาดคาเฟอีนอยู่นะคะก็เลยนั่งคุยกับพี่ๆน้องๆอยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตาไม่ค่อยลืมค่ะเนื่องจากร่างกายขาดคาเฟอีนนะคะคือจริงๆแล้วเวลากระเพรากินกาแฟวันละ1แก้วทุกเช้านะคะแต่ถ้าเป็นช่วงสายช่วงบ่ายเนี่ยจะไม่กินแล้วเพราะว่ามันจะส่งผลให้เรานอนไม่หลับเนาะแต่บางคนก็กินได้แล้วก็นอนหลับปกตินะคะแต่กระเพราจะพวกกินชากาแฟช่วงบ่ายอ่ะจะไม่ค่อยกินแล้วเพราะว่าจะนอนไม่หลับเพราะว่าเคยกินชาเย็นตอนบ่ายตาค้างทั้งคืนเลยค่ะนะก็เลยแบบไม่ค่อยกล้ากินแต่วันนี้รู้สึกว่าตาลืมไม่ค่อยขึ้นนะคะเพิ่งนึกได้ว่าเช้าฉันยังไม่ได้กินคาเฟอีนนะคะยังไม่ได้เติมกาแฟเข้าสู่ร่างกายก็ไม่ได้กินแก้วใหญ่นะเป็นกาแฟร้อนนะคะแก้วเล็กค่ะนะแต่ก็คือแบบได้สักหน่อยอ่ะเพื่อให้มันแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกทำไมเช้านี้ฉันอุ่นๆจังเลยเมื่อเช้ากินมาแต่ข้าวต้มนะคะกินมาแต่ข้าวต้มรู้สึกหิวข้าวก็เลยกินข้าวต้มตั้งแต่เช้าเลยก็เลยไม่อยากกินกาแฟแล้วเลยอาบน้ำมาทำงานไม่ได้กินกาแฟเดี๋ยวก็ต้องไปหาซื้อคาเฟอีนมาเติมเข้าสู่ร่างกายไม่อย่างนั้น2ชั่วโมงนี้นะคะดีเจจะพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะทุกๆพื้นที่เลยสัญญาณออกอากาศของเราครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดด้วยค่ะและทักทายมายัง

คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยนะคะติดตามรับชมผ่านทางแอปฟ้าค่ะของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทางต่อๆของกระเพราด้วยแล้วก็เขาไปเปิดกล้องหลังทำไมล่ะเนี่ยไปเปิดกล้องหลังแล้วมันกล้องหน้าตัดตรงไหนแล้วเนี่ยทำไมจู่ๆฉันไม่เปิดกล้องหลังแป๊บนึงนะแล้วทำไมไปเปิดกล้องหลังเนี่ยไปเปิดกล้องหลังตอนไหนTikTok TikTok TikTok จะหาเพลงก่อนถ้างั้นทุกคนให้ทุกคนดูจอคอมพิวเตอร์ไปก่อน เพลงที่จบไปล่าสุดนะคะกับรักแท้ค่ะนะงานจากนุนิวเป็นเพลงประกอบละครเรื่องคุณชายนะคะก็ฟังแบบสบายๆหวานๆสวัสดีพี่โอมด้วยนะคะทักทายกันแล้วค่ะทางแอปฟ้าอยากฟังเธอมากับฝนของคุณเอ็กทิตินะคะได้เลยแต่วันนี้ไม่มีฝนนะอุณหภูมิสูงนะคะวันนี้ในสุราษฎร์ธานีเมื่อวานก็อากาศดีมากๆเลยกับช่วงเย็น6โมงก็พอไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะคะเป็นพื้นที่ outdoor เป็นพื้นที่ในลานสนามหญ้านะคะอากาศดีมากค่ะคือแบบรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนคู่บ่าวสาวอ่ะคือแบบงานสมความตั้งใจมากๆเลยอ่ะที่จะเนรมิตงานแต่งขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็แบบฟ้าเปิดฟ้าเป็นฟ้าแล้วก็ฟ้าฝนเป็นใจมากๆเลยสนามหญ้าเขียวๆมีแสงไฟนวลๆ นะคะแล้วก็มีแขกมานั่งบนโต๊ะที่ลานจัดเลี้ยงนะคะมีเสียงเพลงเพราะๆให้ได้ฟังมีดอกไม้สวยงามให้ได้ชมให้ได้มองกันนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะได้ยินเสียงรถไฟบ้างเป็นครั้งเป็นตอนนะคะบางทีเสียงรถไฟก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่ากระเพราลงไลฟ์ต่อๆก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่โอเคเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะมันไม่รู้เป็นอะไรหรอทุกคนมันรีโชว์แล้วไม่ได้กินตุ๊กแตนนะคะเช้านี้เธอมากับฝนเมื่อวานนี้ใครที่จัดงาน outdoor นะคะในส่วนของในเมืองเนาะหรือว่าในส่วนของสุราษฎร์เนี่ยถือว่าแบบโอเคเลยแบบฟ้าฝนเป็นใจมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆเลยรู้สึกปลื้มปริ่มแทนคู่บ่าวสาวจริงๆนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันธรรมดาอีกวันนึงนะคะแต่เราก็สามารถสร้างให้มันเป็นวันพิเศษได้ใช่ไหมคะทุกคนพี่เอียดอนุพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่เช้าเลยเช่นเดียวกันค่ะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่ติ๊กน้ำส้มนะคะอยากฟังสุขภาพรักทักทายกันเข้ามาคนสวยกาญจนาดิษฐ์ค่ะพี่ติ๊กจ๋าเมื่อคืนเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยทำงานอยู่เทศบาลตำบลกาญจนาดิษฐ์นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกาญจนาดิษฐ์ค่ะท่านยุทธศักดิ์ชูศักดิ์นะคะมาเป็นประธานค่ะในการคล้องมาลัยมงคลสมรสนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอคณะผู้บริหารปลัดนะคะเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของเทศบาลตำบลกาญจนาดิษฐ์นะคะมาร่วมงานกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนนี้สวัสดีประจูดารุณีด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณค่ะส่งเพลงเก่าๆอีกสักหนึ่งเพลงค่ะเธอมากับฝนแต่จริงๆแล้ววันนี้เธอมากับ

ออได้ยินเสียงฝนตั้งเค้าด้วยอ่ะไม่เอาดีกว่าก็พอขอแดดแล้วกันนะฝนก็ตกได้แต่ขอแบบนิดหน่อยก็พอแต่อย่าตกเยอะนะคะชนิดที่แบบว่าลมมาแรงแต่เมื่อวานเนี่ยลมแรงมากนะคะเมื่อวานลมแรงมากแต่ก็ไม่ได้มีฝนไม่ได้มีฝนสวัสดีค่ะคุณป้อมเบตตานะคะทักทายกันเข้ามาแล้วแล้วก็มาพร้อมกับใจส้มด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีทางต่อๆด้วยค่ะขึ้นไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่วุฒิปัดๆค่ะเรื่องของเราไปถึงไหนแล้วคะในการที่จะนัดโอนที่ดินตกลงเอาไม่วะเอ๊ะแล้วว่าเคลียร์ไม่จบที่อ่ะถ้าเคลียร์ไม่จบที่ก็มาโอนได้ไหมพี่เจมสวัสดีค่ะพี่เจมขอเป็นเพลงแอบรักของลาบานูนมาหนึ่งเพลงนะคะทักทายพี่ประกอบด้วยนะคะพี่ประกอบค่ะร้านตัดผมที่วังไซนะคะกาญจนาดิษฐ์ค่ะโทรมาสอบถามว่าฟังน้องสายหมอกแล้วก็งงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าทำไมเราต้องเติมตั้ง600บาทวะอันนี้ก็คือชี้แจงกันไปแล้วนะเมื่อวานกับเขาก็ชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะว่าทำไมเราต้องจ่ายเงิน600กว่าบาทก็คือจำง่ายๆเลยก็คือใน1เดือนเนี่ยค่ะรัฐบาลให้เรามา 1,000 บาทเราต้องใช้จ่ายเงินตัวเองที่ต้องเติมเข้าไปใน G-Walletในแอปเป่าตังเนี่ย667บาทนะคะเท่ากับใน1เดือนเนี่ยเราสามารถซื้อของได้ในมูลค่า 1,667 บาทแต่เราออกเองแค่600กว่าบาทเพราะรัฐบาลช่วยมาแล้ว 1,000 แต่นั่นแหละค่ะมาต้องถึงเดือนไหมนะคะให้วันช่องโรยให้ชายวันช่องโรยฉันก็ชายหมด5วันค่ะเรียบร้อยนะคะให้วันละ200รัฐบาลบอกว่าให้ใช้จ่ายคนนึงไม่เกิน200ต่อ1วันถ้าใครใช้200ไม่หมดก็สามารถทบไปใช้วันอื่นได้กับยอดเงินที่เหลือของวันนี้ใช่ไหมวันนี้สมมติว่าใช้ไป100เหลืออีก100นึงก็ทบยอดไปใช้จ่ายวันพรุ่งนี้ต่อได้แต่

1,000เนี่ยต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะนะคะไอ้ 1,000 เนี่ยถ้าเราใช้ไปหมดเนี่ยเหลือ500ใช้ไปแค่500พอขึ้นเดือนใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาตัดยอดนะคะเขาจะเติมให้เราแค่อีก 1,000 เพราะฉะนั้นยอดที่เหลือจากเดือน

นะคะปตช.มีมดก็ไม่ได้เสียหายอะไรพอเราเองก็เราไม่ต้องออกตังเองนะคะอะไรประมาณนั้นแล้วก็เวลาไปซื้อของเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับโครงการคนละครึ่งกันแหละค่ะพอเราไปซื้อของใช่ไหมคะทางผู้ประกอบการเขาก็จะคีย์ตัวเลขในการซื้อของเนี่ยลงในแอปนะคะก่อนที่จะให้เราสแกนจ่ายใช่ไหมคะสมมติว่าเราซื้อของมูลค่า150บาทซื้อของมูลค่า150บาทแม่ค้าก็จะคีย์ตัวเลขไปว่า150พอกดเสร็จปุ๊บนะคะระบบมันก็จะคำนวณมาให้เราว่าไอ้150เนี่ยเป็นเงินรัฐบาลเท่าไหร่และประชาชนต้องสแกนจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะตรงนั้นก็คิดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีปัญหาระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับคนซื้อหรือเปล่ามีปัญหาแน่นอนกรณีถ้าหากว่าระบบไม่คำนวณให้แล้วให้พ่อค้าแม่ค้ามาคิดคำนวณเองมาทิ้มตัวเลขเองนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะสับสนไอ้งงๆเรื่องของ60 40เนี่ยเพราะว่าเขาคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรของเขาก็ไม่รู้อะค่ะนะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าตราบใดที่ระบบเขาคิดคำนวณมาให้เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ต้องใช้จ่ายตามที่ระบบมันแจ้งขึ้นมานะคะพอแม่ค้าทิมตัวเลขนะคะทิมตัวเลขนะทิมตัวเลขนะคะ150ระบบก็จะตัดมาให้เราเลยนะคะว่าเป็นส่วนของรัฐบาลเท่าไหร่แล้วประชาชนออกเองกี่บาทนะเราก็สแกนจ่ายเท่ากับตรงนั้นไปนะคะเท่ากับยอดที่ระบบแจ้งเตือนมานะคะใน1วันก็คือจะซื้อของได้ทั้งหมด300ปัดเศษนะจริงๆแล้วมัน333บาท33สตางค์แต่ก็คือปัดเศษเป็น334บาทใน1วันเนี่ยเราสามารถซื้อของได้นะคะซื้อข้าวสารซื้อน้ำปลาซื้อน้ำมันซื้อขนมนมเนยอะไรต่างๆได้ทั้งหมด334บาทรัฐบาลออกมา200เราออกเอง100กว่าบาทนะคะแต่เราจะได้ของมามูลค่า300กว่าบาทแต่เราออกเองแค่100กว่าบาทเพราะรัฐบาลช่วยมาแล้ว200ใน1วันนะคะทุกคนอ่ะเอาจริงๆถ้าเราทำความเข้าใจก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะแต่แรกๆก็อาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่ากระเพาะก็งงๆเหมือนกันแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ราคาทองดีงามมากนะน่าเข้าซื้อวันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่ยุ้ยกันค่ะ

0: ปเดตราคาทองกับพี่วิกันค่ะพี่วิคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะก็มีการปรับตัวลงอีก250บาทค่ะ
0: ว้าวราคาดีเมื่อวานก็ราคาดีค่ะ
1: ใช่เมื่อวานมีคนเริ่มทยอยขายนะคะขึ้นกลับไปแตะ 70,000 บาทรับซื้อคืนอยู่ที่ 76,000 เอ้ยโทษนะคะรับซื้อคืนอยู่ที่ 69,800 บาทนะคะก็เมื่อวานขึ้นไปแตะ 70,000 นิดๆทุกคนก็เลยรีบขายทำกำไรกันเลยนะคะก็บอกได้เลยว่าโอบอกรับซื้อไม่อั้นนะคะพี่แม่มารีใครคิดว่าราคากลัวว่าตัวเองจะไม่ทันซื้อมาขายไปก็ให้รีบไปได้ที่แม่มารีเลยค่ะเจ๊โบบอกว่าช่วงนี้พอขึ้นก็ขายลงมาก็ซื้อเพราะฉะนั้นเรามีทั้งซื้อทั้งขายทองคำแท่งไม่ขาดนะคะที่แม่มารีค่ะ
0: ค่ะเป็นการทำกำไรระยะสั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะซื้อมาขายไปเรารับซื้อไม่อั้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถแวะเข้าไปได้เลยอยากจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะขายเมื่อไหร่ก็ยินดีนะคะมากันได้เลยสรุปว่าวันนี้ราคาทองลงมาอีกนิดนึงนะคะพี่อยากจะแนะนำยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ลงมา250บาทก็แนะนำว่าถ้าลงมาเมื่อไหร่เราก็แนะนำว่าเป็นการช่วงเข้าซื้อสั้นๆเช่นกันนะคะหลายคนสงสัยกันว่าซื้อทองยังต้องมีค่าบล็อกไหมที่แม่มารีนะคะที่ศูนย์ซื้อขายเราไม่มีค่าบล็อกนะคะส่วนแม่มารีเรามีค่าบล็อกในทองคำก้อนเล็กแต่เอามาขายเราไม่หักนะคะเลยเมื่อวานเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊กสุราษฎร์กันว่าร้านไหนรับซื้อไม่หักค่าบล็อกบ้างไปที่แม่มารีกันได้เลยค่ะ
0: ที่ห้างทองแม่มารีนะคะหรือศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบอลจำกัดหัวมุมตลาดสารเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังแวะกันไปได้เลยนะคะมีอะไรก็ขอคำแนะนำปรึกษานะคะ

0: จากทีมงานพนักงานขายของเรากันได้เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ยุ้ยค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ชายเลด้วยจ้าขอฝนตกที่หน้าต่างมาได้จ้าสวัสดีคุณบังด้วยนะคะโกหยีมาแล้วพี่เดือนด้วยจ้าพี่เดือนจากคลองโซดนะคะมาแล้วค่ะทางนอตอใครอีกเอ่ยขอบคุณเบต้านะกดไลค์มาแบบรัวๆเลยขอเพลงหน่อยสวยขยี้ใจได้เลยค่ะพี่วุฒิสุดล่อนะคะพี่นพดลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคไปพักก่อนแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ซ่าคลายถ้าใครชมอยู่จะรู้ว่าทำไมดีเจถึงพูดว่าซ่าคลายนะคะได้กินคาเฟอีนแล้วค่ะแต่ไม่ใช่กาแฟนะเป็นชาเย็นเย็นชานะคะน้องหมอกกับป้าอู๊ดค่ะอุตส่าห์วิ่งไปซื้อมาให้กราบงามๆค่ะชื่นใจทุกคนเนาะร้านมาเปิดไม่แถวท่านี่นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลกันเท่าไหร่เราก็ลองชิมดูนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีอะไรแบบน่ารักน่ารักเนาะมุ้งมิ้งนะคะเพิ่มมานิดหน่อยเนี่ยแต่มันก็ทำให้แบบแพ็กเกจดูดีสวยงามเนาะเนี่ยแค่เอากระดงกระดาษมาแบบทำที่แก้วเลยแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็เพิ่มความแบบแพ็กเกจสวยงามให้มันน่าดูมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยชื่นใจมากค่ะทุกคนจึงแบบเป็นชาเย็นทีซี่ซ้วยมากนะคะตาสว่างแล้วสามารถพูดได้อีก2ชั่วโมงค่ะจัดไป
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ง้อป่าหลงเขาด้วยนะจ๊ะว่านไม้ไม่ว่านหมาค่ะพี่ถ้าว่านหมามันเลียนนะคะเอาแค่ 50% พอถ้าว่านหมามัน 100% ซึ่งบางคนสร้างว่าว่านตัดค่านะคะถ้าว่านตัดค่าแล้วมันต้องว่านหมา 100% นะคะแต่ว่ากระเพาะฟักป้าอู๊ดไปว่าข้อแค่ 50% พอค่ะพี่ 50% เร็วนะคะ

0: 50ก็เกินพอแล้วพี่หวานเกินมันก็เลี่ยนนะคะมันบื้อโจ ไม่ใช่ทางขึ้นเขาท่าเพชรไม่ใช่ไม่ใช่มันไกลไปมันไกลไปตรงนั้นอืมชาเย็นแต่ไม่เย็นชาใช่จ้าถูกต้องที่สุดวัยรุ่นชาเย็นว่ะ แต่ก็พอไม่ค่อยได้กินนะชาเย็นน่ะกินน้อยเมื่อก่อนอ่ะยอมรับว่ากินเยอะแต่เดี๋ยวนี้กินน้อยแล้วนะคะเพราะรู้สึกว่ากินหมามันก็อ้วนนะทุกคนเพราะฉะนั้นกินแบบพอให้หายยากโพนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้นะคะจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษกับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะคะพร้อมกับรับของเที่ยวลึกไฮลักซ์รีเจนนะคะและสิทธิพิเศษมากมายค่ะเพื่อใหลูกค้าของเรามั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วจ้ารีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
2: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: หวานครึ่งเดียวใช่จ้า50เกินโพแล้วครับพี่ทำมานะจ๊ะนักนะจ๊ะนะจ๋าทั้งวันนี่มันไม่ไหวค่ะพี่ชายเล่บอกว่าเห็นน้องกระเพรายิ้มแล้วชื่นใจขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแวะมาทักทายทางแอปฟ้ากันบ้างพี่ไพโรจน์สวัสดีนะคะทักทายฮัลโหลสาว 2,000 ปีมาขอบคุณมากๆค่ะพี่ที่ให้เกียรติกระเพราใช้คำนี้สาว 2,000 ปีสวยวันสวยคืนหนอสวยไม่สร้างเลยวะเสียดายอยู่ไกลอยู่ไกลจะเอาดอกกุหลาบแดงไปให้สัก999ดอกขอบคุณค่ะสวัสดีใครอีกพี่ไลบัวตูมสวัสดีจ้าพี่ไลบัวตูมบอกว่าวันที่1มิถุนายนจะได้ 1,000 บาทแล้วใช่ไหมใช่จ้ารัฐบาลกำหนดให้ใช้วันละ200แล้วชาวบ้านต้องเติมเงินเข้าวอลเล็ตเท่าไหร่รวมเป็นเงินยอดเงินเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะรัฐบาลให้ใช้วันละ200ก็คือ200ของรัฐบาลเราต้องเติมเงินเข้า G Walletเป็นเงินของเราเองเนี่ย134บาทนะคะก็คือปัดเศษนะถ้าไม่ปัดเศษเลยเนี่ยทุกคนจะเติม133บาท33สตางค์ก็ไม่มีใครว่านะคะสามารถเติมได้แต่ก็คือเติมปัดเศษดีกว่าไม่ต้องเป็นเศษ33สตางค์อยู่ก็คือเติมเงินของเราเองเนี่ย134บาทนั่นหมายความว่าใน1วันพี่ไพโรจน์สามารถซื้อของกลับมาบ้านได้มูลค่า334บาทแต่พี่ไพโรจน์ออกเงินเองแค่134บาทค่ะแต่จะได้ของมา334บาทเนาะเพราะรัฐบาลช่วยมาแล้ว200ค่ะพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะมาหาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแอบรักไปแล้วเรามนูนนะที่พี่เจมใช่ไหมขอเข้ามามีสวยขยี้ใจจากพี่วุฒิปัดมีไอ้ทุยจากสายเขียวด้วยนะคะพี่ประกอบสาเรศลืมไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวน้องเต้โทรมาลังไมเด็กปานาเดิมนะคะทักทายพี่เอียดด้วยนะคะพี่เอหมดคนทรายถึงก่อนสมาชิกทุกคนเลยวันนี้ได้ข้าววาไม่ได้ถักมาขอบเพลงนะคะเพราะว่าต้องแคบใส่ปุ้ยนะคะสื่อปุ้ยมาเอามาโรยต้นย่างอยู่ต้นปาล์มแล้วมาอยู่แต่เดียวน้องเต้บอกลืมแล้วส่วนปาล์มใช่ไหมคะเอาปุ๋ยมาใส่สวนปาล์มนะคะตอนนี้ฤดูการใส่ปุ๋ยนะคะราคาปุ๋ยขึ้นมากเลยจากที่บางเจ้าเนี่ยเคยซื้อปีที่แล้วอยู่ที่กระสอบละ900ปีนี้ขึ้นไปพันซ่องค่ะทุกคนพี่น้องชาวสวนย่างนะคะกระเพาะจำยี่ห้อไม่ได้อะจำยี่ห้อไม่ได้ปีที่แล้วซื้อกระสอบละ900ปีนี้ราคาดีดตัวขึ้นมาเป็นกระสอบละ 1,200 บาทถ้าว่าต้องไส้ไม้ต้องไส้ขาแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงมานะคะอาจจะเคยไส้15ซอบอาจจะลงมาเหลือ10ซอบโกนค่ะแล้วต้องเฝ้าไว้ดีนะพี่น้องชาวสวนที่ใส่ปุ๋ยเองก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ชนิดที่แบบว่าจ้าง

0: คนอื่นมาช่วยใส่ให้อ่ะพี่นอนชาวโซ่ต้องไปเฝ้านะคะเพราะถ้าไม่เฝ้านี่8ซอก10ซอกอาจจะใส่จริงแค่8นะคะอีกซอกอาจจะปลิวไปกับลมค่ะราคาสูงจริงๆนะคะให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรแต่ถามว่ามันจำเป็นจะต้องใส่ไหมมันก็จำเป็นค่ะเพื่อผลผลิตที่มันดีๆนะคะน้ำยางออกดีแล้วก็ปาล์มลูกดกอะไรแบบนี้มันก็จำเป็นถ้าทา PS ด้วยนะคะให้กำลังใจค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: คิดถึงพี่ป้างค่ะฟังเพลงนี้ดีกว่าทำอะไรสักอย่าง

0: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
2: สุภกิจมอเตอร์ค่ะมาดูกันสักนิดนึงนะคะโปรดีโปรเด็ดในช่วงนี้มีอะไรกันบ้างนี่สนใจสีไหนอินบ็อกซ์ด่วนเขาว่าไว้อย่างนี้แหละนะคะกับ My Style by สุภกิจมอเตอร์

0: มีสไตล์ by สุภกิจมอเตอร์ออกรถ0บาทจ้าฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถที่สุภกิจได้ทุกสาขาจองสาขาไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะลูกค้าขาสอบถามเพิ่มเติมพนักงานขายหนุ่มหล่อสาวสวยของเราได้เลยนะคะ0811882828 0811882828ค่ะเป็น Honda Lead นะคะ Honda Lead แล้วเขาแต่งล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กหรือเปล่าเนี่ยมีล้อหลายสีมากมีล้อสีส้มสีแดงสีเขียวจี๊ดจ๊าดมากทุกคน Honda Lead นะคะเป็น Honda Lead ที่แบบเป็นรุ่นที่แต่งอะแต่งหล่อแต่งสวยอะนะคะสนใจสีไหนนะคะinbox ถามพนักงานขายได้เลยสวยมากเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามาก ใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะอย่าลืมแวะไปนะคะเวลาหมดแล้วชั่วโมงนี้พักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อชั่วโมงที่2ค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีประมาณ 80% เมื่อถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขณะนี้แพทย์ได้ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนายสุริยะกล่าวว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนเมื่อถามว่าหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะกล่าวว่าไม่อยากย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจนายสุริยะยังยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ญาติติดต่อรับศพรายที่8เหยียวรถไฟชนรถเมนายไพรัตน์ปิ่นทองอายุ34ปีและครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปขอรับร่างนายเสริมลาภจากสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างนายเสริมลาภกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดย่านนนทบุรีขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลภาพวงจรปิดเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีรถไฟชนรถเมย์พร้อมพยานทั้ง7ปากทยอยสอบปากคำประเสริฐห่วงเด็กเสพติดโซเชียลสมาธิบกพร่องยกเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ปัญหานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีเด็กเสพโซเชียลมากเกินไปทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลดน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในยุคโลกดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตโดยการแก้ปัญหามองสองทางโดยการศึกษาต้นแบบจากประเทศเนื่องจากเด็กเล็กที่ยังมีสมองไม่พัฒนาเต็มที่และจะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องของอายุในการเข้าดูพระดอนโต้ณัฐพงศ์บอกไม่มีระบอบสีน้ำเงินวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิ

0: หัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนเลือกเข้ามาผ่านการเลือกตั้งโดยตนไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นมาจากพรรคสีส้มเพราะพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และได้รับการสนับสนุนของพรรคสีส้มทำให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญกับประชาชนและกับพรรคประชาชนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงส่วนการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้กลไกสภา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: ความตั้งใจไม่ต้องจ่ายเงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับไอ้แบงค์วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้เลยวันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็น

0: ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

สาวใต้ยืนหนึ่งค่ะงานจากน้องโชเล่นะคะชคัดพงษ์น้องโชเล่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่มากความสามารถนะคะเขาจะมีความเด่นในเรื่องของการแต่งเพลงการเขียนเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็ร้องเองก็เพราะมากๆด้วยเพลงนี้ชื่อว่าสาวใต้ยืนหนึ่งนะคะส่วนเพลงแรกแซมมี่เปิดเพลงอะไรไปกระเพราไม่ทันได้ฟังจำไม่ได้ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมาเจอกันนะคะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาทักทายคุณผู้ชมนะคะทางแอปฟ้าด้วยค่ะมีสมาชิกใหม่เข้ามาบ้างไหมเอ่ยพี่ติ๊กอยากฟังเป็นสุขภาพรักนะคะพิเศษให้กับพี่ๆจราจรอะไรเอ่ยตั้งด่านเหมือนเดิมก็คือเนี่ยกระเพรากลับจากงานแต่งงานก็สักประมาณ2ทุ่มได้แล้วค่ะต้องด่านใหญ่เลยมีด่านใหญ่เลยมีทั้งแบบฝั่งขาเข้าเมืองฝั่งขาออกเมืองนะคะตั้งด่านกันแบบโอ้แบบวินัยจราจรนะตรวจขันกันแบบเข้มงวดมากๆเลยนะคะไม่รู้แบบตรวจเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าแต่คือเป็นด่านใหญ่เลยค่ะเมื่อคืนนี้ประมาณ2ทุ่มนะคะแล้วก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวานนี้ค่ะว่าถนนสายสุราษฎร์พุนพินเนี่ยช่วงขาเข้าเมืองนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีรถแบ็คโฮแล้วก็มีแท่งแบเรียร์ค่ะตั้งเป็นทางยาวเลยทางด้านเลนขวานะคะทางด้านเลนขวาฝั่งขาเข้าเมืองกลางคืนเนี่ยกลางวันยังอาจจะเห็นได้ระยะไกลแต่กลางคืนเนี่ยก็พอมองว่ามันอันตรายมากๆเลยนะเพราะว่าสัญญาณไฟที่ให้สัญญาณว่ามีการปรับปรุงถนนเนี่ยมันแบบแค่แบบเล็กน้อยเท่านั้นเองอะค่ะแล้วแท่งแบเรียร์เนี่ยตั้งกันแบบยาวเลยแล้วก็ตั้งแบบสเปซสปาร์ตนิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยถึงผู้ที่ขับรถขับขี่อยู่เส้นสุราษฎร์นาสารด้วยโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าเมืองนะคะฝั่งขาเข้าเมืองทางด้านเลนขวาค่ะกลางวันอาจจะเห็นได้ชัดระยะไกลแต่กลางคืนเนี่ยต้องระวังเลยนะคะใครที่เหยียบรถเร็วแล้วก็วิ่งมาเลนขวาเนี่ยจะมาเจอกับแท่งแบเรียร์จังๆเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วมันจะเหลือแค่ถนนแค่ครึ่งเดียวทางเลนซ้ายให้รถวิ่งนะคะระยะทางก็พอสมควรอยู่ค่ะที่มีการปรับปรุงถนนแล้วก็มีแท่งแบเรียร์ตั้งยาวเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสเปซสปะนิดนึงก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ถนนเส้นทางสายสุราษฎร์นาสาสุราษฎร์พุนพินอยู่นะคะฝั่งขาเข้าเมืองเนาะฝั่งขาเข้าเมืองค่ะพี่อาคมยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมขอบคุณค่ะชั่วโมงนี้ชวนน้องกระเพรากินข้าวนะคะกับพะโล้ใส่หมูแล้วก็ใส่ไข่2ฟองด้วยนะคะ น่าอร่อยนะคะ

เมื่อวานมื้อเที่ยงก็เขาก็กินไข่พะโล้เหมือนกันค่ะพี่อาคมพี่สุทินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัตดาด้วยขอเพลงหลงของพี่เจี๊ยบเบญจพรได้เลยค่ะเดี๋ยวกระเพาจัดให้นะคะมีแอบมีสวยขยี้ใจกับไอ้ทุยนะคะที่ยังติดค้างอยู่สวัสดีทางตอตอด้วยค่ะทางตอตอเนี่ยวันนี้กระเพาถูกเตือนหลายรอบมากเลยอ่ะเออมันเตือนว่าเราทำผิดกฎอ่ะแต่จริงๆแล้วกระเพาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎตอตอเลยนะตอตออย่าใจร้ายได้ไหมอ่ะตอตออย่าใจร้ายได้ไหมอ่ะทุกคนที่รับชมอยู่เนี่ยยังสามารถชมได้ปกติใช่ไหมคะเนาะไม่ได้ถูกปิดกั้นอะไรใช่ไหมอ่ะมันแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะปิดกั้น10นาทีอ่ะอย่าใจร้ายได้ไหมอ่ะฟังเพลงดีกว่าไอ้ทุยค่ะอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงนะคะจากปุ๋ยแอลกอฮอล์

ังหวะใช้ได้เลยเพลงนี้คำว่าตลอดไปเนี่ยคำว่าตลอดไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะคะอันนี้เราพูดแบบไม่แบบโลกสวยนะเอาเรื่องจริงมาพูดกันเวลาเรามีความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าหากว่ามีใครมาพูดว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอแบบนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอตลอดไปฉันจะมีแค่เธอคนเดียวตลอดไปนะคะข้อเลยนะคะข้อเลยว่าอย่าหลงคำคนนะคะจะจนใจเองนะคะคือมันก็รู้สึกดีแหละเวลาเรามีแฟนใช่ไหมแล้วก็มีใครมาพูดแบบนี้ว่าฉันจะรักเธอคน

0: เดียวตลอดไปเลยนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มีใครฉันสัญญาว่าฉันจะดีกับเธอแค่คนเดียวฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดนะคะอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นคำพูดที่ฮิวใจนะเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกดีนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะได้ยินคำพูดที่มันทำให้รู้สึกดีแต่ก็นั่นแหละค่ะขอทุกคนตั้งอะไรอะตั้งกำแพงไว้ให้กับใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะอย่าหลงคำโกนบังโกนโคลยตามโอ้ยนะคะสุดท้ายจนใจเองนะคำพูดคือพูดยังไงก็ได้ค่ะเราจะพูดได้สวยหรูแค่ไหนก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้หญิงที่โดนผู้ชายพูดแบบนี้นะคะผู้ชายบางคนก็เจอผู้หญิงพูดแบบนี้เหมือนกันพี่เบ้าโรนงนะน้องลบไปแค่ช่องปีเดียวน้องกลับมาน้องสัญญาว่าน้องจะไม่มีใครนะคะน้องจะกลับมา5ปีคนเดียวพี่รอน้องนะ สุดท้ายก็จะจนใจเองไอ้คำว่าตลอดไปเนี่ยสำหรับบางคนมันมีอยู่จริงแต่สำหรับบางคนก็ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยค่ะเราสามารถประดิษฐ์ประดอยให้มันสวยงามแค่ไหนก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกระทำนะคะที่เราทำให้เขาเห็นว่าไอ้คำว่าตลอดไปที่เขาพูดเนี่ยมันตลอดไปจริงๆหรือเปล่าก็ดูจากการกระทำนี่แหละค่ะนะไอ้ชนิดที่ว่าพูดซะสวยหรูเลยแต่ว่าการกระทำนี่มันหน้ามือหลังมือนะคะฟ้ากับเหวเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าจริงอ่ะเป็นคนจริงจะต้องทำให้เห็นไม่ใช่สักแต่พูดอย่างเดียว
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077295111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะเราเป็นบริษัทที่ดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะทั้งเรื่องของการออกแบบนะคะเรามีทีมงานวิศวกรออกแบบติดตั้งควบคุมงานทุกขั้นตอนเลยนะคะออกแบบนะคะติดตั้งค่ะจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าหม้อแปลงนะคะหรือจะเป็นตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งระบบเซฟตี้ต่างๆป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟดูแลครบจบเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้วางใจเราได้เลยค่ะเรามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราเองนะคะที่ให้ความไว้วางใจในมาตรฐานของเราอยู่ทั่วประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้ออกตกนะคะเรียกใช้บริการเราได้เลยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคด้วยบริษัท DO Power Tech จำกัดค่ะเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเผื่อลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปติดต่อธุระป่าตังนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะสามารถโทรเบอร์ออฟฟิศได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์077295111 077295111ค่ะหรือโทร089470-8288089-470-8288นะคะติดต่อกันได้เลยกับบริษัท BO Power Tech จำกัดนะผู้บริหารของเราพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งนะคะทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราค่ะนะคะหรือนึกถึงที่น้องกะเพราบอกก็ได้นะคะว่าติดต่อบริษัท BO Power Tech จำกัดนะคะเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและ

0: ขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: งเพราะบันเทิงซอย18
1: ทักทายพี่ไพรัชเพชรชูด้วยค่ะบอกว่าฟังน้องกะเพราทุกวันเลยแต่ไม่ค่อยได้ขอเพลงค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แล้วถ้าสะดวกพี่ก็แวะเข้ามาขอเพลงได้นะจ๊ะวันนี้ขอเป็นชวนน้องชมดาวได้เลยจ้าชวนน้องชมดาวแล้วน้องขอดาวด้วยได้ไหมพี่จ๋าขอดาวขอเดือนด้วยได้ไหมจ๊ะพี่ธนันสมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะอ่ะไปสนุกกับอีกสักหนึ่งเพลงนะคะกับสวยขยี้ใจขายขอมาแล้วจำไม่ได้ส่วนพี่ง้อป่าหลงเขานะถามเป็นสุดที่รักเบบี้ดักมาเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะวุ่นถูกเพลงเลยนะพีเอสนะพีเอสหมดคนทรายกำลังใส่ปุ๋ยนะคะส่วนปาล์มอยู่น้องกะเพราหุ้นในพีเอสถูกเพลงเลยนะคะ

0: ขยี้ใจนะคะสวัสดีพี่วันนี้วันนี้สวัสดีจ้าพี่ลำพึงสวัสดีจ้าพี่เดือนจ้าพี่เดือนว่าน้องเอียดหมดก้นไส้ฝากพี่ให้บอกคุณน้องว่าขอบคุณมากมากทีหมอเพลงให้ได้เลยค่ะพี่เอียดโทรหาพี่เดือนนี่คือให้พี่เดือนกับพี่สมใจมาช่วยใส่ปุ๋ยไม่อะค่ายคนใส่ปุ๋ยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเสียเอ็มพระแสงรายงานตัวสวัสดีพี่เอ็มด้วยนะจ๊ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงผู้หญิงกันบ้างนะคะไปหาพี่เจี๊ยบเป็นจพองกันสักหน่อยค่ะเพลงเก่าของพี่เจี๊ยบนะคะเพลงนี้ก็10กว่าปีได้แล้วแหละมั้งนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆอีกเพลงหนึ่งของพี่เจี๊ยบค่ะ
1: พร้อมแล้วนะ
0: สวัสดีพี่ติ๊กด้วยนะจ๊ะบอกว่ากำลังนั่งรถเข้ามาในบ้านดอน
2: รถมาแล้ว
0: ขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะพี่สวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะขอกำลังใจมาบอกว่าที่ระนองเนี่ยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเช้าวันนี้มีแดดแล้วถามถึงเพลงขอกำลังใจมารอสักครู่นะคะ

0: ลงค่ะงานจากพี่เจี๊ยบเบญจพรพี่ยุพเรศสวัสดีจ้าพี่เรศว่าฝนที่มาแล้วๆนะคะแถวบ้านนะคะ มาเดี๋ยวก็ไปจ้ะแม่จ๋าช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวก็พาไปที่กาญจนดิษฐ์หน่อยค่ะไปชมแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50กันอยู่ถนนสายสุราษฎร์นครศรีติดถนนใหญ่เลยหาไม่ยากเราเปิดทุกวันเลยนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีหาไม่ยากเลยบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทกาญจนดิษฐ์ค่ะพี่น้องชาวกาญจนดิษฐ์นะจะรู้จักตรงนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีเอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องมาที่เรานะคะกับแปลงเพาะนายหัวพันปาแม่โจ้50ค่ะเรามีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลิคอมแพค ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิคิว6คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าแถมยังได้การรับรองนะคะจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องด้วยค่ะมีปัญหาต้องการปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับปุ๋ยเรื่องเกี่ยวกับปาล์มนะคะติดต่อหานายหัวของเราได้เลยอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะโทรปรึกษาได้นะคะหรือจะมาที่แปลงเพาะได้ทุกวันไม่มีวันหยุดโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 หรือจะติดต่อนักวิชาการสายรุ้งน้องสายรุ้งนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรค่ะเป็นลูกสาวคนสวยของนายหัวขาวของเรานะคะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูทางแอปฟ้าได้ค่ะพิมพ์คำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีนะคะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อยากจะปลูกปาล์มน้ำมันไม่มีความรู้มาก่อนก็ติดต่อได้เลยเรามีทีมงานที่จะไปช่วยดูแลตั้งแต่การปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยโทรปรึกษาหาเราได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: มากันที่โนราลูกมอสกับวันใหม่ยูนิคอร์นสักหนึ่งเพลงนะคะที่พี่ภัยรัตน์แนะนำมากับชวนน้องชมดาวพาน้องไปชมดาวแล้วก็อย่าลืมเอาดาวกับเดือนมาฝากน้องด้วยนะคะพี่คะน้องข้อหมาไปไม่อ่ะพี่สุธรรมสวัสดีค่ะ

0: โอ้โห
1: น่ารำวงมากเลยเพลงนี้นะคะชวนน้องชมดาวค่ะดาวแล้วอย่าผีดาวโย่วะมันมีคำแบบว่ามันมีคำผัวอยู่ในเพลงนี้ด้วยอ่ะฟังเพลงเพื่อความบันเทิงนะคะ FC เราพี่ชายเลถามมาว่าดาวเคราะห์ดวงไหนเล่าดาวโยนะคะยูเคเคกับดาวพลูโตวันปีเดี๋ยวคืนนี้ลองเหงียนหน้ามองฟ้าดูนะพี่นะอาจจะเจอก็ได้นะคะดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ชื่อว่าดาวโยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้กระเพาะแนะนำนิดนึงนะคะใครที่จะล้างรถใครที่จะทำสีรถใครที่จะไปเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วนะคะหรือเอารถไปซ่อมนะคะหรือซักเบาะซักพรมนะคะเปลี่ยนเบาะหนังติดฟิล์มรถติดเครื่องเสียงนะคะทุกอย่างดูแลครบจบเลยมาที่เราค่ะที่พลตี้พลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีจากสี่แยกตาปานตรงเข้ามานะคะซ้ายมือประมาณ300เมตรเจอพ่อขุนทะเลถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เลี้ยวเข้าไปเลยจ้าเจอพลตี้พลัดอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยนะคะเฮียพลจัดให้ใครมาใช้บริการที่นี่ทำสีเอ้ยนะคะเคลือบสีเอ้ยนะคะไม่พึงพอใจเฮียพลบอกว่ายินดีคืนเงินให้ 100% เราทำงานด้วยความจริงใจค่ะสำหรับที่นี่นะคะเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดลูกค้าต้องการให้ทำอะไรให้ลูกค้าบอกนะคะต้องการเอารถมาทำนู่นนี่นั่นนะคะมาให้ทางเฮียพลได้ช่วยประเมินรถช่วยดูแลในเบื้องต้นให้ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำถ้ายังไม่ได้มาที่นี่อย่าเพิ่งตัดสินใจไปทำที่ไหนบอกเลยนะคะกระเพาก้าการันตีเพราะว่ากระเพาเองเนี่ยมีลูกค้าที่เป็น FC ของเราแล้วก็ไปใช้บริการในส่วนของการทำรถเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกมาแล้วเนียบมากงานเนียบมากงานดีมากนะคะแถมเข้าไปด้านในถ้าใครเอารถไปล้างเนี่ยถ้าไม่รู้จะไปไหนระหว่างนั่งรอรถเนี่ยเราจะมีคาเฟ่อยู่ในโชว์รูมส้มด้วยนะคะในโชว์รูมส้มด้วยก็คือชื่อว่าแม่มณีคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มครบครันเลยแอร์เย็นๆนั่งรอแบบสบายๆได้ล้างรถเนี่ยเราเปิดถึง4ทุ่มเลยนะคะไม่มีวันหยุดค่ะพลตี้พลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีไม่มีวันหยุดนะคะเปิดบริการทุกวันเปิดบริการทุกวันเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถมาใช้บริการที่เราได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทร089เดี๋ยวนะสักครู่นะคะอะไรล่ะ089เบอร์อยู่ไหนแล้วเอ่ย089-223-2069 089-223-2069ค่ะบริหารงานโดยเฮียพลสีสุขใสจ้ากับพลตี้พลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วเอาไงดีล่ะไปที่เพลงไหนก่อนดีล่ะขอกำลังใจก่อนไหมคะมาขอกำลังใจก่อนสักนิดนึงนะคะงานจากพี่หนูเล็กกาก้าน้องวินวรพัฒน์ลูกชายสุดหล่อค่ะขอบคุณจากระนองด้วยสำหรับเพลงนี้ส่วนสุดที่รักเบบี้ดาร์กถ้าชั่วโมงนี้ไม่ทันบ่ายโมงนะพี่นะพี่ง้อป่าบ่ายโมงนะถ้าไม่ทันนะจ๊ะรวมไปถึงเพลงสุขภาพรักของพี่ติ๊กด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเพลงเค่เรือกันนะคะเค่เรือนี่น่าจะไม่ทันแล้วแน่เลยดีลัดด้าวะดีเจรำซวยวะขอบคุณค่ะ

เพลงเพราะความหมายดีนะคะขอกำลังใจค่ะนะคะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลกับคนทุกคนมากๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะอยู่ข้าวแล้วไม่ในเพลงไหนติดค้างขอยกยอดไปตอนบ่ายนะคะฟังข่าวด้วยแล้วก็ฟังเพลงด้วยวันนี้มีเพลงใหม่มาแนะนำด้วยค่ะนี่เป็นเพลงของพี่คเชนนะคะป๊อปไอไทยแลนด์พี่คเชนไหทองคำแล้วก็น้องพีมไหทองคำมาฟีเจอริ่งกันพระเอกมิวสิกหนังเป่าปี้นะคะแต่นะคะพระเอกมิวสิกหน้าคุ้นๆมากเลยเมื่อคนไม่ไกลแถวๆนี้นะคะอ่ะปีพระอภัยเดี๋ยวมาฟังกันบ่ายโมงแต่ถ้าใครรอไม่ไหวจะไปฟังไปก่อนก็ได้นะเพลงเขาเพิ่งปล่อยเมื่อวานวันแรกเลยขอบคุณทุกคนนะคะไปกินข้าวกันขับขี่ปลอดภัยขอให้มีความสุข Have a nice day เป็น good day สำหรับวันนี้อีกหนึ่ง

0: วันนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกลับมาเจอกันค่ะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: ันที่2เหลือ5,500,000สิทธิ์ผู้สูงวัยยังแห่ไปธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนล่าสี่คนร้ายใส่ฮิญาบยิงถล่มรถครอบครัวตำรวจปัตตานีเมียตำรวจตายคาที่ขณะกอดลูกอายุแค่40วันสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5
0: วางทุ่นระเบิด
2: กรุงเทพมหานคร
0: ทั้งหมดติดตามได
2: ้เข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไทยช่วยไทยพลัสวันที่2นะครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้ยังคงแห่ไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนจนถึงขั้นต้องใช้รองเท้าตระกร้าขวดน้ำวางจองคิวครับขณะที่สิทธิ์ล่าสุดเหลือประมาณ5,500,000สิทธิ์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอด่านคุณทศนครราชสีมาก็พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับบางคนเดินทางมารอตั้งแต่ตี4เพราะกลัวไม่ได้คิวจำนวนคนที่มารอเข้าคิวมีเป็นจำนวนมากและต้องรอนานกว่าธนาคารจะเปิดรับคิวเวลา 7:30 นาทีชาวบ้านจึงใช้วิธีนำรองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำตระกร้าหมากมาวางต่อๆกันครับเพื่อจองคิวเอาไว้ขณะที่ตัวชาวบ้านเข้าไปหาที่โล่งๆนั่งหลบแดดนั่งพักกินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเรียกคิวแล้วก็จะมีการโต้เถียงครับเรื่องของการนำรองเท้ามาวางต่อคิวโดยรองเท้าถูกหยิบออกไปใส่ชั่วคราหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างบ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตื่นมารอเข้าคิวแต่เช้าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากมากและก็ลำบากสำหรับการมาทำธุรกรรมจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน่าจะแจกตามข้อมูลเหมือนเงินผู้สูงอายุครับขณะที่ประชาชนต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัวแล้วก็ยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อรอคิวเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะไปปิดการลงทะเบียนวันที่29พฤษภาคมวันที่2คือวันนี้ของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับ10:30 นที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลือ5ล้าน

0: 565,418สิทธิ์โดยประชาชนยังเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 990,036 ร้านเป็นร้านใหม่อยู่ 12,740 ร้านค้าครับ
1: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงเพื่อขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงปารีสเพื่อเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ซึ่งมีภาคเอกชนฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็พร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนไทยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะในด้านความมั่นคงนะคะทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ข้ามชาติโดยต่อยอดจากการร่วมซ้อมรบในศึกคอบราโกสำหรับจุดยืนต่อสถานการณ์ภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยึดมั่นในหลักอธิปไตยและกฎหมายสากลกรณีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามานานเกือบ25ปีไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้กฎหมายสากล UNCLOS ในการพูดคุยค่ะ
0: จากเหตุสะเทือนขวัญคนร้าย4คนสวมฮิญาบปลอมเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ยิงถล่มรถตำรวจจนทำให้ดาบตำรวจคนขับบาดเจ็บส่วนภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกวัย40วันในอ้อมกอดด้านตำรวจยังคงทำใจไม่ได้ครับจากนี้จะเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับดาบตำรวจอดุลหะนีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่คนร้ายยิงถล่มกำลังตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือครับหลังคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถจนขณะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนประสานหมู่5ตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวปาติเมาะภรรยาอุ้มลูกวัยเพียง40วันนั่งอยู่เบาะหลังส่วนลูกอีกคนนั่งข้างคนขับระหว่างขับรถเข้ามาในซอยใกล้โรงเรียนมีคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มอยู่ริมทางทันทีที่รถของดาบตำรวจอดุลขับผ่านครับคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียนท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากแม้จะถูกยิงเข้าที่ขาแต่ว่าดาบตำรวจอดุลยังพยายามขับหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า300เมตรก่อนจะจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่เมื่อหันกลับไปดูภรรยาที่กำลังอุ้มลูกอยู่เบาะหลังพบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกน้อยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนจำนวนมากเมื่อคืนนี้ที่บ้านของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยหลังพิธีครับทางญาติได้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ที่กูโบหรือว่าสุสานเบื่อแน่คือบงหมู่ที่3ตำบลประจันอำเภอยะรังของปัตตานีล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีไปพบกับดาบตำรวจอรุณอดุลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ครับในขณะที่เด็กหญิงอัพฟรีนาอายุ40วันมีบาดแผลถูกกระสุนเฉี่ยวหน้าท้องได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเช่นเดียวกันโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้ง2คนอาการปลอดภัยแล้วครับดาบตำรวจอดุลเปิดเผยทั้งน้ำเสียงสั่นเครือว่าปกติภรรยาทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกแต่ช่วงนี้ภรรยาลาป่วยครับเนื่องจากเพิ่งคลอดลูกจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะใช้รถเก๋งของภรรยาและที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้ครับ

0: ังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกต่อไปและจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับและสู้เพื่อครอบครัวต่อไปสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเป็นที่ทำงานของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบในขณะที่วันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับโดยวันนี้ทางครูอาจารย์ผู้นำศาสนาและนักเรียนต่างร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทางนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันถือป้ายประณามการกระทำของคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกับครูของตนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกำชับไปยังชุดสืบให้เร่งหาข่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมให้ตรวจสอบ DNA แฝงอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายว่าเป็นใครขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐครับ 12:10 น.พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเหยื่อรายสุดท้ายเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงก็เดินทางมารับร่างแล้วนะคะหลังจากตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสนานหลายวันพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะก็เปิดเผยว่าผู้ตายใช้ชีวิตเพียงลำพังทำงานหนักไม่มีครอบครัวเหลือเพียงญาติห่างเหลือเพียงญาติห่างๆที่ยังคอยติดต่อกันบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองหรือว่าเออายุ44ปีผู้เสียชีวิตรายที่8ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะโดยก่อนที่จะมายังสถาบันนิติเวชนะคะทางครอบครัวของนายเสริมลาภได้เดินทางเข้าไปติดต่อขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหายซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิตให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะทางด้านของนางนันทวรรณนักรบหรือว่านันอายุ60ปีญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเครือญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า30ปีตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่โดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและทำงานบริษัทที่ทำงานเนี่ยติดต่อมาจึงรีบเดินทางมาเพื่อดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาใดๆโดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ญาติก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตส่วนห้องพักของผู้ตายนั้น

0: ค่ะครอบครัวก็อยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรขณะที่ตัวแทนขสมกและการรถไฟเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพการจัดพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.วันนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21-27พฤษภาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนครับทำให้วันเดียวกันนี้มีครม.ลาประชุม11คนได้แก่นายอนุทินนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันที่8-9มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่าเลื่อนการประชุมครม.ออกไปขณะนี้เพราะว่ายังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนครับแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทนรงค์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในที่ประชุมครม.ครับนายพิพัฒน์ในฐานะประธานที่ประชุมครม.วันนี้ได้มีการแจ้งครม.เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากยังมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องส่งมาให้ได้รับการตรวจสอบและก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้รอบครอบก่อนให้ครบก่อนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับ
0: ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็แกนนำออกมาบอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพดีขึ้น 80% คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุพักผ่อนไม่พออากาศร้อนส่วนที่ถึงขั้นต้องทำ CPR ไม่อยากย้อนโดยขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงทำงานต่อได้แต่ว่าไม่ขอย้อนเรื่องอาการค่ะขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินมาตลอดโดยปกติอยู่แล้วและมองเป็นมิกหรือว่ากลเม็ดทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านก็ต้องค้านส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงการพูดคุยกับบริษัทเมตาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มFacebook หลังจากมีผู้ไลฟ์ภาพอนาจารยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพอนาจารเกิดขึ้นอีกโดยทางบริษัทเมตาก็ได้ปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดขึ้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อปรับปรุงกฎหมายและพูดคุยกับเมตาเร่งเจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็นค่ะ ทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อ

0: อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆเรื่องนี้ก็ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มใดกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะขณะที่นางณัฐฐาจารีอนันตสินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับเลขากกต.ชี้ยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคประชาชนต้องดูกฎหมายข้อที่จริงหลังณัฐพงษ์วิจารณ์องคมนตรียืนยันสำนวนคดีบัตรเลือกตั้งกกต.ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว 2006 ยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชนกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในบอร์ดภัยพิบัติโดยในแสวงกล่าวว่าขณะนี้ครับทางธุรการรับเรื่องไว้แล้วและจะมีขั้นตอนและก็ตรวจสอบว่าจะมีมูลรับเรื่องไว้พิจารณาต่อหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นจะเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนครับส่วนในทะเบียนที่มีการนำคำร้องมาให้แล้วหรือไม่ในแสวงบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการร้องยุบพรรคซึ่งจะมีการพิจารณาของในทะเบียนโดยการรวบรวมข้อที่จริงว่ามีวิธีการอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาเท่าใดซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีผู้มายื่นร้องจึงต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะครับส่วนจะต้องตั้งอนุกรรมการคัดกรองชุดใหม่หรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีคดียื่นยุบพรรคประชาชนไปแล้วนายแสวงบอกว่าระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคทุกวันนี้คาดว่ามีประมาณ60เรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาครับกกต.จะต้องตรวจข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งคณะจะถูกตั้งไว้แล้วและเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะพิจารณาตามลำดับวนไปในแต่ละคณะเริ่มจากคณะที่1 2และ3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศาลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐานไปแล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในทางสื่อมีผู้มายื่นร้องครับซึ่งเราปฏิบัติเหมือนปกติกับทุกพรรคการเมืองและไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการทั้งคำถามที่เกินเลยไปถึงองคมนตรีซึ่งคาบเกี่ยวกับสถาบันและก็ให้ยกเลิกบางอำนาจมองว่าเหมาะสมหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับ
0: ตำรวจเกาะพะงันส่งสารฝากขังหนุ่มอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ชนอาจารย์แพทย์สาหัสค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศตำรวจเกาะพะงันคุมตัวชายวัย51ปีสัญชาติอังกฤษส่งสารฝากขังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขี่รถจักรยานยนต์

0: ชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีอาจารย์แพทย์ประจำสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลากลางดึกวันที่23พฤษภาคมค่ะทำให้อาจารย์แพทย์บาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตแพทย์ต้องส่งตัวขึ้นเครื่องมาผ่าตัดสมองที่กรุงเทพคดีนี้ตำรวจเกาะพังงานยืนยันนะคะว่าการสอบสวนพบหลักฐานที่สำคัญมัดตัวผู้ต้องหาก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง2ทุ่มครึ่งของวันเกิดเหตุหรือว่า17นาทีก่อนเกิดเหตุโดยพบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2กระป๋องจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.4 กิโลเมตรและเดินดื่มไปยังจุดจอดรถก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาชนอาจารย์แพทย์ค่ะส่วนพยานก็ยืนยันนะคะว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ลงมืออ๋อขออภัยค่ะได้ลงมายืนวอยวายเสียงดังคล้ายคนเมาเหล้าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผลตรวจปัสสาวะทางการแพทย์ยืนยันว่าพบสารเสพติดประเภท2หรือโคเคนในร่างกายและผู้ต้องหาไม่มีใบขับขี่ไทยหรือว่าใบขับขี่สากลมีเพียงใบขับขี่ของอังกฤษอีกทั้งรถจักรยานยนต์ที่นำมาขี่ยังขาดการต่อภาษีประจำปีตั้งแต่ต้นปี2568และไม่ได้จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพังงานแจ้ง7ข้อกล่าวหานะคะอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือขับรถโดยฝากขังแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือไม่มีอีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถเสพยาเสพติดประเภท2หรือโคเคนและขับรถขณะเมาสุราค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ2ข้อหาก็คือขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีและขับรถในขณะเมาสุราซึ่งวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยื่นฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะโดยยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยิงโจมตีอิหร่านรอบใหม่แต่ว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและก็เรือวางทุ่นระเบิดครับกองบัญชาการกำลังของสหรัฐแถลงบอกว่าการโจมตีทางใต้ของอิหร่านเป็นการปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากอันตรายจากอิหร่านโดยใช้กำลังอาวุธแบบจำกัดในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการหยุดยิงพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสขณะนี้ยังไม่มีทีท่าอย่างเป็นทางการของอิหร่านมีเพียงรายงานของสื่อมวลชนว่าอิหร่านกำลังสืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่ากระทบกับการหยุดยิงและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก่อนหน้านั้นครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพิ่งแถลงว่ามีความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างโดยเป็นการให้ความเห็นขัดกับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวไว้ว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างดี2ฝ่ายสามารถร่างข้อตกลงได้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วระบุด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ขยายเวลาการหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสและกรอบการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านดังนั้นจึงเป็นเพียงการตกลงกันเฉพาะหน้าโดยยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ตลอดจนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ
0: เข็มโสกาอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาวัย72ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะกำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏค่ะเข็มโสกาที่กำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยฮุนเซนประธานรัฐสภาและรักษาการประมุขกัมพูชาในปัจจุบันได้ลงนามในคำสั่งพระราชทานอภัยโทษเข็มโสกาซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองในนามของกษัตริย์นโรดมสีหามุนีแห่งกัมพูชาขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแถลงว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเข็มโสกาอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งถูกยุบไปแล้วนะคะถูกจับกุมตั้งแต่ปี2017จากหลักฐานคลิปวิดีโอที่เขาพูดว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหนุนประช

0: าธิปไตยหลายกลุ่มของสหรัฐเขาถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหากบฏแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อมาศาลกัมพูชาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคม2023ให้เขามีความผิดจริงในข้อหากบฏและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอันหมายถึงสหรัฐเพื่อโค่นล้มฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชาติดต่อกันเกือบ40ปีและต้องรับโทษจำคุก27ปีโดยให้กักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังถูกตัดสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองตลอดชีวิตซึ่งชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มมองว่าข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นการกุเรื่องให้ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง

0: เจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายค่ะที่ออกอากาศนะคะครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะแห่งที่ทราบกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฤชนิพานิลเกตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็จากหลักหลายจังหวัดนะคะผ่านทางนักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทนะคะที่จะนำเรื่องราวแล้วก็ข่าวคราวมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยวันนี้ก็จะมีรายงานข่าวนะคะจากจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็บรรยากาศงานกาชาดจังหวัดยะลามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับบริษัทห้างร้านที่สนใจนะคะลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่สถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงของเรานะคะก็จะคึกคักกันนิดหนึ่งนะคะตอนรับทัพนักกีฬานะคะการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุนะคะครั้งที่18หรือว่าโนราเกมนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ามายังจัดรายการนะคะตามร้านอาหารเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแบบนักกีฬานะคะที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเวลาวันนี้วันที่27นะคะถึง30พฤษภาคม2569นะคะเราก็จะได้แบบไปชมไปเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันนะคะก็จะจัดบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงนะคะพิธีเปิดก็จะมีในวันที่27พฤษภาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังกันในช่วงหน้านะคะเพราะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่จะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะนายสุรัตน์จรณโยธินนะคะก็จะมาเชิญชวนด้วยตัวท่านเองนะคะท่านแจ้งมาเมื่อเช้าบอกว่าเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันด้วยนะคะแต่ว่าติดตามกันในช่วงหน้าช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะเมื่อช่วงเช้าพัทลุงของเราเองนะคะก็

ได้เปิดจวนผู้ว่านะคะรับสิ่งของในส่วนของการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศงานกาชาดและของดีเมืองลุงประจำปี2566

คะที่เปิดแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับทราบในเรื่องขั้นตอนเกี่ยวกับงานสมโภชพระพุทธนิรโธคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศงานกาชาดและของดีเมืองลุงประจำปี2569นะคะตอนนี้ก็อาจจะมีหน่วยงานต่างๆนะคะก็มีจำหน่ายในส่วนของก็ต้องเรียกว่าบัตรกาชาดไปละ100บาทแล้วด้วยนะคะก็อาจจะสอบถามได้ตามหน่วยงานต่างๆนะคะก็มีจำหน่ายกันไปบ้างแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปดูบรรยากาศเมื่อวานนะคะซึ่งเป็นวันแรกนะคะในส่วนการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ยังคงต่อเนื่องตลอดกันทั้งเดือนนะคะเพราะว่าจะใช้จริงในวันที่1มิถุนายนนะคะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไทยช่วยไทยพลัสวันแรกประชาชนชาวอำเภอทุ่งสงนะคะแห่ยืนยันตนแอปเป๋าตังค์อย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงมีประชาชนเดินทางมาเพื่อติดตั้งและยืนยันตัวตนแอปกรุงไทย Next และแอปเป๋าตังค์เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะโดยมีประชาชนเข้ามาจำนวนมากทั้งกลุ่มที่ยืนรอด้านนอกธนาคารแล้วก็ที่นั่งรออยู่ภายในธนาคารซึ่งมีทั้งนั่งบนเก้าอี้แล้วก็นั่งบนพื้นนะคะจนแน่นขนาดไปทั้งธนาคารขณะที่เจ้าหน้าที่ของสาขาก็ให้บริการอย่างเต็มที่นะคะตั้งแต่การให้คำแนะนำขั้นตอนเงื่อนไขไปจนถึงตรวจสอบระบบเชิงลึกรวมถึงนายอรุณพรหมประสงค์ผู้จัดการสาขาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงนะคะที่ได้ร่วมให้บริการประชาชนบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช่นเดียวกันโดยนายอรุณพรหมประสงค์นะคะผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยแบบนี้ก็ยังสะท้อนถึงการให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อโครงการของรัฐบาลเป็นอย่างมากซึ่งทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบการลงทะเบียนเป็นอย่างดีจึงไม่มีปัญหาด้านระบบล่มแต่อย่างใดนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการลงทะเบียนก็คือมีประชาชนบางส่วนนะคะที่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปเป๋าตังจึงเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการยืนยันตัวตนและบางส่วนเกิดปัญหาด้านระบบของโทรศัพท์และแอปซึ่งทางธนาคารเน้นย้ำนะคะการติดตั้งแอปเป๋าตังจะติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไปหรือระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปและจะต้องทำการอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นจึงตามขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ดังกล่าวนะคะไปกันที่กระบี่กันบ้างนะคะกระบี่ก็มีบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะสังเกตได้ว่าประชาชนต่างพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาจากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่นะคะคนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้วทางด้านนางลัดดามะลิเครือนะคะชาวกระบี่นะคะได้เผยว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีการติดตามข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาตลอดและเคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งทุกรอบซึ่งในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็ได้รีบลงทะเบียนในแอปเป๋าตังเพื่อกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ทันทีดีใจที่รัฐบาลออกโครงการดีๆแบบนี้เพราะช่วยเหลือค่าครองชีพในยุคข้าวยากหมากแพงทางด้านนางสาวปนัดดาจีนูประชาชนที่จับจ่ายซื้อจับจ่ายซื้อของในตลาดสดมหาราชนะคะว่าเช้านี้ก็ได้มีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะสำหรับเงื่อนไขการพิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยพลัสก็คือ1ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ภายในวันลงทะเบียน2มีบัตรประชาชนมีสัญชาติไทย3ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส1ถึง5ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิพร้อมกันทั่วประเทศได้ในระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะไปกันที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะสตูลนะคะที่หาดราไวอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะคะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและชายทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาว

0: วิชยาสากรวีรพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลนาวาเอกพิสิทธิ์ทองทารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า400คนกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวทางรักทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมอบหมายให้ศูนย์ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและชายทะเลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะคะกิจกรรมก็เพื่อช่วยลดปริมาณขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูลนะคะด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลนะคะกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนและทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนางสาวสุภาวดีภัยพักนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครั้งที่3ทับ2569นะคะเพื่อประเมินผลการจัดงานที่ผ่านมาพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไปรวมถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคจากการจัดงานเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้รับชมการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านวีดิทัศน์จากสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมฟังรายงานผลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตลอดช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญนะคะอาทิพิธีอุปสมบทหมู่เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลางกิจกรรมกวนกะละแมและห่อขนมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงปู่ย่าตายายพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมตลอดจนกิจกรรมไฮไลท์สำคัญนะคะได้แก่การแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ถลางและลานศิลปวัฒนธรรมพร้อมจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองณอนุสรณ์สถานเมืองถลางนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อยกระดับการจัดงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทางด้านประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสาธารณูปโภคการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์ตลอดจนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดงานในหลายด้านโดยเฉพาะด้านประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่และข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาการจัดงานในปีต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการก็จะนำผลการติดตามประเมินผลรวมถึงข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดงานสดุดีเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรให้มีความยิ่งใหญ่สมเกียรติและสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะเมื่อคืนนะคะก็มีบรรยากาศนะคะสำหรับงานวันแรกนะคะที่บริเวณเวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลานะคะมีรายงานข่าวมาด้วยนะคะ
1: เมื่อวานนี้ที่บริเวณเวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569โดยมีนางฟริดาจันทราชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลากล่าวรายงานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษา

0: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมอย่างคึกคักนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2505เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง64ปีโดยในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2569รวม11วัน11คืนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงได้พักผ่อนหย่อนใจในรอบปีและยังเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาภายในงานยังได้มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลาทั้ง8อำเภอในทีมมัสซันบูรงยาลอชนะเลิศได้แก่อำเภอกาบังรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่อำเภอกรงปีนังรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่อำเภอทานโตและชมเชยได้แก่อำเภอบันนังสตาอำเภอเบตงอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาและอำเภอรามันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการออกร้านและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมขบวนแห่งานกาชาดวัฒนธรรมและของดีเมืองยะลาการประกวดธิดานิบงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นการแสดงดนตรีมหรสพดารานักร้องนักแสดงและไฮไลท์สำคัญของงานคือกิจกรรมลุ้นโชคกับร้านนาวากาชาดและสลากกาชาดเพื่อให้ประชาชนได้ลุ้นรับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านโดยรายได้ทั้งหมดที่รับทางกาชาดจังหวัดยะลาจะนำมาดำเนินการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
1: ขอบคุณค่ะนี่เป็นนักจัดรายการนะคะจากอสมทจังหวัดยะลานะคะแหมไม่ได้รายงานชื่อนะคะมาต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะโดยดีเจแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ย้ำทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและข้อกฎหมายระหว่างไทยมาเลเซียเตรียมเปิดใช้สำหรับรถบรรทุกขาออก27พฤษภาคมนี้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5พร้อมด้วยนายชาครีบำรุงวงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามและประชุมตรวจสอบความพร้อมการเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลารวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรัฐคัมภีรัตโมผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรสะเดานางนิรมนศรีวุฒิชาญผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและรายงานความคืบหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการขับเคลื่อนเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่หลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2562แต่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการจัดการจราจรความปลอดภัยน้ำรั่วซึมรวมถึงข้อกฎหมายและการประสานงานระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งด่านศุลกากรตม.กระทรวงการต่างประเทศสมช.มหาดไทยและคมนาคมได้ร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน2519หลายประเด็นจะได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนโดยในวันที่27พฤษภาคมนี้จะเริ่มทดลองเปิดใช้ด่านในส่วนของรถบรรทุกและรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ฝั่งขาออกเพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าด่านเดิมและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันความสับสนในการใช้บริการระหว่างด่านเก่าและด่านใหม่ทางด้านของนายรัฐคัมภีรัตโมผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรสะเดาได้เปิดเผยว่าขณะนี้ด่านมีความพร้อมแล้วประมาณ80%เหลือเพียงการก่อสร้างประตูพรมแดนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากถนนเชื่อมระหว่างด่านแห่งใหม่กับจุดพรมแดนแล้วเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมากรมศุลกากรก็ได้เร่งบูรณะพื้นที่ทั้งหมดที่เริ่มทรุดโทรมจากการก่อสร้างที่ใช้เวลานานและพร้อมเปิดให้บริการตามแผนที่กำหนดโดยเป้าหมายสำคัญของด่านศุลกากรสะ ดาวแห่งใหม่

0: คือการย้ายรถบรรทุกและรถขนส่งขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่หน้าด่านเดิมบริเวณถนนกาญจนวนิชเพื่อคืนพื้นที่ให้กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด่านนอกลดปัญหาการจราจรและความแออัดขณะที่รถนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งด่านเดิมและด่านใหม่ซึ่งเชื่อว่าหากเปิดใช้งานเต็มรูปแบบจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะยังมีงานที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะซึ่งสงขลาก็ได้เพิ่งจะมีการแถลงข่าวนะคะเทศกาลเที่ยวหลาดย้อนยุคและวิถีชุมชนคนสองเลสงขลาวินเทจเฟสติวัล2026นะคะเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชูอัตลักษณ์แล้วก็วิถีชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะณวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลานายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวหลาดย้อนยุคและวิถีชุมชนคนสองเลสงขลาวินเทจเฟสติวัล2026นะคะโดยมีนางสสิเพ็ญละไม้พันธุ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนนะคะก็ร่วมในครั้งนี้กันด้วยซึ่งจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นเมืองสำคัญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายการจัดงานครั้งนี้นะคะก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวการกีฬาและบริการที่มีคุณภาพโดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะอย่างเช่นขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรอบทะเลสาบสงขลาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นหนังตะลุงโนราการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการวิถีชีวิตและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนคนสองเลการประกวดอาหารพื้นบ้านการประกวดแกะหนังตะลุงและแทงหยวกการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองรวมถึงการเสวนาด้านศิลปะวัฒนธรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะส่วนสำหรับการจัดงานเทศกาลเที่ยวหลาดย้อนยุควิถีชุมชนคนสองเลจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2569เพื่อผลักดันเกาะยอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งนำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงทั้งด้านอาหารพื้นบ้านงานหัตถศิลป์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังด้วยนะคะบุ๋มปัจจรีและการแสดงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลาตลอด3วันของการจัดงานโดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะเข้าชมฟรีตลอดงานเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะคะนางรัตดาวันจันทิศกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2569ในวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยภายในงานก็จะมีคลินิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชนมากถึง24หน่วยบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่คลินิกสาธารณสุขคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกประมงคลินิกกฎหมายคลินิกป่าไม้คลินิกดินนิทรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองคลินิกชนประทานคลินิกหม่อนไหมคลินิกยางพาราคลินิกจัดหางานคลินิกนวัตกรรมและเทคโนโลยีคลินิกสากลคลินิกบัญชีคลินิกปศุสัตว์คลินิกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคลินิกพลังงานคลินิกสินเชื่อเพื่อการเกษตรนิทรรศการเครือเจริญโภคภัณฑ์การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในโอกาสนี้นะคะขอเชิญประชาชนนะคะเข้าร่วมงานในวันและสถานที่ดังกล่าวโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่

0: เวลา8 นาฬิกาทางนี้ในการรับบริการนะคะขอให้ประชาชนนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในงานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส073532219นะคะแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะคะไปต่อนะคะไปต่อที่จังหวัดพังงาเมื่อวานนี้นะคะนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงาประจำปี2569ในห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาก็ได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ของจังหวัดพังงานะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผลงานและการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวสังคมและชุมชนทั้งนี้การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะก็เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวยกย่องบทบาทของแม่ผู้เสียสละและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นแม่ด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะยังได้อีกหนึ่งข่าวนะคะนางสาวสุภากิจเลี้ยงส่งนะคะพาณิชย์จังหวัดตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังจำนวน3ร้านค้านะคะพบว่าปุ๋ยปรับขึ้นทุกสูตรตามต้นทุนและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกระสอบละ20-140 บาทนะคะทางร้านก็มีการจำกัดปริมาณการซื้อของเกษตรกรตามสัดส่วนของปุ๋ยนะคะเพื่อกระจายปุ๋ยให้เกษตรกรได้ทั่วถึงทั้งนี้เกษตรกรก็ได้มีการซื้อปุ๋ยสำรองไว้บ้างแล้วนะคะเนื่องจากมีความกังวลว่าราคาจะขยับสูงขึ้นนะคะทั้งนี้ผู้ประกอบการก็มีการปิดป้ายแสดงจำหน่ายชัดเจนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำนะคะผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542อย่างเคร่งครัดห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสำนักงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยอย่างเป็นธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควรและเกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงของรายการข่าวปักใต้นะคะที่ออกอากาศนะคะทั่วภาคใต้นะคะสำหรับบริษัทห้างร้านหน่วยงานที่สนใจประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะติดต่อได้เลยตามสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการนะคะที่ส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอบคุณทุกสถานีนะคะที่เป็นเครือข่ายนะคะในการกระจายเสียงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็ยังคงฝากติดตามในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะก็ติดตามผ่านหน้าเพจอสมทพัทลุงได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะร่วมพูดคุยนะคะกับท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษานะคะนายสุรัตน์จรณะโยธินนะคะที่จะมาร่วมเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั่วภาคใต้นะคะมาเชียร์และชมเป็นกำลังใจนะคะกับโนราเกมครั้งที่18นะคะที่จังหวัดพัทลุงของเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้กันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งในช่วงหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
3: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24 ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร0774

0: 02-5-4-4-4-4ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานอภัยโทษและปลดกำไร EM ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่3เรื่องคือความเจ็บป่วยการประกอบอาชีพและภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไร EM ได้ซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามี1เคสได้ปลดกำไร EM แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเลขาครม.เผยยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นางณจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลใดชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าได้ส่งร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมไปแล้วซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายนพดลเพลีฤกษ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการระบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจทานเรียบร้อยแล้วพริชชำแหละระบอบสีน้ำเงินเผยร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจ่อยื่นในสัปดาห์นี้นายพริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความหมายของระบอบสีน้ำเงินว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกส.ว.เป็นการเลือกกันเองและไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยมองว่ามีเป้าหมาย2แนวทางคือการขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ยังคงอยู่ต่อไปหรือหากต้องมีการจัดทำใหม่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มของตนสามารถผูกขาดคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้นายพริชตั้งข้อสังเกตถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้การเห็นชอบเนื้อหาต้องใช้เสียงสว.ถึง2ใน3ว่าเป็นความพยายามรักษาอำนาจชี้ขาดไว้ที่สว.ซึ่งค้านสายตาประชาชนเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมเสียงสว.ได้ถึง2ใน3หรือไม่ส่วนของพรรคประชาชนมีกำหนดยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างในสัปดาห์นี้โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาสำหรับกรณี89สว.ออกมาแถลงโต้ปฏิเสธระบอบสีน้ำเงินนั้นชวนสังคมจับตากรณีมีชื่อสว.130คนอยู่ในรายชื่อของสำนวนคณะไต่สวนคณะที่26ของกกต.ที่มีมติส่งเรื่องไปยังศาลและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.และอีก1เดือนคาดว่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell

0: ายโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: Mcot Radio Network102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: มาพร้อมกับสุดที่รักรักที่สุดงานจากเบบี้ดักค่ะก่อนหน้านั้นกับปีพระอภัยนะคะกระเพราเปิดตั้งไว้ให้แซมบี้จัดให้เรียบร้อยแล้ว ปีพระอภัยค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะจากนายคาเชนป๊อปไอไทยแลนด์นะคะหรือว่าพี่คาเชนไหทองคำนะคะเป็นเพลงใหม่เลยเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกค่ะฟังกันแบบเพลินๆนะคะจังหวะมันก็แบบคืนเครงดีต้องเข้าไปชมนะคะ MV เพลงนี้เพราะว่าคนที่นั่งเป่าปีอะค่ะนั่งเป่าปีอะเป็นพระอภัยอะแล้วก็โยกไปด้วยนะคะไปดูค่ะแล้วจะรู้ว่าปีพระอภัยคนนี้คือใครนะคะเป็นพระอภัยมณีที่ว่าล่อมากๆเลยค่ะทุกคนเข้าไปดูได้นะตอนนี้ MV ปล่อยมาแล้วนะคะเมื่อวานวันแรกกับปีพระอภัยนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันเผื่อใครอยากจะรู้ว่าพระอภัยที่กระเพาะว่าเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาเอาการนะแล้วก็หน้าตาคุ้นๆด้วยเนี่ยคือใคร
1: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพบกันนะคะกับบ่ายวันจันทร์ที่วันจันทร์หรอวันอังคารแล้วจ้ะวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะ2569ชีวิตจะถอยหลังอยู่เรื่อยเลย ก็วันนี้มีเรื่องมาคุยโดยเฉพาะใครที่มีลูกนะใครที่มีลูกแล้วก็อยู่เจน4เนี่ยเราจะต้องปรับตัวเยอะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยต้องปรับตัวเยอะเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเอาตามหลักจิตวิทยานะคะมาเล่าสู่กันฟังเลยว่าการที่เรามีลูกในยุคเจน4เนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวยังไงและจะต้องทำความเข้าใจลูกยังไงเพราะว่ายุคนี้นะคะต้องบอกเป็นยุคที่เด็กเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองที่สูงปรี๊ดเลยพ่อกับแม่จะมาชี้แนะจะมาควบคุมจะมาตีกรอบทุกอย่างเนี่ยใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่แบบยุคทันสมัยยุคดิจิตอลยุค AI ยุคที่แบบยังไงอะมันก้าวล้ำไปมากๆแล้วอะค่ะนะคะมันก้าวล้ำไปมากๆแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ากระเพาะเองอะพอดีนั่งเลื่อนต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็เผอิญเจอนะคะเจอบทความนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในยุคเจน4นะคะเดี๋ยวรอฟังได้เลยนะคะใครที่มีลูกอยู่ในยุคนี้ทักทายก่อนน้องเตสวัสดีค่ะมาทวงเพลงแล้วน้องเตบอกว่าเตจะขอจนกว่าพี่กระโหจะเปิดนะคะเพลงเนี่ยแต่ว่าขอเป็นหลังเพลงพี่ติ๊กได้ไหมจ๊ะเพราะพี่รับปากพี่ติ๊กไว้ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะเปิดสุขภาพรักให้พี่ติ๊กฟังพี่ติ๊กมาเที่ยวบ้านดอนอีกแล้วค่ะไม่รู้ตอนนี้อยู่ในรถหรือเปล่านะน้องต้นน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวน้องก็พอจัดให้นะคะ เดี๋ยวจะไปในเมืองด้วยนะแล้วก็อยากจะฟังเพลงนี้ในรถได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่ติ๊กตามสัญญาพี่เอียดอนุพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงแล้วขอบคุณค่ะร้อนๆ อยากกินชาเขียวจัดไปเลยค่ะพี่ได้หมดเลยทั้งสดชื่นนะคะสวัสดีพี่มนัสนะคะจากกาญจนดิษฐ์เช่นเดียวกันพี่เจมสวัสดีค่ะพี่สุวรรณีแล้วก็สวัสดีชัยมานด้วยนะคะขอเพลงลูกหินของคาราบาวมาขอบคุณค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะคะไว้บนสมาร์ทโฟนทั้ง Android แล้วก็ iOS ค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcard Connect นะคะ MCOTCONNECT ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะเดี๋ยวก็ขอไปที่สุขภาพรักให้กับพี่ติ๊กก่อนตามสัญญาและหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงเรื่องของใครที่มีลูกอยู่ในยุคเจน4นะคะนี่เลยเด็กแรกเกิดเลยเด็กประถมเด็กมัธยมตอนนี้เจน4

ัดให้พี่ติ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชัยมานบอกว่าชัยมานก็เป็นคนหนึ่งที่มีลูกอยู่ในเจนซีเหมือนกันเด็กจะดีไม่ดีอยู่ที่ปกครองนะคะสอนสั่งด้วยนะคะผู้ปกครองก็เป็นคือครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญอยู่แล้วนะคะของคนทุกคนเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่นะคะจะเลี้ยงลูกในยุคนี้ทุกวันนี้ต้องบอกว่ายากลำบากมากๆนะคะการที่จะเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นไปตามยุคสมัยเนี่ยค่อนข้างที่ต้องทำความเข้าใจไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยุคสมัยนี้ลูกกับพ่อกับแม่เป็นเหมือนเพื่อนเลยนะคะเป็นเหมือนเพื่อนเลยมีอะไรคุยได้ทุกเรื่องนะคะไม่ได้มีช่วงวัยที่แตกต่างกันว่าเออนี่คือพ่อเรานี่คือแม่เราแต่ทุกวันนี้พ่อแม่จะต้องวัยรุ่นตลอดเวลานะคะจะต้องวัยรุ่นตลอดเวลาแล้วก็ทำตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนคนนึงที่ลูกสามารถหันมาเมื่อไหร่คุยได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะแต่ถ้าพ่อแม่ยังปิดกั้นการปรึกษาหรือการพูดคุยของลูกเนี่ยบางทีลูกพูดความจริงกับพ่อแม่รับไม่ได้นะคะบางทีลูกจะปรึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพ่อแม่บอกว่าอะไรก็คือห้ามไปหมดเลยนะคะห้ามทุกเรื่องเลยนะคะเตือนได้ค่ะนะคะเตือนได้แต่ต้องมีเหตุและผลเด็กทุกวันนี้เตือนได้ไหมเตือนได้นะคะแต่ต้องมีเหตุและผลที่ดีเลยแหละในการที่จะไปเตือนเขาหรือไปห้ามปรามเขาชนิดที่ว่าสักแต่เตือนหรือด่าอย่างเดียวนะคะรับรองว่าคุณควบคุมลูกไม่ได้แน่นอนนะคะเตือนอย่างเดียวด่าอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเหตุและผลมาอ้างอิงหรือมาพูดคุยด้วยเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่ฟังนะคะไม่ฟังวันนี้มี2เรื่องใหญ่ๆที่จะมาคุยนะคะเอาเรื่องเจนซีก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะมาคุยกันถึงเรื่องของข่าวดังนะคะเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นตอนเย็นในเมืองสุราษฎร์ธานีกับนักธุรกิจชื่อดังรายหนึ่งในสุราษฎร์ธานีที่ไปใช้บริการนวดหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปกันแล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในร้านนวดแผนไทยนะคะร้านหนึ่งบนโลตัสสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกันนะคะแต่หลายคนก็อาจจะทราบข่าวกันบ้างแล้วเนาะมาดูก่อนค่ะว่าเด็ก Gen Z เนี่ย Gen คืออะไร Generation ค่ะก็คือความแตกต่างกันของช่วงวัยนะคะ Gen Z แต่เขาจะใช้เป็นตัว Z นะคะอาจจะบางคนอาจจะเรียกว่า Gen Z อะไรอย่างเงี้ย Gen Z นะคะคือกลุ่มเด็กเยาวชนที่เกิดในระหว่างปีพ.ศ.2538ถึง2552นะคะหรือคริสตศักราช1995ถึง2009ในปี2569คือปีนี้เนี่ยก็จะมีอายุของเด็กอยู่ที่ประมาณ17ถึง31ปีนะคะ17ถึง31ปีเป็นกลุ่มคนที่เขาบอกว่ากลุ่มคนตรงเนี้ยเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล

0: นะคะอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียอย่างเต็มตัวนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงวัยที่ต่ำกว่านี้แล้วตอนนี้เนาะเจนซีก็คือยุคสมัยใหม่เลยเนี่ยเด็กประถมเด็กมัธยมต้นอะไรตอนเนี้ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะยุคดิจิทัลอินเทอร์เน็ตต่างๆที่มันเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวเลยก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองที่สูงมากๆแล้วมาดูกันนะคะว่าใครอยู่เจนไหนอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งเหมือนกับช่วงวัยของกระเพราเนี่ยเราอยู่ในช่วงไหนเอ่ยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งของกระเพราจะอยู่ในช่วงโอ้ยังไม่ถึง Gen X อ่ะกระเพราเป็น Gen Y นะคะใครที่อยู่ในช่วงเดียวกันกับกระเพราเนี่ยจะเป็น Gen Y Generation Y ค่ะอายุก็คือยุคใครที่เกิดยุค90เนี่ย Generation Y หมดนะคะใครที่อยู่ในยุค90ไม่ใช่เกิดในยุค90อยู่ในยุค90ยุค2000เนี่ยจะเป็น generation Y หมดเลยอายุจะอยู่ที่29ถึง45ปีจะเป็น generation Y นะคะส่วน Gen X ค่ะก็คือรุ่น45 up นะคะ Gen X เนี่ย45แต่ไม่เกิน60จะเป็น Gen X ค่ะส่วนใครที่เป็นผู้สูงอายุก็คือรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราแล้วแหละอายุ61ขึ้นไป61ขึ้นไปแต่ไม่เกิน79จะเป็นเจน B นะคะเจน B B boy เนาะเจน B ส่วนเจน Z เจน C เนี่ยเจน Z หรือเจน C เนี่ยเจน C ก็คืออยู่ในช่วงวัยอายุประมาณจริงๆแล้วก็คือ16ถึง28ปีโดยประมาณนะคะ16ถึง28ปีแล้วก็ยังมีเจนอัลฟาอีกนะเจนอัลฟาจะอยู่ในช่วงวัยอายุ1ถึง15ปีเนี่ยยิ่งมาเจนเนี้ยยิ่งแบบโอ้โหแล้วเด็กฉลาดมากค่ะนะลองสังเกตดูเวลาเราเจอลูกใครแล้วแบบช่างพูดช่างจาช่างฉอเลาะรู้ทุกเรื่อง AI ก็รู้นะคะจนบางทีพ่อแม่เหวอไปเลยตามไม่ทันเนี่ยเด็กยุคนี้รู้หมดแล้วเนี่ยเจนอัลฟาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเป็นยุคที่แบบการศึกษาอะไรก็ไหนจะเรียนภาษาอีกเรียนนู่นนี่นั่นนะเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมใครที่มีลูกอยู่ในยุคเจนอัลฟาก็คือ1ถึง15ปีเนี่ยลูกฉันทำไมฉลาดจังเลยรู้ทุกเรื่องเลยนะคะโอ้มันมากกว่าเจนซีอีกนะรุ่นเนี้ยแล้วก็เจนเบต้านะคะเจนเบต้าก็คือเป็นเบบี๋เลยแรกเกิดณปัจจุบันนี้นะคะเป็นเจนเบต้าทั้งหมดเป็น6เจนเนาะของเราเจเนอเรชั่น Y นะคะเหมือนชัยมานก็น่าจะเจน Y เนาะ ชัยมานก็คงเจน Y เหมือนกันทุกคนได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าอายุเท่าไหร่อยู่ในเจนไหนกันบ้างซึ่งแต่ละเจนเนี่ยความคิดความอ่านนะคะหรือการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยการกระทำก็จะมีการที่แบบแตกต่างกันไปนะคะเหมือนกับเจน Y Gen X เนี่ย Gen Y Gen X เนี่ยก็อาจจะยังแบบคือคล้ายๆกันอยู่นะคะระหว่าง Gen Y กับ Gen X เนี่ยความคิดความอ่านหรือการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะคะอ่ะดูจากเวลาต้องพักอีกแล้วพักกันครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาวิเคราะห์เรื่องของใครที่มีลูกอยู่ใน Gen Z เนี่ยจะต้องดูแลลูกยังไงจะต้องเข้าใจลูกยังไงและจะได้มารู้กันว่าสิ่งที่ลูกกำลังแสดงพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรให้กับพ่อกับแม่ทราบ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 0A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงาน

มนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย

0: ารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

โดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงที่2ค่ะวันนี้ขอพูดสาระเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะทักทายพี่อุดรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สบายดีจ้ามาฟังกันค่ะว่าเด็กเจนซีนะเขามีความคิดของเขาเป็นยังไงนะคะคือบทความนี้ค่ะเขาพูดถึงเรื่องของกล้องโทรศัพท์การถ่ายรูปลงโซเชียลของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ่ายรูปของลูกนะคะเพื่อที่จะมาอัพลงโซเชียลก็คือลง Facebook ลง TikTok อะไรก็ว่ากันไปนะคะลองคิดตามดูนะว่าลูกของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เขากำลังคิดอะไรอยู่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเผลอน้อยใจ อาจจะเผลอน้อยใจมาฟังกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแค่พ่อหรือแม่แค่ยกกล้องขึ้นมาเนี่ยลูกก็จะยิ้มให้ทันทีใช่ไหมคะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนยุคเราเนี่ยยุค Gen X Gen Y พวกเนี้ยก็เวลาสมัยก่อนก็คือถ่ายรูปกับกล้องถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอาไปอัดรูปไปล้างนะคะใส่อัลบั้มมานะคะอัลบั้มสมัยก่อนก็อัลบั้มนึง32รูปมั้ยคะแล้วใส่เป็นอัลบั้มกระดาษใช่ไหมคะพัฒนาเรื่อยๆมาเป็นอัลบั้มที่แบบเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นที่บ้านกระเพราเองเนี่ยกระเพราเป็นคนหนึ่งที่เก็บอัลบั้มรูปเอาไว้เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสนะคะมานั่งย้อนดูความทรงจำดีๆสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีโซเชียลไม่มี Facebook ไม่มี TikTok ไม่มี Instagram ให้เราได้โพสต์รูปเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำเราก็จะถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปกับเพื่อนถ่ายรูปกับสิ่งอื่นได้ก็แล้วแต่แล้วก็ไปล้างรูปแล้วก็มาเก็บไว้ในอัลบั้มเพื่อเอามาดูย้อนหลังเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีกลับมาย้อนดูเมื่อไหร่ก็ยังคงยิ้มได้ทุกครั้งก็เป็นคนนึงที่ชอบมากล้างรูปทีมันปึ้งๆกระเพราถ่ายรูปเก็บไว้เยอะมากนะคะเมื่อก่อนเสร็จแล้วพอไปกรุงเทพทีนึงก็จะขนไปล้างที่กรุงเทพเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยเขาล้างราคาถูกนะรูปนึงค่าล้างก็ไม่ถึง1บาทนะประมาณ50สตางค์25สตางค์ประมาณนี้ยิ่งล้างเยอะยิ่งถูกแล้วก็จะเลยขนไปล้างที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ใส่อัลบั้มบ้างไม่ได้ใส่บ้างเดี๋ยวก็คือเก็บไว้เพราะว่าเป็นคนชอบมากชอบเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะคะนั่นก็คือในยุคของเราแต่พอโตขึ้นมาเป็นเจนซีเนี่ยเด็กเจนซีเนี่ยพอพ่อกับแม่แค่ยกกล้องขึ้นมาเนี่ยค่ะกลับหันหน้าหนีและบอกไม่เอาลบเดี๋ยวนี้แม่ลบเดี๋ยวนี้พ่อบางคนถึงขั้นไม่ชอบให้โพสต์รูปตัวเองเลยพ่อแม่หลายบ้านก็เลยต้องแอบน้อยใจนะคะเพราะว่าอยากจะมีภาพไว้เตือนความทรงจำในแต่ละช่วงวัยของลูกแอบคิดว่าทำไมลูกถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มาฟังในมุมจิตวิทยาพัฒนาการกันค่ะในมุมของจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยุคใหม่ที่กำลังพยายามมีตัวตนของตัวเองโดยเฉพาะเด็กเจนซีเนี่ยเขาเติบโตมาในโลกที่ภาพหนึ่งภาพอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ตลอดไปเขาจึงมองว่ารูปถ่ายไม่เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อีกแล้วที่มันถูกเก็บไว้ในอัลบั้มแต่สิ่งที่พ่อแม่ควรเข้าใจมีดังนี้ค่ะ 1. เด็กยุคเจนซีโตมากับสายตาคนทั้งโลกคนรุ่นก่อนถ่ายรูปเก็บไว้ดูในอัลบั้มตามที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เด็กเจนซีเนี่ยโตมากับ Facebook TikTok Instagram ที่ทุกอย่าง

ูกโพสต์ลงบนโซเชียลหมดถูกแชร์ถูกแคปหน้าจอถูกวิจารณ์ได้เสมอเขาจึงมีความรู้สึกระวังในเรื่องของภาพลักษณ์ตัวเองมากกว่าที่พ่อแม่เคยเป็นนะคะรูปที่แม่มองว่ามันน่ารักนะลูกแม่ว่ามันน่ารักนะลูกอาจจะมองว่าไม่พร้อมให้คนอื่นเห็นโลกออนไลน์ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกมองถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาสองสิ่งที่พ่อแม่ต้องเข้าใจก็คือวัยรุ่นคือช่วงที่กำลังสร้างตัวตนตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการนะคะของอิลิกเนี่ยวัยรุ่นนะคะอยู่ในช่วงค้นหาว่าฉันคือใครกำลังมองหาตัวตนตัวเองอยู่ว่าฉันคือใครเขาจึงเริ่มต้องการควบคุมภาพลักษณ์ร่างกายพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ไม่อยากให้พ่อแม่ถ่ายรูปบางครั้งมันคือการบอกว่าแม่หนูอยากเลือกเองว่าโลกจะเห็นหนูแบบไหนนะคะโลกจะเห็นหนูแบบไหนซึ่งเป็นพัฒนาการปกติของการเติบโตนักจิตวิทยาบอกว่าเป็นพัฒนาการปกติของการเติบโตนะคะ3ค่ะเด็กยุคนี้มีความกังวลเรื่องของรูปลักษณ์มากกว่าที่คิดโซเชียลทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาผิวต้องดีหุ่นต้องเป๊ะหน้าต้องพร้อมเพราะว่าน้อยนะคะที่จะเห็นภาพที่ไม่ได้สวยงามลงบนโซเชียลพอลงโซเชียลปุ๊บคือมันเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนต้องเห็นเราต้องสวยเราต้องดูดีเราต้องแต่งตัวสวยๆเราต้องหุ่นดีๆผิวต้องดีผมต้องเป๊ะเพื่อออกสื่อต้องการให้เพื่อนได้ชื่นชมกดไลค์กดเลิฟอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ถ่ายระหว่างที่เด็กกำลังอ้าปากกินข้าวอ้าปากพูดนั่งเว๋อๆนะคะพ่อแม่อาจจะมองว่าเอ้ยมันน่ารักดีนะลูกอะไรอย่างนี้เด็กไม่ต้องการสื่อภาพลักษณ์เหล่านั้นให้คนอื่นเห็นค่ะนะคะไม่ต้องการสื่อภาพลักษณ์เหล่านั้นให้ตนเองเห็นแม้ลูกจะดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วนะคะเด็กจำนวนมากกังวลเรื่องของหน้าตาตัวเองสูงกว่าที่พ่อแม่รู้ดังนั้นค่ะเวลาที่ลูกถูกแอบถ่ายหรือถูกถ่ายแบบลูกไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้แบบนั่งแอคชั่นให้ถ่ายแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะเผลอๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเสียการควบคุม4ค่ะลูกไม่ได้เกลียดแม่หรือไม่ได้เกลียดพ่อแต่กำลังแยกตัวเองนะแยกตัวตนออกมาจากครอบครัวเด็กเล็กมักจะภูมิใจที่อยู่กับพ่อกับแม่แต่พอเขาเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นสมองจะเริ่มให้ความสำคัญกับการยอมรับจากเพื่อนแล้วก็สังคมมากกว่าพ่อแม่ค่ะเขาจึงเริ่มที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นไม่อยากถูกมองว่าเป็นเด็กของแม่เป็นลูกแงลูกแงไปไหนพ่อแม่ก็รับทรงตลอดเวลานะคะนี่คือธรรมชาติของการเติบโตค่ะที่ไม่ใช่สัญญาณว่าความรักระหว่างพ่อแม่ลูกมันลดลง5ค่ะการแอบถ่ายหรือว่าโพสต์โดยที่ไม่ถามลูกนะคะอาจทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกเคารพสำหรับพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าก็ลูกของเราอะทำไมจะโพสต์ไม่ได้อะฉันก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆในช่วงวัยของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกรู้สึกว่าถูกตัวเองไม่ได้ถูกเคารพในสิทธิ์นะคะในสิทธิ์แต่สำหรับเด็กเจนซีเนี่ยเรื่องของสิทธิในภาพตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กจริงจังมากนะคะเพราะฉะนั้นการถามก่อนโพสต์เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องมากจนเกินไปเขาถึงบอกว่าให้พ่อแม่เนี่ยถ่ายรูปได้นะบางครั้งเราต้องถามก่อนนะว่าลูกรูปนี้แ

0: เรื่องมากจนเกินไปเขาถึงบอกว่าให้พ่อแม่เนี่ยถ่ายรูปได้นะบางครั้งอะแต่ต้องถามก่อนนะว่าลูกรูปนี้แม่จะโพสได้ไหมเอาแม่เอารูปนี้โพสได้ไหมอะลูกอะไรกำลังอาจจะอยู่ในช่วงของความรู้สึกเขินอายกำลังอยู่ในช่วงความรู้สึกที่แบบเกิดอาการไม่มั่นใจหรือกำลังพยายามเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองและความสัมพันธ์ที่ดีในวัยรุ่นอาจไม่ใช่การได้รูปคู่เยอะที่สุดแต่คือการที่ลูกยังรู้สึกว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วปลอดภัยนะคะพอจะเป็นตัวเองได้นะคะวันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้นเนี้ยค่ะนะคะข้อความพอเปิดแล้วข้อความมันหายสักครู่เดียวนะคะโอเคเด็กเขาอยากจะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเขาพอที่จะเป็นตัวเองได้พอวันหนึ่งเมื่อเขาโตพอเนี่ยเขาก็อาจจะกลับเดินเข้ามาหากล้องเองพอเขาโตมากพอผ่านช่วงวัยของเจนซีไปได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการที่เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่มากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่มากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเองได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากพอหรือเป็นพ่อคนแม่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้าใจมุมมองของพ่อกับแม่มากยิ่งขึ้นวันนั้นเขาอาจจะเดินกลับมาหากล้องเองให้พ่อแม่ถ่ายก็เป็นไปได้ค่ะและตอนนั้นนะคะรูปนึงเขาบอกว่ามันจะมีค่ามากกว่าภาพที่มันสวยงามอย่างเดียวแต่มันจะคือความทรงจำว่าแม้ในวันที่เขากำลังค้นหาตัวเองแม่ก็ยังเข้าใจเขาเสมอนะคะนี่ก็คือหลักคำแนะนำของจิตวิทยานะคะในเรื่องของการพัฒนาการของเด็กนั่นเองค่ะนะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในยุคเจนซีเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจลูกยังไงนะคะแล้วก็การที่ลูกได้แสดงพฤติกรรมออกมาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ฟังบทความนี้แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยคือลูกไม่เอาพ่อแม่หรอลูกไม่รักเราแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นพัฒนาการของเด็กที่เด็กอยู่ในช่วงวัยที่เติบโตมาพร้อมกับการจับตามองของโลกไปนี้ค่ะเพราะทุกวันนี้มันไม่มีใครเอารูปถ่ายแล้วไปอัดล้างรูปใส่อัลบั้มไว้เก็บดูแล้วอะค่ะถ่ายปุ๊บบางคนถ่ายปุ๊บอัพเลยนะคะไม่ผ่านการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นแต่พ่อแม่บางคนก็ยังน่ารักนะคะกลัวลูกไม่สวยคุณแม่เองก็กลัวตัวเองไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาไปเข้าแอปพลิเคชันในการใช้แอปนู้นแอปนี้มาตกแต่งนิดนึงให้มันสวยงามเพื่อที่จะได้โพสต์ลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกวันนี้เวลาถ่ายอะไรเราก็จะโพสต์ลงโซเชียลนะคะโพสต์ลง TikTok โพสต์ลง Instagram อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหมายความว่าภาพหนึ่งภาพของเราไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแต่มันจะถูกจับตามองด้วยสายตาของบุคคลอื่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่รูปหนึ่งรูปนะคะแล้วเด็กรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่มั่นใจหรือว่ารูปนี้ฉันขี้ริ้วขี้เหร่หรือเปล่าฉันกำลังอ้าปากหัวอยู่หรือเปล่าเขาไม่มั่นใจที่จะให้รูปของเขาเหล่านี้ออกสื่อโดยที่เขาไม่อนุญาตที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปลงได้เนี่ยเพราะว่าในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะในเรื่องของการถูกเปรียบเทียบในสังคมเนี่ยมันเยอะมากนะคะรายละเอียดยิบย่อยมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้จึงต้องทำตัวเปรียบเสมือนที่เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเข้าใจทุกช่วงวัยของการเติบโตของลูกเพื่อที่มีอะไรเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าพ่อแม่ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาพ่อแม่ยังเป็นอีกคนนึงที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ได้มีกำแพงอะไรมาขวางกั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ยุคปัจจุบันเนี่ยต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของช่วงวัยที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั่นเองค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่จัดให้แล้วนะคะน้องเต้สำหรับเพลงนี้น้องเต้บอกว่าพี่กะเพราลองฟังแล้วมันเพราะนะโนราด่าผัวจ้ะ

ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆน้องเตห้ามทวงนะเปิดได้ฟังแล้วนะเออทวงมา2วันแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังทวงมา2วันละเดี๋ยวปิดท้ายไว้สักนิดนึงนะคะกับประเด็นที่พูดค้างเอาไว้ค่ะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่ร้านนวดแห่งหนึ่งบนโลตัสสุราษฎร์นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราไปนวดไปร้านนวดเนี่ยนวดแผนไทยนะคะนวดสปาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือสถานที่แห่งนี้ค่ะสถานที่เหล่านี้แม้แต่กระทั่งบางทีร้านเสริมสวยเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีการติดป้ายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดป้ายเพื่อที่จะบอกกล่าวผู้ที่จะมาใช้บริการก็คือว่าขอความกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์นะคะเพื่อเป็นการงดการรบกวนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขอความกรุณางดใช้เสียงเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้อื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนเข้ามาใช้บริการมากกว่า1นะคะมากกว่า1มากกว่า2แล้วก็มันมีคนอยู่หลายคนในนะที่นั้นแล้วเวลาเราไปนวดสปาไปนวดโบราณนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งไปเข้าร้านเสริมสวยนอนสระผมทุกอย่างถือว่าเป็นอารมณ์ที่เราอยากจะไปผ่อนคลายนะคะไปใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายพักสมองบางคนเป็นนอนให้เขาสระผมนวดหัวเบาๆสบายๆโอ้ยคนข้างเตียงพูดเสียงดังพูดไม่หยุดนะคะเราก็รู้สึกอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกันเราอยากจะผ่อนคลายอยากจะพักผ่อนสมองอ่ะเช่นเดียวกันนะคะเราไปนวดเนี่ยด้วยความรู้สึกของกระเพาะเองเนี่ยกระเพาะก็รู้สึกว่าเวลาเราไปนวดนะคะบางทีคนนวดอ่ะไม่พูดอะไรหรอกนะคะคนที่เป็นหมอนวดอ่ะพูดเสียงดังพูดข้ามเตียงกันก็โอ้ยรู้สึกแบบเบาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนที่ไปนวดอ่ะทุกคนอยากจะรู้สึกแบบมาพักผ่อนมาผ่อนคลายเอาจริงๆแล้วต่อให้เขาไม่มีป้ายเขียนไว้นะคะเราเองก็คือเขาเรียกว่ามารยาทของการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นคือเป็นสิ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีนะคะในเรื่องของมารยาทการเข้าสังคมนะคะมันก็จัดอยู่ในข้อนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ายิ่งมีป้ายเตือนเนี่ยเรายิ่งจะต้องระมัดระวังเลยแม้แต่กระทั่งที่เราเข้าไปพบหมอนะคะไปพบหมอหมอนัดเข้าไปพบหมอก็ต้องปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะเพราะมันลดการที่จะไปรบกวนผู้อื่นนั่งคุยกับหมอกำลังซักประวัติถามข้อมูลคุณหมอให้คำแนะนำเสียงไลน์ดังตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตลอดเวลาหรือมีโทรศัพท์เข้ามันทำให้เสียสมาธิมันทำให้มันเกิดการรบกวนนะคะนะคะมันเกิดการรบกวนในที่ประชุมก็เช่นเดียวกันต้องปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะนะคะถ้าไม่ปิดไปเลยไม่ปิดเครื่องไปเลยก็ตั้งระบบสั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์ในกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะนั่นคือเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมไม่ใช่ว่าเขานั่งประชุมกันในวาระสำคัญเสียงโทรศัพท์ดังลั่นเลยอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะหันมามองที่คุณคนเดียวแน่นอนนะคะโทรศัพท์ไลน์ดังไม่หยุดเลยนะคะเขาก็จะหันมามองด้วยสายตาเขาจะไม่พูดนะถ้าเหมือนกับในที่ประชุมเนี่ยเขาจะไม่พูดนะแต่ทุกคนจะหันมามองด้วยสายตาที่คุณทุกสายตาจะจ้องมาที่คุณแล้วเราจะรู้สึกละอายใจตัวเอง

0: ราะฉะนั้นเข้าที่ประชุมปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นั่งอบรมปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะมันเป็นมารยาทพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีนะคะแล้วเราก็จะต้องรู้ได้ด้วยตนเองนะคะว่าเราควรที่จะ อยู่ในสถานที่ไหนควรที่จะมีพฤติกรรมอะไรยังไงนะคะแต่เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ร้านนวดนะคะก็เป็นเตียงนวดหลายเตียงนะคะอยู่ติดกันคนก็เป็นนวดบริการปกตินะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังนวดอยู่แล้วประมาณว่ามีการใช้โทรศัพท์แล้วก็มีการแบบพูดคุยเสียงดังนะคะแล้วก็นักธุรกิจรายนี้นะคะก็อยู่เตียงข้างๆกันนะคะแล้วก็มีการพูดข้ามเตียงซึ่งก็จะมีผ้าม่านกั้นนะคะพูดข้ามเตียงไปว่าขอความกรุณาขอความกรุณาแบบงดใช้เสียงหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอความกรุณาแบบว่าแบบพูดเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะ5โมงกว่าๆค่ะของวันที่25พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะที่ร้านนวดร้านหนึ่งนะคะในโลตัสสุราษฎร์ค่ะซึ่งก็นอนนวดแผนโบราณอยู่ภายในห้องปกตินะคะแล้วก็มีผู้ชายวัยประมาณ30ปีซึ่งก็นวดอยู่เตียงติดกันเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือแล้วก็เสียงแจ้งเตือนทางไลน์ดังต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะก็เลยมีการเอ่ยปากนะคะด้วยถ้อยคำสุภาพว่าขอกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับนะคะแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้ค่ะนะมีแบบชนวนเดือดเกิดขึ้นเลยค่ะชายคู่กรณีก็เกิดไม่พอใจหลังจากที่ถูกเตือนก็เดินออกมาจากห้องนวดของตัวเองแล้วก็มาเอะอะโวยวายจะเข้ามาทำร้ายร่างกายแต่ก็มีพี่พนักงานที่เป็นหมอนวดเนี่ยเข้าห้ามไว้นะคะเข้าห้ามไว้ทันเรื่องก็ยังไม่จบค่ะจากในคลิปนะเพราะมันจะมีคลิปด้วยนะคะชายคนนี้นะคะก็เลยแบบยังมีการพูดจาข่มขู่ด้วยนะคะตามคลิปเนี่ยได้ยินชัดเจนคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะได้ยินชัดเจนเลยว่าจะพาพวกมารุมนะคะจะเอาให้ถึงป่าช้านะคะสงสัยต้องไปนวดที่เปลวแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นถ้อยคำลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการกล่าวโดยการใช้คำพูดว่ารู้จักน้อยไปซะแล้วนะคะรู้จักกูน้อยไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่ากูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นการใช้คำพูดในการข่มขู่เอาชีวิตอย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันนะคะมีการท้ากันด้วยค่ะท้าว่าให้ทางคู่กรณีเนี่ยหมายถึงว่าคู่กรณีเนี่ยฝ่ายที่เป็นคนหาเรื่องเนี่ยก็มีการท้าฝั่งนักธุรกิจว่าแน่จริงก็ท้ามาสิอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไปหาพวกมาทำร้ายร่างกายประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดจากในร้านนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีสื่อที่ได้ปล่อยคลิปลงไปในโซเชียลนะคะดราม่าส่วนใหญ่ก็เขาก็เข้าไปอ่านด้วยนะว่าดราม่าใครพูดอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะเทไปทางฝักคู่กรณีว่าประมาณเรื่องของมารยาททางสังคมนั่นแหละค่ะนะคะทางมารยาททางสังคมว่าเราอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราต้องมีมารยาททางสังคมนิดนึงนะคะอ่ะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกตัวคู่กรณีมาเพื่อที่จะมาซักถามหาข้อเท็จจริงนะคะกับเหตุการณ์วินาทีนั้นที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเรื่องนี้อัปเดตอะไรมาก็เดี๋ยวอาจจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะวันนี้ก็มีสาระมากกว่าปกตินิดนึง เจอกันเวลา 5:00-6:00 นะคะกับรายการก่อนตะวันลาค่ะยังมีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนกลับบ้านส่วนช่วงเวลานี้กะเพราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลเร่งสอบเหตุมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันถูกทำร้ายกลางสุขุมวิทสั่งเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนได้รับบาดเจ็บกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขาจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บ28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไปชายเมายาคลั่งกลางเมืองศรีสะเกษชักปืนจ่อยิงตำรวจระหว่างตรวจค้นตำรวจงานจราจรเมืองศรีสะเกษเรียกตรวจชายขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธบริเวณถนนรัตนวงศาช่วงระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจค้นกลับพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจากนั้นชายต้องสงสัยพยายามคว้าอาวุธปืนขึ้นจะยิงใส่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในป่าหญ้าข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนรินทร์บุบตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษสั่งการด่วนระดมกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายดนัยทวีอายุ21ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องพยายามเอาศีรษะโขกกับกระบะรถตำรวจหลายครั้งพร้อมกัดลิ้นตัวเองตะโกนว่าอยากตายและจะกระโดดออกจากรถในรถจักรยานยนต์พบยาบ้า4เม็ดซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด .386 นัดบรรจุอยู่ภายในแมกกาซีนปืนครบชุดโดยคนร้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาและมีอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงตำรวจได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวราวุฒิหนุนกนอจับมือศาสตร์ศึกษาธิการและอว.เชื่อมโยงการศึกษายกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โดยเร็วในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หนึ่งแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนนักศึกษามุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่นการเขียนโค้ดการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าโดยได้นำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้จะตั้งกนอ. Academy ร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go Green
8: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเล่นกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
9: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันชั่วโมงแรกเราอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายปิติน้ำส้มคนสวยนะคะสวัสดีคุณมนัสด้วยน้องต้นน้ำสวัสดีครับเปียอนุพงศ์สวัสดีตอนบ่ายนะคะรับฟังทุกชั่วโมงเหมือนเดิมทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยจ้ามาในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มกันเหมือนกับว่าเปิดสอนเปิดเรียนหนังสือเลยนะคะมีข้อมูลมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับพักผ่อนแบบเต็มที่นอนยังไงให้มีสุขภาพดีนะคะวันนี้นำมาฝากกันตั้งใจเอาเรื่องนี้มาฝากเลยเพราะว่ามีหลากหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนหลับแบบไม่เต็มที่ประสิทธิภาพในการนอนนะคะเรื่องสุขภาพของการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากๆเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยบางคนต้องไปหาหมอนอนไม่หลับต้องไปทำสลีปเทสกันบ้างนะคะเวลาหาหมอเนี่ยก็จะมีการทำสลีปเทสเนาะเวลานอนเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจว่าอัตราการเต้นหัวใจการนอนหลับเป็นยังไงบ้างนะคะผ่านไป1คืนเรามีการหยุดเต้นการหายใจหยุดหายใจไปหรือเปล่าในการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนำกฎการนอนการพักผ่อนมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็สุขภาพเรื่องของการนอนเนี่ยสำคัญมากๆค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปปรับใช้กันด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: บางคนสงสัยเลยว่าการนอนหลับเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์ด้วยหรอที่จริงนอนแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้ามีกฎหรือว่ามีระเบียบในการนอนในการมีวินัยกับตัวเองนี่ก็จะดีมากๆเลยค่ะวันนี้เลยนำกฎ13210มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นสูตรลับในการหลับลึกสนิทกับการนอนของเราค่ะเป็นสูตรลับเลยนะถ้าใครที่นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอนอนพักผ่อนไม่เต็มที่รู้สึกว่านอนครบ8ชั่วโมงแล้วแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกเพลียเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้นอนเลยนะคะวันนี้ลองนำกฎนี้ไปใช้ดูค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าได้รีเซ็ตร่างกายของเราให้พร้อมนอนหลับได้พักผ่อนแบบจริงๆนอนแบบเต็มอิ่มนะคะวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นสูตรที่สามารถใช้ได้นะคะหลับลึกหลับสนิทนะคะหลับแบบการนอนเนี่ยสบายมากๆเลยและกด13210เนี่ยเป็นสูตรที่ทำให้เราเนี่ยหลับได้สบายมากๆ10ตัวแรกนะคะเลข10ตัวแรกเนี่ยก็คือ10ชั่วโมงก่อนนอน10ชั่วโมงก่อนนอนมีอะไรบ้างที่เราควรจะปฏิบัติก็คืองดคาเฟอีนชากาแฟน้ำบัดลมเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ตื่นตัวมากเกินไปเวลาถึงเวลานอนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง10ชั่วโมงก่อนนอนนะนะคะจำไว้เลยว่างดกินพวกชากาแฟที่มีคาเฟอีนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยงดไปเลยนะคะเลข3ค่ะ3ชั่วโมงก่อนนอนหยุดกินอาหารมื้อหนักหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนแบบเต็มที่ได้พักผ่อนแบบจริงๆค่ะเลข2ค่ะ2นะคะเป็น2ชั่วโมงก่อนนอนหยุดทำงานหยุดเครียดหยุดความกังวลต่างๆนะคะหยุดให้หมดเลยนะหยุดทำงานลดความเครียดลดความกังวลต่างๆก่อนนอนนะคะ1ชั่วโมงก่อนนอนค่ะงดอะไรบ้างงดเล่นมือถือแท็บเล็ต iPad ดูทีวีอะไรเงี้ยงดไปเลย1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยควรจะเตรียมตัวเข้าสู่การนอนการพักผ่อนเปิดโหมดพักผ่อนเปิดโหมดพระจันทร์ในมือถือได้เลยห้ามรบกวนได้เลยนะคะคุณผู้ฟังและเลข0สุดท้ายค่ะ0เนี่ยเป็นการงดเลื่อนการปลุกนะคะบางคนตื่นตอนเช้าด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีนาฬิกาปลุกติดแล้วต้องมีนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้าไปทำงานนะคะเลข0นี่ก็คือ0งดเลื่อนการปลุกนะจ๊ะต้องตื่นทันทีเลยเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาห้ามเลื่อนกดเด็ดขาดค่ะถ้าเราเลื่อนกดไปเรื่อยๆเหมือนตื่น6โมงใช่ไหมสมมติตื่น6โมงเช้าตั้งอีกที6โมง6โมงเช้าและ6โมง6โมงครึ่ง6โมง20นาทีคือพอได้ยินเสียงปุ๊บก็กดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะมันทำให้การนอนของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนอกจากว่าถ้าเราตื่นแล้วตื่นเลยนะคะเพราะถ้าเราหลับต่อมันก็เป็นการรบกวนการนอนอีกทำให้เราไม่สดใสแล้วก็รู้สึกว่าไม่เฟรชนะคะและถ้าเราตื่นปุ๊บเนี่ยจากการปลุกครั้งแรกถึง6โมงเช้าเนี่ยทำให้เราตื่นแล้วรู้สึกว่ามันจะเฟรชมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นกฎพวกนี้นำไปใช้ได้นะคะคุณผู้ฟัง 13210ค่ะ10ชั่วโมงก่อนนอนงดคาเฟอีน3ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยงดอาหารมื้อหนักแอลกอฮอล์นะคะ2ชั่วโมงก่อนนอนลดการทำงาน1ชั่วโมงก่อนนอนงดเล่นมือถือและเลข0ตัวสุดท้ายค่ะงดการเลื่อนปลุกนาฬิกาปลุกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองนำไปปรับใช้ดูค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะได้มีประสิทธิภาพและก็สุขภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: นำเพลงเพราะๆมาฝากกันต่อเนื่องในชั่วโมงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีคุณอัญชลีด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในครึ่งชั่วโมงนี้นะคะนำข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเนี่ยฝากเรื่องของการนอนหลับไปแล้วนะคะช่วงนี้ขออนุญาตฝากเรื่องการใช้โซเชียลกันหน่อยค่ะใช้โซเชียลเนี่ยเราก็ต้องใช้มันถูกวิธีแล้วก็มีสติกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังบางคนเสพโซเชียลเยอะๆเนี่ยก็ไม่ดีเราต้องมีเวลาที่จะดีท็อกซ์มันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะมีงานวิจัยที่เผยข้อมูลออกมาหลากหลายงานมากๆนะคะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องห่างจากโซเชียลมีเดียกันบ้างค่ะเพื่อช่วยให้เรานะคะลดความวิตกกังวลได้ค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่พบว่าการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ค่ะเป็นการพักจากโซเชียลแบบชั่วคราวแม้แค่ไม่กี่วันนะคะก็สามารถช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้นอนหลับดีขึ้นได้ค่ะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าพอหยุดไถฟีดปุ๊บชีวิตก็เงียบขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาคิดได้นะคะเกี่ยวกับการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะและสิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เล่นน้อยลงแต่อยู่ที่ตัวเราค่ะใช้โซเชียลแบบไหนมากกว่านะคะอันนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆเลยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนกันใช้ทำอะไรบ้างใช้ในการทำงานหาลูกค้าหรือว่าใช้ในการถ่ายฟีดดูเพื่อบันเทิงอย่างเดียวนะคะเคยลองทำโซเชียลดีท็อกซ์กันบ้างไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้เนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจะช่วยให้เราเนี่ยลดความกังวลเกี่ยวกับโลกโซเชียลภายนอกด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีก่อนหมดเวลากันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีดินเน่ามาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบถึง25ชนิดเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดเลยนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงบนดินได้เลยสามารถใช้ครอบคลุมค่ะใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ที่พูดมาค่ะราคาสุดคุ้มเพียง699บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดค่ะแถมฟรีดินปรับมานะคะราคาเพียง699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปจะฝากทุกคนย้อนวันวานผ่านบทเพลงกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะคุณผู้ฟัง

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองเตรียมฟันเด็ดขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจสำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรประกอบด้วยมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายถือว่าบกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งในอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในอำเภอจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,037 ล้าน 960,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1วัตถุประสงค์ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพื้นที่รวมทั้งผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าโดยในระยะที่2นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2570 ถึง 2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี 2574 ถึง 2582 ในสถานศึกษาทั่วประเทศแม่ทัพภาคที่1ย้ำให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา17นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายหน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

0: Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันค่ะในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงบทเพลงเพราะๆที่เราคุณผู้ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสตริงยุค70 80 90ค่ะในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงสตริงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงค่ะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยแนะนำเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445นะคะคุณผู้ฟังทักทายทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage คลื่นวิทยุ FM 102 MHz ชั่วโมงนี้สายหมอกอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงพาทุกคนย้อนวันวานไปฟังเพลงกันค่ะใครคิดถึงวันวานกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลย

บทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีย้อนวันวานค่ะผ่านบทเพลงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงการย้อนรางวัลนะคะย้อนกลับไปเนี่ยถ้าย้อนจริงๆมันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้หรอกค่ะคุณผู้ฟังแต่บทเพลงเพราะๆนี่แหละที่จะทำให้เรากลับไปคิดถึงวันวานนะคะได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศเก่าๆอีกครั้งผ่านบทเพลงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตยกเรื่องของการใช้ชีวิตของคนในแต่ละยุคแล้วก็ในแต่ละรุ่นนะคะในแต่ละรุ่นจริงๆมันก็จะมีเป็นแต่ละเจนเจเนเรชันต่างๆที่เราเห็นเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์

0: C เนี่ย Gen X Gen C อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ Gen Alpha ล่าสุดนะคะมีการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นเจเนอเรชันไหนนะคะอยากจะให้มาพูดคุยแล้วก็แชร์กันได้เลยค่ะส่งต่อความคิดต่างๆกันได้อยู่ใน Baby Boomer ไหมอยู่ Gen Y Gen X นะคะ Gen อะไรกันบ้าง Gen C อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราต้องบอกเลยว่าในยุคที่โลกโซเชียลระบบปัญญาประดิษฐ์AI ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าคนแต่ละรุ่นเนี่ยมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแล้วพอมาประกอบกับการใช้สื่อโซเชียลต่างๆก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละรุ่นใช้สื่อโซเชียลกันใช้ในประโยชน์ด้านไหนเสพสื่อกันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังวัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะเช่น Gen Z เนี่ยช่วงนี้เขาก็จะหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพการลงทุนกับตัวเองมากขึ้นค่ะทั้งด้านสุขภาพแบบรวมหรือว่าเวลเนสนะคะและเทรนด์สุขภาพแบบเวลเนสตอนนี้เนี่ยมาแรงมากๆเลยถ้าสังเกตก็จะเห็นเลยค่ะว่าหลากหลายธุรกิจแล้วก็หลากหลายองค์กรหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆที่ให้เวลเนสเนี่ยขึ้นมาเป็นช้อยส์หรือว่าสิ่งที่สำคัญต้นๆเลยนะคะของการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาลงทุนกับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังเวลเนสมาอันดับแรกนะคะความมั่นคงทางด้านการเงินและการแสวงหาความจริงใจในการใช้ชีวิตค่ะโดยที่เทรนด์ที่โดดเด่นเนี่ยก็มีเรื่องของเวลเนสนะคะอันดับแรกการเงินการลงทุนค่ะสมดุลชีวิตในการทำงานหรือว่า work life balance นะคะ work life balance ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละนะคะคนรุ่นใหม่ Gen Z ให้ความสนใจเป็นอย่างมากการท่องเที่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะการสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่นนี่เป็นการลดการใช้จ่ายแบรนด์เนมแบบฟุ่มเฟือยหันมาใช้สินค้าที่สะท้อนตัวตนและสนับสนุนแบรนด์ไทยและสินค้าในชุมชนขึ้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสำรวจแล้วเราก็เห็นกันได้แบบชัดเจนเลยนะคะในสังคมที่เห็นเลยว่าเจนซีอ่ะเขาหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ไม่ได้หวือหวากับของแบรนด์เนมการติดเทรนหรือว่าการติดแกรมอะไรขนาดนั้นแล้วนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่วัยรุ่นเจนเนี่ยหันมาสะท้อนย้อนกลับมานะคะเพราะบางคนบอกว่าในยุคที่ AI มันพัฒนาไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อแพลตฟอร์มต่างๆคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่าง example คลิปเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยมันโดน AI generate ไปหมดเลยจนบางทีเราไม่รู้เลยว่าอันนี้มันของจริงหรือคนแสดงหรือว่า AI ระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นการป้อนคำสั่งใส่พร้อมลงไปนะคะในแพลตฟอร์มนี้ในแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วคือเราไม่รู้เลยบางคนมองไม่ออกเลยจริงๆนะคะมองไม่ออกเลยจริงๆว่ามันเป็นสื่อที่สร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นเพราะระบบปัญญาประดิษฐ์นี่แหละสร้างเพลงยกตัวอย่างเพลงเลยค่ะเพลง AI ตอนนี้ก็คือมีเสียงคนร้องที่แบบว่าโอ้โหเยอะมากๆเสียงเพลงที่ร้องบางคนฟังว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงคนน่ะแต่เป็นเสียงคนที่แบบเราไม่เคยรู้เลยว่านี่มันเสียงศิลปินคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ AI ก็ร้องเพลงได้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังในยุคเนี้ยเป็นยุคที่ว่าAI มันจะครองจักรวาลแล้วอันนี้พูดจริงๆเลยนะคะมันจะครองจักรวาลไปแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นคนยุคในแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีการใช้นะคะ AI ที่มันใช้ในทางที่ดีมันก็ดีแต่พอมาใช้ในทางที่ผิดพลาดหรือว่าบางทีเราให้ AI เนี่ยควบคุมเราเยอะเกินไปนะคะเราต้องรู้เท่าทันเช่นมีความกังวลเรื่องของการทำงานบางคนบอกว่าหูย AI เข้ามาไม่จำเป็นต้องมีพนักงานคนตกงานเยอะแยะใช่นะคะมันก็ถูกต้องถ้าคุณคิดแบบนี้ถ้าคุณไม่มีการพัฒนาหรือว่าการที่เราจะอยู่กับพวกเครื่องมือต่างๆเนี่ยไปได้นะคะถ้าเราอยู่แบบเดิมอยู่เท่าเดิมทำงานแบบเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆแน่นอนค่ะว่าระบบต่างๆในโซเชียลหรือว่าระบบ AI ที่เขาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะมาครอบงำคุณแล้วก็ทำงานแทนคุณได้สบายมากๆเพราะฉะนั้นเราเกิดก่อน AI ค่ะคุณผู้ฟังอย่าคิดแบบนี้นะคะเราเกิดก่อน AI เราเป็นมนุษย์ ครื่องมือ AI ต่างๆปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันก็มาจากสมองของมนุษย์คนเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่ได้นะคะกับสื่อโซเชียลกับโลกต่างๆกับโลกแบบว่าไร้พรมแดนขนาดนี้เราก็ต้องพัฒนาตาม AI ไปด้วยหรือว่ารู้จักการประยุกต์ใช้นะคะเป็นการอะแดปต์รู้ให้เท่าทันเราต้องรู้เท่าทัน AI นะไม่ใช่ให้ AI เนี่ยมาหลอกเราหรือว่ามาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้มาทำร้ายเรานะคะหลากหลายเคสมากๆเลยที่มีระบบพวกนี้ในการโทรมาเป็น call center บ้างแหละเป็นการใช้ AI generate รูปออกมาเป็นวิดีโอหลอกให้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการปรับตัวและก็การใช้ประโยชน์นะคะประโยชน์ของ Gen Z และ Gen Alpha เนี่ยเขาก็เร่งมีความรู้นะคะเร่งสปีดด้วยการใช้AI ที่ใช้ในทางที่ถูกต้องเช่นการใช้ AI ในการช่วยคิดงานการใช้ในการทำวิจัยหาข้อมูลต่างๆนะคะเป็นการสร้างธุรกิจให้กับตัวเองได้หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆเขาสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเสียงของวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่กำลังสะท้อนสังคมตรงนี้เนี่ยเป็นการถอยหลังกลับมามองนะคะถึงจะมีเทคโนโลยีที่มันเก่งแค่ไหนแต่พวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่สัมผัสด้านลบของเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเริ่มที่จะสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจออกมาเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ต้องการความเป็นมนุษย์มากขึ้นการต่อต้านแบบเงียบๆนะคะคุณผู้ฟังการต่อต้านแบบเงียบๆนะแล้วก็การโหยหาสิ่งที่จับต้องได้เช่นอะไรล่ะจับต้องได้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นงานฝีมืองานต่างๆการจดมือนะคะการจดโน้ตด้วยเลคเชอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเป็นการสะท้อนกลับมาเพราะว่าสิ่งต่างๆที่พวกเขาโตมาพอเขาโตมาในยุคนี้ปุ๊บเขาก็จะเห็นพัฒนาการของ AI เลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาหวยหาสิ่งที่มันย้อนกลับไปไม่ได้เช่นพวกเครื่องมือต่างๆในการช็อตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครมาแบบเขียนในกระดาษกันแล้วเขาก็จะมีการแบบช็อตโน้ตใน iPad อะไรเงี้ยแบบโน้ตแพดต่างๆนะคะบางทีพอเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้มาพัฒนาเยอะๆเกินไปเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆนะคะในกลุ่มวัยรุ่นของ Gen Z นะจะรู้สึกว่าโอ้มันน่าเบื่อมันน่าเบื่อมากๆแต่พอมาเปรียบเทียบกับรุ่นของ Gen X หรือว่า Gen Baby Boomer อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเช่นบางคนมีคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอุ๊ยชอบเล่นมือถือมากๆเพราะว่าในยุคก่อนๆของเขาเนี่ยมันไม่มีสื่อพวกนี้ไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เขาก็เลยตื่นเต้นนะคะเขาก็เลยชอบติดมือถือติดโทรศัพท์เหมือนกันแต่พอมาเปรียบเทียบกับ Gen Z นะคะเขารู้สึกว่าเขาเจอสิ่งของพวกนี้เจอการพัฒนาของเครื่องมือเหล่านี้มาจนแบบเหนื่อยแล้วจนเบื่อหน่ายแล้วเขาก็เลยหันกลับมาโฟกัสตัวเองออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะถ้าสังเกตในกรุงเทพเนี่ยแถวๆสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีวัยรุ่นเนี่ยไปเต้นไปออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกแปลกใจมากๆนะก็งดการเที่ยวสังสรรค์งดการใช้ของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะก็หันมาใส่ใจตัวเองกันมากขึ้นซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยสะท้อนได้เห็นค่ะการใช้เครื่องมือ AI หรือว่าการใช้สื่อโซเชียลให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็อย่าให้พวก AI หรือว่าระบบที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะครอบคุมเราอย่าให้มันควบคุมเราเราต้องควบคุมมันให้ได้นะคะถ้าเราควบคุมมันได้แล้วก็รู้เท่าทันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบปลอดภัยเลยบนสื่อโซเชียลบนระบบต่างๆที่มันพัฒนาไปเราจะไม่โดนหลอกจะไม่โดนเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้เท่าทันทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นฝากเรื่องการใช้โซเชียลการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ฝากคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะอยากให้ใช้โซเชียลกันอย่างมีสติจริงๆค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายมอเขาเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิวๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

เงาเงาจากอิงวรันธรค่ะเพลงนี้เพราะมากๆนะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะนอกจากบทเพลงเพราะๆเหมือนเดิมเลยนะคะเราต้องมีตัวช่วยมาฝากพร้อมบทเพลงเพราะๆกันด้วยค่ะวันนี้แซมบอกมีอัลตร้าโพไซดอน90บาร์เป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงนะคะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดแต่รอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ฟังและที่พิเศษสุดนะคะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดให้มันยุ่งยากเลยมีทั้งหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรดน้ำต้นไม้และหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องนะคะถูกออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวนานค่ะไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ด้วยนะคะเช่นหนองนาคลองนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะสามารถดูดน้ำได้หมดเลยพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยค่ะและในชุดนะคะจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ค่ะมูลค่าอยู่ที่ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,870 บาทนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวม

คาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดีเรกเท่านั้นค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิม9โมงเช้าถึง10โมงจะลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงต่อไปยังมีบทเพลงเพราะๆค่ะในช่วง Happy Little Moment นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิม

เดิมขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีพอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุข

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกสม.ออกแถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงใช้อาวุธปืนทำร้ายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตชี้ไร้มนุษยธรรมพรากแม่ไปจากลูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมหิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิตขณะทารกได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกสม.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวและประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจยอมรับไม่ได้และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังย้ำว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมการปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วอีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้

0: สูญเสียสรรพากรลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและศึกษานายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนเงินบริจาคและหักรายจ่ายการบริจาคได้2เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-donation ให้แก่มูลนิธิจำนวน9แห่งคือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาดังกล่าวแล้วโดยมาตรการภาษีนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นวราวุธดันเครื่องยนต์ลงทุนไทยโชว์นิคมอุตสาหกรรมโตแรงรองรับย้ายฐานการผลิตโลกชูไทยขึ้นฮับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้มอบนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยผ่านวันมายอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเห็นผลเป็นรูปธรรมล่าสุดตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมพุ่งแรงรับกระแสย้ายฐานผลิตโลกหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคทั้งนี้ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกนอซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกนอได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนโลกผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่การจับมือธนาคารโลกดิงกรีนไฟแนนซ์สนับสนุน SME และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน1เดือนและการใช้ระบบตาอัจฉริยะตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมาน พระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

Record Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: Support Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment โดย

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมง

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network 102

อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลสอบข้อเท็จจริงเครนยักษ์ก่อสร้างสะพานถล่มทับรถไฟสีคิ้วพบล้มเหลวทั้งระบบส่วนคานปูนพระราม2ถล่มทับรถเหตุฐานรองรับไม่มั่นคงพื้นเอียงนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15มกราคมเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันพังถล่มลงมาทับถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายผลการสอบสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดซึ่งสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่มีความลาดเอียงผู้รับจ้างแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนามาซ้อนกัน8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับและรองด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วนำรถบรรทุกหนักขึ้นไปยืนบนพื้นที่ลาดเอียงทำให้ระบบยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบเมื่อแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกทีละชิ้นอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังถล่มลงมาพบความบกพร่องทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงานกรมทางหลวงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลตรวจสอบคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82เอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้วิ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วเหตุไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังแต่เกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะพนักงานไม่ขออนุญาตทำงานพนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรไม่มีคนควบคุมหน้างานจริงล้มเหลวทั้งคนระบบและการกำกับทีมไทยแลนด์หารือภาคธุรกิจฝรั่งเศสเอกนิติเล็งยกระดับความร่วมมือ

0: ึงลงทุนระยะยาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าหารือกับเมเดฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายเอกนิติกล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปได้อีกโดยระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการสร้างหุ้นส่วนระยะยาวเนื่องจากไทยกำลังเตรียมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตท่ามกลางพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคที่มีเสถียรภาพทั้งเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงหนี้ต่างประเทศต่ำและระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่บริหารจัดการได้พร้อมย้ำว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในเอเชียพร้อมร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแรงงานทักษะสูงและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับฝรั่งเศสภายใต้กรอบ 5Ts ได้แก่ Target Industrial Transition Transform Transparent และ Together เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอด
12: นั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
13: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
14: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
16: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
19: สนับสนุนโดยพลที่พลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสถึงเวลาของคุณได้เวลาของเราTime to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของอสมทสุราธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

ได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 060 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีดูอย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆวันนี้หยิบเรื่องของแตงโมมาฝากค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะโอ้โหอากาศร้อนๆค่ะได้กินแตงโมแช่เย็นชื่นใจไหมคะหรือจะเป็นน้ำแตงโมปั่นก็ชื่นใจค่ะเวลากินแตงโมเนี่ยปัญหาที่เราเจอคืออะไรคะโอ้โหขี้เกียจแกะเมล็ดค่ะเมล็ดมันเยอะเหลือเกินยิ่งถ้าแตงโมลูกเล็กๆนะคะทำไมเมล็ดมันเยอะจังเลยแต่ถ้าลูกโตๆหน่อยเมล็ดก็อาจจะน้อยหน่อยแปลกเหมือนกันนะ มองดูเป็นเรื่องแปลกค่ะแต่วันนี้กระเพรามีเคล็ดลับนะคะในการที่หั่นแตงโมยังไงนะคะให้เอาเมล็ดออกง่ายๆมาฝากกันค่ะมาดูกันเลยนะคะสำหรับการผ่าแตงโมให้เก็บเมล็ดออกได้ง่ายๆจะได้กินกันแบบอร่อยๆนะคะวิธีเลยหยิบแตงโมมานะคะอ่ะอย่าลืมล้างเปลือกให้สะอาดด้วยนะคะล้างเปลือกภายนอกให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นก็เตรียมมีดให้พร้อมค่ะหยิบแตงโมขึ้นมานะคะเราจะผ่าออกเป็น2ข้างก่อนนะคะด้านแรกก็คือผ่าที่บริเวณหัวมันนะคะใช้มีดผ่าลงไปที่บริเวณหัวมันก่อนเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาใช้มีดผ่าบริเวณท้ายของแตงโมค่ะนิดเดียวนะคะอย่าลึกนะคะผ่าหัวผ่าท้ายค่ะหลังจากผ่าหัวผ่าท้ายเสร็จแล้วนะคะก็ผ่ากึ่งกลางได้เลยนะคะกึ่งกลางในนัดที่นี้นะคะคุณผู้ฟังคะไม่ได้ผ่าแนวตั้งของแตงโมนะคะแต่ให้จับแตงโมเนี่ยวางนอนลงนะคะแล้วก็ผ่าลงไปตรงกลางได้เลยนะคะในแนวนอนนั่นแหละค่ะบางทีถ้าไม่เห็นผ่า

พก็อธิบายยากเหมือนกันนะคะเนี่ย คุณผู้ฟังไม่งงใช่ไหมคะผ่าหัวผ่าท้ายเสร็จแล้วก็ผ่ากลางเลยส่วนใหญ่แล้วคนเราเนี่ยจะผ่าตามแนวตั้งก็คือยกแตงโมตั้งใช่ไหมคะยกแตงโมตั้งตรงเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่าลงไปเลยแล้วก็แบะออกมาเป็นสองข้างแต่วิธีนี้ก็คือให้ผ่าเป็นแนวนอนให้ตั้งแตงโมเป็นแนวนอนผ่าหัวผ่าท้ายแล้วก็ผ่าตรงกลางแตงโมไปเลยค่ะหลังจากที่เราผ่าจุดศูนย์กลางของแตงโมแล้วนะคะเราก็จะเห็นเมล็ดค่ะที่มันอยู่เต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดนะคะในการซอยแตงโมออกมาเป็นชิ้นชิ้นนะคะออกมาเป็นชิ้นชิ้นค่ะตามร่องของเมล็ดแตงโมนั่นเองนะคะตามแนวของเมล็ดแตงโมที่เรามองเห็นเลยนะคะมันแนวอยู่ยังไงก็ผ่าอย่างนั้นเลยค่ะมันก็จะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาเป็นเสี้ยวเป็นเสี้ยวเป็นเสี้ยวเนี่ยขนาดใหญ่เล็กก็อาจจะเท่ากันไม่เท่ากันบ้างนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะไม่ว่ากัน หลังจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนเนี่ยค่ะในการสกิดเมล็ดออกมาที่มันอยู่ด้านข้างเนี่ยได้เลยแล้วง่ายมากมันจะสกิดออกง่ายมากนะคะเวลากินเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่เจอเมล็ดอย่างแน่นอนลองเอานำไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับวิธีการผ่าแตงโมให้เอาเมล็ดออกง่ายๆค่ะช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วยังคะบ้านใครอยู่ไกลบ้างเอ่ยรถติดไหมคะอย่าหงุดหงิดใจนะคะขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะแต่หลายคนก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่อื่นนะคะอาจจะไปธุระปะปังที่อื่นหรืออาจจะแวะไปเดินเล่นชิลๆนะคะก่อนกลับบ้านหรืออาจจะแวะไปจ่ายตลาดค่ะซื้อของอร่อยอร่อยกินก่อนกลับบ้านนะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นยิ้มรับวันใหม่นะคะด้วยพลังงานบวกบวกบวกกันทุกคนค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการตะวันลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็เพราะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนเรายิ่งใหญ่เสมอยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการก่อนตะวันลาช่วงเวลาดีๆก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ากลับมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้กระเพราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตอนรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบางกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พี่ไพศาลลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วเนี่ยได้รับ SMS แล้วหรือยังฮะ
7: เมื่อประมาณสักบ่ายๆเนี่ยนะ
6: ครับ
7: มี SMS แจ้งมาว่าผมจะได้รับเงินเริ่มกับในวันที่1มิถุนายนนี
6: ้อ๋องั้นแสดงว่าส่งมาล็อตเดียวกันเลยบ่าย2กว่าๆเหมือนกันเลยครับ
7: อ๋อไม่ทำไมตรวจเร็ว
6: อ่า2วันเองฮะ
7: 2วันได้เลย
6: ระบบบอกว่า3วันแต่ว่าระบบมันไวขึ้นครับก็อย่างที่รอบที่แล้ว 300,000 ต่อ1วินาทีใช่มั้ยรอบนี้ 700,000 นะ
7: ครับ
6: เอาก็แสดงว่ามันเสถียรขึ้นครับ
7: ตัวเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่เท่าไหร่นะครับเนี่ย
6: ตอนนี้เหลืออยู่5.1 ล้านครับ
7: 5.1 ล้านโอ้ก
6: ็25.9 ล้านเขาไปแล้วฮะ
7: มันจะเหลือประมาณสัก
6: 24.9 ล้าน
7: ผมคิดว่าประมาณสัก1.2 ล้านสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลำเค็ญกันนะ
6: ครับ
7: ก็คือจะต้องไปที่ธนาคารกันเนี้ยวันนี้ผมไปธุระที่ธนาคารกรุงไทย
6: ครับ
7: ปรากฏว่าทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยต้องกลับเลย
6: เพราะว่าคนมารอขอสแกนหน้าขอลงทะเบียนอย่างนี้
7: คนต่อคิวยาวหมดเลยแค่จะไปขอกดเงินที่ตู้ ATM ยังกดไม่ได้เลย
6: ครับ
7: ต้องไปกดเอาไอ้ตู้ ATM ของอันอื่นเขาอ่ะ
6: เอาพูไปอย่างนี้แหละ
7: ภูไปเฮ้ยเราก็จำไม่ได้ว่าเราเคยกดกี่ครั้งแล้วเขาจะหักไหมแต่ดีไม่หัก
6: ครับ
7: ไอ้ที่เราจะไปกดตู้ ATM ของกรุงไทยก็เพราะว่าถ้าไปตู้ภูที่มัน
6: รอบ3หักเงินแล้วครับ
7: เขาจะมีหักเงินไง
6: ครับ
7: เขาจะมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหม
6: ครับ
7: ผมก็คิดว่าเอ้ยไหนๆมาที่ห้างแล้วก็ไปที่สาขาโอ้โหที่ไหนได้คนนี้นั่นคิวยาวเลยต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาดีมาจัดแถวต่อ
6: ที่เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าหนุ่มสาวไปครับเนี่ย
7: มันก็วัยกลางคนก็เยอะนะคนสูงอายุก็มีแต่หนุ่มสาวไม่มีอยู่แล้ว
6: ครับอันนี้เขาคล่องฮะเรื่องของระบบแอปพลิเคชันอะไรประมาณเนี้ยฮะ
7: 40-50ก็ยังเห็นอยู่นะ
6: ครับ
7: แต่60ขึ้นเนี่ยเยอะ
6: ก็ภาพข่าวตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยนะครับสีคิ้วโคราชเอ่ยอุดรเอ่ยคนแก่ทั้งนั้นเลยพี่ไพศาลฮะ
7: เนี่ยผมก็คิดว่าประมาณสัก1.2 ล้านสุดท้ายเนี่ยนะ
6: ครับ
7: ค่อนข้างลำเค็ญอ่ะ
6: ครับ
7: โอ้บ่นกันอุตลุดเลย
6: วัยรุ่นบอกโอ้โหไวมากไม่ถึง10วินาทีลงทะเบียนได้แล้วแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากไม่เหมือนกับจ่ายเงินผู้สูงอายุเลย60ปีโอนเข้าเลยเนี่ยทำไมไม่เอาระบบแบบนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
7: คือมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าไอ้โครงการอย่างเนี้ยมันจะต้องใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน
6: ครับ
7: คือลงทะเบียนเนี่ยเสร็จแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยต้องใช้พร้อมกับ
6: แอปพลิเคชัน
7: สมาร์ทโฟนเพราะมันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชัน
6: ใช่ครับ
7: หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแจกไปเลย 2,000 นี่ยังดีแจกเป็นเงินสดเลยอย่างนี้มันโอ้โหยุ่งยากอะไรเงี้ยมันคือเข้าใจอยู่อ่ะเวลายุ่งยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องง่ายกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไงมันต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน
6: เขาจะได้หนึ่งรู้นะฮะว่าซื้อขายจ่ายแจกอะไรบ้างแล้วก็สองกลัวเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างรอบที่แล้วของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยพี่เวสารแจกหมื่นหนึ่งเนี่ยตรงวัตถุประสงค์ไหมอ่ะพายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือเปล่า
7: น่าหนาไปใช้นี่ซะเป็นส่วนใหญ
6: ่กด ATM ปุ๊บยิ้มได้มาบาทสักให้ยิ้ม10วิอ่ะแล้วก็ยื่นส่งต่อมือที่2ไปแล้วเรียบร้อย
7: ส่วนใหญ่ไปใช้นี่เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยทำให้มันเกิด
6: ครับ
7: ในการหมุนเวียนอะไรมาก
6: ครับ
7: เพราะว่าไหนๆมาแล้วได้เงินก้อนนี้ก็เคลียร์นี่ไปนะ
6: ครับ
7: เคลียร์นี่ไป
6: ระบบเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนมันไม่เคลื่อนใช่ไห
7: มเห็นแต่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาแจกแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเลยนี
6: ่ครับได้เงินมาคุณใช้อะไรก็ได้
7: ตามมัธยาศัยเลย
6: ใช่ครับ
7: แบบพ่อคุณรามเลย
6: ครับใครค้าค้าเลยใครค้าขายขายเลยกับ
7: ตามมัธยาศัยเลยแต่นั่นก็ดูก็ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์นะ
6: ครับครับ
7: ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ให้สัมภาษณ์ตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะพี่เบสานครับปลื้มวันแรกลงทะเบียนทะลุ25ล้านคนไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอยากเห็นวันที่1นายกบอกอย่างนั้นครับด้วยความกระวนกระวายอยากเห็นการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบขอประชาชนใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนแบบ60-40นะฮะเชื่อว่างบประมาณ 200,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นแรงจ่ายหนุนฐานการเงินของประเทศนะครับนี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มาเลยนะครับถึงการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขณะนี้เหลืออีกประมาณ5

0: ล้านสามนะฮะแต่ว่าก่อนขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือประมาณ5.1 ล้านครับก็บอกว่าเราให้สิทธิ์ทั้งหมดใน30 ล้านเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าแอปพลิเคชันของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีประชาชนขอรับสิทธิ์ยืนยันถึง25 ล้านคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการตอบสนองต่อโครงการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันออกมาครับเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญสภาวะการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็น60-40น่าจะทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสิทธิ์เนี้ยไม่เหมือนตอนคนละครึ่งนะฮะที่มีเวลา2 เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วก็หมดลงไปพร้อมกับวาระรัฐบาลแต่เมื่อประชาชนให้รัฐบาลของตัวได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายเต็มเลยนะฮะ4 เดือนนะครับก็60-40เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับจะทำอย่างไรก็รอวันที่1 มิถุนายนนี้นะครับจะให้เดือนละ 1,000 บาทก็ขอวิงวอนฮะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทุกเดือนเพราะรัฐบาลให้สิทธิ์ถึง30 ล้านคนหากไม่ใช้สะสมไม่ได้นะฮะเราต้องมีการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณอันนี้นายกก็ย้ำประมาณนี้ครับพี่เพศานฮะ
1: ครับก็วันที่หนึ่งนะก็เริ่มเลย
0: วันที่1 มิถุนายน
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นนะการลงทะเบียนผ่านไอ้แอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ที่ตั้งแต่วันแรกมาแล้วถ้าจะเรียกว่าสะดุดนิดเดียว
0: หน่วงเขาเรียกหน่วงนิดเดียว
1: อาจจะใช้คำว่าหน่วงแล้วเดี๋ยวแต่เนี้ยอย่างผมที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่จะต้องไปติดต่อที่แบงก์อันนี้นะก็จะขุกขักหน่อย
0: โอ้เมื่อเช้าจัดรายการไงพี่เพศาน
1: แล้วก็ยังผมเชื่อว่ายังจะมีไปอีกหลายวันจนพ้นกำหนด
0: หนึ่งลืมรหัส2เปลี่ยนโทรศัพท์อันนี้มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยไงฮะมันต้องเข้าสู่ระบบขั้นตอนสแกนใบหน้าลงทะเบียนอันนี้ทำยาก
1: เธอมีแอปมีอะไรหมดแต่จำไม่ได้ว่ามันกดรหัสตัวอะไรนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยุ่งเลยนะ
0: บัตรประชาชนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องสแกนหน้านะฮะให้ผ่านต้องยิ้มอีกแสงไฟเห็นตู้ ATM ไหมครับพี่เวสันเอาผ้าห่มเอาผ้าเช็ดตัวไปคลุมกันป้องกันแสงเพื่อจะได้สแกนให้มันได้อะลักษณะนั้นกันเลยครับผู้เฒ่าผู้แก่และสิ่งสำคัญไอ้ที่มีโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขอลูกขอหลานขอโทรศัพท์ใหม่เพื่อจะรับเงิน 4,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสำคัญแล้วก็เขาก็เห็นความจำเป็นว่าเขาต้องได้เงินส่วนนี้พี่ไพศาลแม้ต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ยอมฮะ
1: มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก60ขึ้นอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าขอตังหลานแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่อยู่ในตัวเมือง
0: ครับ
1: มาตั้งแต่6 โมงเช้าประมาณสัก10 โมงอ่ะเรียบร้อย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่โทรศัพท์ไม่มีเน็ตเป็นโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะโทรออกแล้วก็ถามว่าเราจะยังไงบอกไม่เอาละกลับบ้านละไม่เอา
0: ครับ
1: นึกไม่นึกว่าจะมีปัญหาก็คือจริงๆแล้วไปจ่ายเงินเพิ่มเติมเน็ตก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปเติมเงินที่ให้มันมีเน็ตมาครับโหลดแอปพลิเคชัน
0: เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำเขาไปหรอครับเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมดูลักษณะโทรศัพท์เขามันก็เป็นโทรศัพท์ที่เป็น
0: สมาร์ทโฟนแล้ว
1: แค่ซื้อไอ้
0: ซื้อซิมเน็ตมาเท่านั้นเอง
1: ซิมเน็ตท่านมาครับแต่ว่าก็โอเคคงจะไม่เอาละขนาดว่าต้องขอตังหลานนั่งบริษัทมา
0: ตั้งใจเต็มที่แล้วนะ
1: ก็ไม่คงจะจำกัดจำเขียนแล้วก็ประมาณนี่ไงกันไม่ทราบ
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหา
0: ครับเอาหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีอีกอย่างที่พี่ไพศาลเมื่อวานเนี้ยนะฮะ บอกว่าอาจจะต้องไปกู้ไปยืมนอกระบบมาเราต้องเติมเงินไปก่อนไงฮะวันหนึ่ง134บาทเพราะเขาให้ใช้200ใช่ไหมครับเราออก 40% รัฐออกให้ 60% เนี่ยคิดเป็นเงินละถ้าวันละ200เนี่ยเราออก134บาทมันคือ133บาทกว่าๆ134บาทแล้วต่อเดือนก็ประมาณสัก667 667ถ้ามันไม่มีคนเราไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆไงพี่เบสาร
1: ถ้ามีลูกมีหลานมีญาติขอเขาให้เขาโอนมาก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ไม่มีก็
0: เราจะไปซื้อของยังไงฮะ
1: เพื่อที่จะต้องได้ใช้ 4,000 ก็ต้องไปยืมมาสัก 2,000
0: ครับใช่
1: 2,000 3,000 ใช่ไหม
0: ครับมาเติมเงินเข้าไปก่อนฮะเพื่อเป็นเหมือนกับกุ้งฝอยอ่ะเพื่ออย่างน้อยก็ได้สินค้าที่เราต้องการให้เขาลดลงอ่ะนะฮะเราจ่ายแค่ 40% น่ะ
1: ก็ 4,000 ต้องเติมเท่าไหร่นะรวม4เดือนเนี่ยเดือนละ133ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่วันละ133ฮะ
1: วันละ133
0: ครับ
1: เดือนหนึ่งก็600กว่าบาท
0: ครับ667บาท
1: 667บาท
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดือนหนึ่ง
0: อ่าฮะ
1: 6424
0: ก็2,300กว่าประมาณเนี้ย2,300 2,400อันนี้เราต้องออกไปก่อนไงเราต้องเอาเงินเติมเข้าไปใน wallet ก่อนไงฮะเราจึงจะไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยได้ไงอันนี้พอเราเอาเงินเข้าไปรัฐบาลก็จะเอา 60% มาให้เราไงแต่ถ้าเราไม่มีเติมเข้าไปมันก็ใช้ไม่ได้ไงครับ
1: ครับแต่จำนวนเนี่ยผมก็ยืนยันนะผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก30ล้านเนี่ยยังไงพอก็เหลือแต่ว่าท่านที่จะต้องไปคลุกคลักหน่อยลงเองไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ต้องไปที่สาขาเนี่ยก็ยังมีเวลาถึงวันที่เท่าไหร
0: ่29ครับ
1: 29วันศุกร์นี
0: ้ครับ
1: ก็ใช้ความพยายามหน่อยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าวันนี้ไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ลองไปพรุ่งนี้ดู
0: ครับ
1: ถ้าต้องไปถึง2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยนี่ผมว่าก็ต้องให้ปรงนะอันนี้ต้องตัดใจแล้วล่ะ
0: ครับครับ
1: 2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยเนี่ย
0: คือ1สมาร์ทโฟน2หลักฐานฮะบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็เรื่องของสแกนใบหน้าเพี้ยนใบหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงอ้วนผอมต่างกันถึงก็ลงทะเบียนยากนะฮะสแกนยากครับพี่เบสาน
1: ไปที่สาขายังต้องสแกนหน้ามั้ย
0: เจ้าหน้าที่เขาทำให้หมดครับ
1: เจ้าหน้าที่สแกนให้เองหร
0: ือ
1: ว่าเจ้าหน้าที่สามารถเขาคีย์เคอร์อะไร
0: คุณป้ายืนนิ่งๆนะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเอาสมาร์ทโฟนส่องหน้าเราเลยครับผมเคยเข้าไปยืนรอคนก่อนหน้าผมที่เขาสแกน
1: ให้ลูกหลานทำไม่ได้นะต้องมาถึงมือเจ้าหน้าที่นะ
0: ใช่ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาจะรู้เทคนิคของเขาครับก็มันถึงมีกิมมิกไงพี่เบสารฮะบางท่านไปในชุดผ้าเหลืองก็ต้องเอาคิ้วพลาสติกอะมาแตะที่ตรงคิ้วอ่ะมันจึงสแกนได้ครับผมสั้นผมยาวผอมลงไปหน่อยนึงสวยขึ้นมาเนี่ยก็สแกนยากแล้วครับ
1: ผมนี่ไม่ยุ่งยากเลยมันก็มีแต่คอยอ่านนะเพราะว่าเราถอดแว่นแล้วอ่านไม่ค่อยเห็นไง
0: ครับ
1: ใส่แว่นก็ไม่ได้ต้องถอดแว่นเพราะถอดแว่นต้องอ่านไอ้ข้อความที่มันส่งมาไม่ค่อยเห็น
0: ครับ
1: ทำไม่ค่อยทัน
0: อ่
1: ะให้เอาหน้าเข้าให้เอาหน้าออก
0: ครับ
1: อย่าขยิบอย่าหลับตาไอ้เงี้ยมันจะมีใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาหน้าเข้าฮะเอาหน้าออก
0: หันหน้าหันซ้ายหันขวา
1: หันก็มันจะมีแต่เราอ่านไม่ค่อยออกยุ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไวนะฮะรอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเงินจะโอนเข้าเดือนละ 1,000 บาทเป็นจำนวน4เดือนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะจัดปัจจุบันเนี่ยเงินเข้าเดือนละ300อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะโอนเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้คุณจับจ่ายใช้สอยร้านธงฟ้าได้เลยครับ
1: ครับพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับครับพักครู่เดียวครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับพี่เวสานครับคุยกันต่อครับแบบคุณสวงคุยเข้ามานะ 2,300 จะ 40% ได้ยังไงเอาลองคิดคร่าวๆดูฮะเดือนละประมาณสัก
3: น่าจะ2น่าจะเกินนะน่าจะเก
2: ิน 2,600 2,700 ประมาณนะ 2,600 กว่าประมาณเนี้ยครับไวๆคิดไวๆครับคุยกันต่อครับพี่เวสานครับ
3: ครับฮะวันนี้กระทรวงคมนาคมได้สรุปผลสอบ2เหตุที่เกิดในระยะเวลาใกล้ๆกันนะ
2: สีคิ้วกับพระราม2
3: ก็คือเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพอุบลราชธานีที่สีคิ้ว
2: ครับ
3: จนมีผู้เสียชีวิต31รายนะแล้วก็ก็อีกอันน
2: ึ
3: ง
2: ก็คือ
3: เร
2: ื่
3: องของเครนถล่ม
2: ครับ
3: ที่พระราม2เอาเรื่องเครนถล่มก่อนนะ
2: ครับ
3: กระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบเหตุเครนถล่มที่ถนนพระราม2นะครับเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งและขั้นตอนทำงานที่ผิดพลาดของผู้รับจ้างและความหละหลวมผู้ควบคุมงานนะอันนี้ทั้งสองกรณีเลยนะ
2: ครับ
3: ทั้งสองกรณีเลยโดยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
2: ก็ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่ามันล้มเหลวทั้งระบบเลยทั้งคนทั้งระบบทั้งบริหารจัดการการทำงานในสายงานก่อสร้างอะครับพี่เบสานครับ
3: เอาพระราม2เนี่ยเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2และเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนตกทับเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็จากเหตุคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82เมื่อวันที่15มกราคม69เวลา 9:15 นาทีเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันได้พังถล่มลงมาทับถนนพระราม2นะ
2: ครับ
3: โดยถล่มลงมาในระหว่างที่ประชาชนกำลังใช้เส้นทางมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายอันนี้เขารวมแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของผู้รับจ้างแล้วก็ความหละหลวมของผู้ควบคุมงานแต่กรมทางหลวงมีมติยังไม่ยกเลิกสัญญากับทางอิตาเลียนไทยในโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2นะ
2: ครับ
3: เนื่องจากโครงการคืบหน้าไปมากถึง 88% และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนหากโครงการหยุดชะงักนะครับแต่ว่าในส่วนของไอรถไฟเนี่ย
2: ครับที่สีคิ้ว
3: อันนี้จะเตรียมยกเลิกสัญญาแล้วก็ขึ้นบัญชีดำจะเล่นไทย
2: เขาเหลืออีกนิดเดียวไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหม
3: ก็เหลือ
2: 200เมตรหรือ100เมตรอ่ะ
3: ใช่
2: ครับ
3: ที่สถานีหนองน้ำขุ่นนะ
2: ครับคือบริเวณพระราม2เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดตำแหน่งทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวแล้วก็เกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลแล้วก็พังถล่มครับขณะเดียวกันผู้รับจ้างยังดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานโดยไม่ได้รับอนุมัติใช้เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรใบปจ.1ที่หมดอายุและผู้ควบคุมงานไม่ได้สั่งหยุดงานแม้พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เสนอแนวทางแก้ไขแล้วครับก็คือให้ตรวจใบปจ.1ของเครนแล้วก็เครื่องจักรหนักทุกชิ้นทุกโครงการทันทีห้ามดัดแปลงเครนหนักโดยไม่มีการอนุมัติพร้อมทั้งออกมาตรฐานกำกับการใช้เครนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทุกโครงการอันเนี้ยล้อมข้อไปก่อนเลย

0: นะฮะจะตรวจสอบทุกโครงการครับพี่เบสารฮะส่วนที่สีคิ้วเนี่ยนะครับพบว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวของเชิงระบบจากทุกฝ่ายผู้รับจ้างครับบริษัทก่อสร้างอิตาเลียนไทยข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพละการโดยไม่มีใบอนุมัติไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่ขอปิดการเดินรถไม่มีการแจ้งรถไฟเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทางที่สัญญากำหนดชัดเจนว่าต้องทำหลักฐานเดียวที่พบก็คือหนังสือ Windows Time ระหว่าง 20-30 มกราคม69ซึ่งช้ากว่าวันเกิดเหตุถึง6วันครับพี่ไปสารฮะก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนนะฮะใช่ครับก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเหล็กยึด PT bar ทุก60รอบการใช้งานแต่ว่าผู้รับจ้างสัญญา3และ4อ้างว่าไม่ทราบนะฮะทั้งที่เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนสะพานตกในโครงการทางด่วนพระราม2เมื่อปี2566ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณทำครบ60รอบให้เปลี่ยน PT bar นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีหนังสือแจ้งเวียนเตือนผู้รับจ้างทุกสัญญาแล้วแล้วก็ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดให้ตรวจทุก3เดือนแต่พบว่ารอบการตรวจสอบที่ผ่านมาล่าช้ากว่ากำหนดและเอกสารรับรองยังครอบคลุมแค่ชุดอุปกรณ์ยกเพียง1ใน4ที่ต้องตรวจเท่านั้นฮะ
1: อันนี้เป็นผู้รับเหมานะ
0: อันนี้ผู้รับเหมาครับ
1: ที่ปรึกษาควบคุมงานถูกระบุว่าไม่มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานตามสัญญาโดยเจ้าหน้าที่เซฟตี้ลงพื้นที่เพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งอีกทั้งยังพบพฤติกรรมลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าและย้อนหลังนานสูงสุดถึง3สัปดาห
0: ์ครับ
1: โดยผู้บริหารรับรู้แต่ไม่ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งไม่เคยตรวจสอบสภาพเครนและขั้นตอนการทำงานจริงตลอดช่วงการใช้งานส่วนรฟท.ในฐานะเจ้าของโครงการถูกชี้ว่ามีการบริหารงานเกินกำลังโดยมอบหมายให้วิศวกรโครงการ1คนดูแลพร้อมกันถึง5สัญญา
0: ครับ
1: ส่งผลให้การกำกับดูแลสัญญาที่เกิดเหตุละหลวมกว่าสัญญาอื่นและปล่อยให้ภารกิจด้านความปลอดภัยตกอยู่กับที่ปรึกษาควบคุมงานเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่ตามกฎหมายรฟท.ยังมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้พฤติกรรมทั้งหมดถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามสัญญาข้อ10และข้อ24อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายทั้งบอกเลิกสัญญาการขึ้นบัญชีดำทั้งผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการโดยรฟท.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก็ยังไม่บอกว่าตกลงจะขึ้นบัญชีดำจะยกเลิกสัญญาอะไรยังไงเปล่าจะพิจารณา
0: ก็ไอ้สมุด
1: พกพิจารณา
0: พี่ไปสารไอ้สมุดพกที่กระทรวงคมนาคมเคยเอามาโชว์ไม่แน่ใจว่าจดไปกี่บรรทัดแล้วฮะหรือว่าหมดไปกี่เล่มแล้วครับแต่ว่าทางหลวงอ่ะ M82 ที่พี่ไปสารบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนการยกเลิกสัญญาเพราะว่าจะไปมีผลกระทบกับการก่อสร้างเพราะไอ้ของทุกอย่างอยู่ข้างบนไปหมดแล้วนี่นะครับ แต่เขาบอกว่าแม้ไม่ยกเลิกสัญญานะครับแต่ว่าทางหลวงไม่มั่นใจทีมงานที่ทำแล้วครับจึงให้ยุติการปฏิบัติงานแล้วก็บังคับให้ไปหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเครนที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ามาทำงานแทนบริษัทปัจจุบันฮะ
1: เอาซอร์สของอิตาเลียนไทย
0: ครับครับเพื่อให้การ
1: ไปเปลี่ยนเอาซอร์ส
0: ใช่ครับเพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยมันเสร็จตามแผนงานปัจจุบันงานมันคืบไปแล้ว 88% เหลือการติดตั้งอีกสัก2สแปนก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จากนั้นจะเก็บรายละเอียดต่างๆและพร้อมเปิดให้บริการช่วงเอกชัยบ้านแพ้วได้ในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ครับก็คือไม่ยกเลิกสัญญากับบริษัทเพียงแต่ว่าผู้รับเหมาอ่ะนะฮะคุณไปหาบริษัทที่มันมีมาตรฐานมาให้เราไว้ใจหน่อยได้ไหมประมาณนั้นนะคร
1: ับก็สรุปว่ายังไม่อิตาเลียนไทยยังทำต่อนะสำหรับพระราม2
0: ครับ
1: ไอทางด่วนข้างบน
0: ทางด่วนข้างบนครับ
1: ส่วนรถไฟก็มีโอกาสที่อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาขึ้นแบ็คลิสต์แต่ว่ามันก็คงจะต้องส่งไปที่ผู้ที่เขามีอะไรฝ่าย

0: ที่เราทำสัญญาละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมกรมบัญชีกลางหรืออะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นคู่สัญญาส่งผลสอบนี้ไปให้คู่สัญญาเขาพิจารณา
1: แต่เอกชนเขาก็ร้องมาเขาเลยอีกนิดเดียวเนี่ยประมาณไม
0: ่เขาคงจะเป็นลักษณะอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: เขาจะปิดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับถ้าถือว่าผลสอบออกมาก็ค่อนข้างจะไวพอสมควรนะพี่เบสารเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักต้นปีใช่ไหมมกราคมพาประมาณ
0: ก็ยกเลิกสัญญาอาจจะยังอนุโลมให้ปิดงานให้เรียบร้อยเพราะเหลือนิดเดียวแต่ว่าแบ็คลิสต์ไม่ให้รับงานการรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือจากนี้ไปงานของการรถไฟก็อิตาเลียนไทยเข้าไม่ได
1: ้ก็ลักษณะของทางกระทรวงคมนาคมก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่อ่ะพี่เพศานนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดคุณมีปัญหาจำนวนงบประมาณหรือว่างานที่คุณจะได้เนี่ยมันจะย่อลงไปมันจะลดลงไปครับพอลดลงไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ของทางกระทรวงอีกก็อาจจะได้งานที่มันเล็กลงไปในอนาคตภายภาคหน้าแล้วต้องยังมีผิดพลาดมีข้อที่จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดลักษณะนี้อีกก็จะได้งานเล็กลงไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นประมูลเลยด้วยฮะลักษณะนี้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ลาดกระบังสะพานข้ามแยกที่ถล่มฮะเรื่องนี้มันก็เงียบไปเลยนะครับยังไม่มีบทสรุปเหมือนลักษณะนี้เลยนะฮะ
0: แล้วก็มีเสียชีวิตหลายคน
1: ใช่ครับคารถเลยนะฮะใช่ครับอ
0: ันนี้มันลงมาทั้งอันเลย
1: ใช่ครับอันนั้นดร.เอศสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะบอกว่าผมจอดอยู่แถวๆนั้นเลยปั๊มน้ำมันเลยกำเติมน้ำมันแล้วอยู่ๆก็โคร่มลงมาเลยนั่นแหละฮะ
0: อันนั้นไม่มีรายงานเพิ่มเติมเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีรายงานข่าวหรือว่าตกลงมีการ
1: สรุปมันคืออะไรใช่
0: อะไรยังไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอริดเบอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ31นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: วันนี้ทางเลขากกต.ยอมรับนะครับว่ากรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชน
1: ครับ
0: จากกรณีที่หัวหน้าพรรคนะฮะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิเนี่ยได้โพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรี
1: ครับ
0: และรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่งจะหลัดๆอยู่นี่วันสองวันนี่เองไม่ใช่หรอ
1: ก็เพิ่งไปยื่นเนี่ยฮะไปยื่นกกต.
0: ตกลงใครยื่น
1: คุณศรีสุวรรณหรือเปล่าฮะใช่ไหม
0: คนที่ประกาศคนหนึ่งคุณศรีสุวรรณ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือไม่นะแต่คุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางธุรการแล้ว
1: ครับ
0: มาถึงกกต.แล้ว
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณแสวงเนี่ยได้เปิดเผยบอกว่าคนที่มายื่นขอยุบพรรคประชาชนถ้ารวมๆแล้วนะพี่ไพศาลนะ60เรื่องอ่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อะไรนะ
1: ไม่ใช่เรื่องล่าสุดเนี่ยครับ
0: ไม่ใช่เรื่ององคมนตรีอะไรนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับที่แสดงทัศนะในหลายๆเรื่องแล้วก็ หลายคน
0: ไม่รู้พูดอะไรปั๊บยื่น
1: ที่เห็นต่างบอกว่าอันนี้มันจะเข้าข่ายนะฮะสามารถยื่นยุบพรรคได้เลยยื่น
0: เดี๋ยวมีระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเดี๋ยวสวงสวจะเข้าชื่อยื่นอีกรอบ
1: ครับเขาให้เวลา3วันเนี่ยให้เวลา3วันครับใช่ฮะ
0: ใช่อะไรซอกกร่อนบ่อนน้ำลายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเล่นไปถึงมาตรา12วันนี้กรรมาธิการชุดนึงอ่ะที่มีคณะเห็นหน้าคุ้นๆอยู่อ่ะกล
1: ุ่
0: มเดียวกับชุดเมื่อวานนี่แหละ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเขามาในนามคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาอะไรเขานี่แหละอีกชุดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาดูประเด็นแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปถึง112ด้วยถ้า112ก็ต้องไปแจ้งความหรือต้องไปอะไรใช่ไหม
1: ว่าเข้าองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าไง
0: เพราะมันกฎหมายอาญานี่นะ
1: ครับครับ
0: ก็คุณแสวงบอกขณะนี้เรื่องกล่าวอยู่ขั้นตอนกระบวนการธุรการแล้วต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนจะมีการตั้งอนุชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ผู้แสวงบอกว่าในระบอบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนและพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ถามว่าการดำเนินการของนายธนพงศ์ถือว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานศาลดูมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่ผู้แสวงบอกขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นไปได
1: ้
0: ส่วนถามคดีหัวสว.น่ะคุณแสวงบอกว่าความคืบหน้ากรณีพิจารณาคดีหัวสว.ขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานส่งไปให้คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: และเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะเริ่มนับกรอบเวลา90วันที่กกต.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายอันนี้เรื่องหัวสว.นะ
1: มีหัวสว.
0: กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูล
1: ครับ
0: ที่ทางสำนักงานส่งไปให้และคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: ต้นเดือนมิถุนายนครับ
1: ครับหนึ่งหัวสว.สองเรื่ององคมนตรีนะที่คุณแสวงบอกว่าเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดกฎหมายหรือไม่ก็ยอมรับว่าบางอย่างมันเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังนั้นยังไม่ขอตอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าระบบตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยทุกวันนี้คาดว่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ในมือกกต.เนี่ยนะพี่เพศาล60เรื่องครับแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาทางกกต.จะตรวจสอบข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะจะถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับส่วนความคืบหน้าประเด็นสเปกเตอร์ซีของพรรคประชาชนคุณแสวงก็บอกว่าคาดว่าขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนประเด็นหัวเลือกตั้งสว.ก็คืบหน้ายังไงก็อย่างเมื่อสักครู่ได้ที่อธิบายไปนะครับว่าสำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้นะครับคณะที่ปรึกษาหารือกันภายในว่าจะมีรูปแบบการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็วได้อย่างไรและเมื่อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประชุมนัดแรกโดยมีกรอบเวลาการพิจารณานับจากวันประชุมเวลา90วันภายหลังจากนัดประชุมวันแรกนะครับ
0: อ
1: ันนี้เรื่องของพรรคประชาชนนะครับ
0: ครับคำร้องที่ยื่นไปที่กกต.
1: ครับครับก็หลายเรื่องเลยที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองจนเขาบอกว่านี่มันนิติสงครามหรือเปล่าเนี่ยโอ้มาโถมหาเขาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบเลยนะพี่พิสาร
0: ครับ
1: แล้วก็บรรดาสว.ต่างๆก็ให้เวลาคุณเท็งเนี่ย3วันให้มาขอโทษนะฮะแล้วก็ออกมาอธิบายว่าหมายถึงใครกันแน่เนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่มีหรอก ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแต่พรรคสีน้ำเงินมีนะฮะเพราะว่าโลโก้ของพรรคภูมิใจไทยมันคือสีน้ำเงิน

แล้วก็สีน้ําเงินเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคสีส้มด้วยเพราะคุณสนับสนุนเราอะตอนนั้นเรามีแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็เรามีงานลงนาม MOA กันไงคุณมายกมือให้กับคุณอนุทินไงเป็นนาย

0: วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกสื่อถามนะ
1: ครับ
0: เรื่องระบอบสีน้ำเงินที่กำลังปะทะกันอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ระหว่างสวแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับทาง
1: พรรคประชาชน
0: แล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใดแต่หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าระบอบทักษิณแล้วถอดชื่อคุณทักษิณออกไปพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือปัญหาว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้หรือไม่และองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอยู่ภายใต้อานัตหรือเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าประเด็นคดีหัวสวเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการหัวสวจริงจะไม่ใช่เพียงปัญหาของกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบเนื่องจากองค์กรอิสระจำนวนมากที่มีที่มาผ่านกลไกวุฒิสภาและหากองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งคำถามว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารย่อมทำให้ผู้มีอำนาจบริหารไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างแท้จริงคุณพิสิทธิ์ยังกล่าวถึงปัญหาการตรวจสอบการทุจริตว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมลอยนวลแต่คือการใช้มาตรฐานไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมักไม่มีปัญหาแต่เมื่อเป็นฝ่ายเดียวกันเองหรือเป็นฝ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจมักเกิดความรู้สึกในสังคมว่าไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังสิ่งที่สังคมต้องการคือความมั่นใจว่าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายฝ่ายบริหารนะแล้วยังได้กล่าวถึงบทบาทปปช.ว่าในฐานะผู้เคยมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ตนก็รู้สึกผิดหวังที่วันนี้องค์กรอิสระหลายแห่งถูกตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือโดยบางคดีที่มีคำวินิจฉัยออกมาผ่านสายตาประชาชนพร้อมยกตัวอย่างกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงพอที่จะชี้ประเด็นผลประโยชน์ขัดกันตามกฎหมายปปช.มาตรา126เพราะประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ามีการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่แต่คือการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกำกับดูแลกระทรวงกับมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่รับงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงนั้นเมื่อกล่าวถึงกรณีเลขาปวช.ระบุว่าสังคมป่วยคุณพิสิทธิ์บอกว่าสังคมป่วยเป็นโรคเปรียดการโกงและอยากให้เชื้อนี้ติดกลับไปที่เลขาปปช.และปปช.เพื่อให้ประเทศไทยเลิกเป็นคนป่วยของเอเชียพร้อมกับเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรทำให้ผู้ที่ออกมาเปิดข้อมูลหรือช่วยตรวจสอบรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ถูกต่อว่าหรือถูกตั้งคำถามว่าเป็นฝ่ายผิดเสียเองแล้วก็ยังระบุว่าการเรียกร้องทุกอย่างต้องเป็นคดีหรือมีหลักฐานแบบใบเสร็จก่อนจึงจะยอมรับว่ามีปัญหาเป็นแนวคิดที่ย้อนกลับไปสู่ยุคเดิมทั้งที่การทุจริตระดับผู้ใหญ่จำนวนมากไม่สามารถหาหลักฐานแบบตรงไปตรงมาได้ง่ายโดยเห็นว่าข้อมูลเครื่องมือและเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชนควรได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาทุจริตถูกเปิดเผยและนำไปสู่การแก้ไขอันนี้ไม่พูดตรงๆนะตกลงมีไหมระบอบสีน้ำเงิน
1: เอาไปเทียบเคียง
0: ถ้าเทียบเคียงกันแล้วถ้าเราเรียกครั้งหนึ่งว่าสมัยคุณทักษิณว่าระบอบทักษิณคราวนี้ก็นั่น
1: ครับ
0: คือกัน
1: ครับ
0: นะไอ้อย่างนี้ถ้าออกมาในแนวอย่างนี้นี่สวต้องไปคิดกันว่าจะหาทางตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ยังไง
1: ก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งสวเสียงข้างมากใช่ไหมพี่เบสารและจะมีสวเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยสวเสียงข้างน้อยเนี่ยอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็เคยออกมาบอกนะฮะแม้ว่าหรือคุณอังคณานีรภัยจิตก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าเวลาทำอะไรเวลาคุยอะไรหรือตั้งแต่เวลาตอนเลือกกันเข้ามาพี่เบสารคนกลุ่มใหญ่ไม่คุยกับเราแต่เขาคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาต้องการอะไรประมาณนั้นฮะก็ลองเทียบเคียงดูสิครับว่ามันเข้าข่ายหรือไม่อะไรยังไง

0: หรือเขาอาจจะมีความเห็นทางการเมืองสอดคล้องต้องกันก็ได้เพราะมาจากกลุ่มหลากหลายสาขาอาชีพนี่ใช่ไหมล่ะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการโหวตในหลายๆเรื่องนะฮะสิ่งที่สวเสียงข้างน้อยเนี่ยเรียกร้องและก็ขอเสียงสนับสนุนเนี่ยนะฮะอหอหมกด้วยพร้อมสับพี่เพศานพอถึงเวลาโหวตจริงๆเสียงเขาเป๊ะเลยฮะ
1: ใช่
0: ยังไงก็สู้ไม่ได้ประมาณเนี้ยครับ
1: ไม่มี
0: แตกแถว
1: ไม่มีพลิกเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีแตกแถวไม่มีพลิกเลย
0: ครับครับ
1: เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย
0: เนี่ย ปัญหามันอยู่อย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแกนนำของภูมิใจไทยนอกเหนือจากคุณพลดอนออกมาโต้แล้วเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็บอกว่านี่มันคือกิมมิคเป็นวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับ
1: คนโต้ก็มีหน้าที่โต
0: ้ครับ
1: ครับไอ้เรื่องที่มีการกล่าวหาก็ทำให้เสียหาย
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องไม่ลืมนะเอาความเท็จมากล่าวหาก็เสียหายนะ
0: ครับ
1: เอาความจริงมาพูดก็บางทีก็เสียหายผมก็ต้องตอบโต้นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าความเท็จมากล่าวแล้วทำให้เสียหายอย่างเดียว ความจริงมากล่าวก็ทำให้เสียหายได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบโต้เหมือนกันแม้จะรู้กันอยู่ว่าเป็นความจริง
0: ครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นพี่เพศานครับ18:45 นแล้วครับ
1: ครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นของคุณชลพัฒน์นาคสั่วฮะวันนี้ที่จับตาดูก็คือการประชุมของแต่ละพรรคการเมืองหลังจากประชุมครม.แล้วครับถ้าหลักๆ ก็ภูมิใจไทยว่าเขาจะมีมติโหวตยังไงกับกรณีของคุณชลพัฒน์เพราะว่า DSI มาขอตัวสภาไงฮะจะขอไปดำเนินคดีสภาจะให้หรือเปล่าอยู่ที่เสียงส.ส.นะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุณชลพัฒน์เขาชี้แจงรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติออกมานะฮะล่าสุดภูมิใจไทยมีมติมาแล้วครับมีมติว่าไม่โหวตส่งตัวคุณชนพัฒน์ครับให้ DSI เนี่ยไปหาช่องทางของกระบวนการยุติธรรมเองไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน 17:00 นชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชายโฆษกของภูมิใจไทยแถลงบอกว่าการประชุมสสภูมิใจไทยครับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือขอตัวคุณชนพัฒน์นาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาในวันที่

0: 28พฤษภาคมนี้ครับนางสาวแนนบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวโพสต์ว่ามีความประสงค์ที่จะไปให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากจะเดินทางไปให้ปากคำนี่สามารถไปได้เลยพรุ่งนี้เช้านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาครับแต่โดยหลักการเรื่องของการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักการการปกป้องสมาชิกก่อนเนื่องจากเสียงในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปซึ่งหลักการดังกล่าวถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นภูมิใจไทยได้พูดคุยกันว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่นี่แหละครับแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับสมัยประชุมชุดที่แล้วที่มีการอนุมัติให้ส.ส.ท่านหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากส.ส.คนดังกล่าวได้มอบตัวเองดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องให้สภาต้องมาลงมติหรือว่าหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นการลงมตินะฮะอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดประชุมแล้วเนี่ยนะไม่ว่าวันพรุ่งนี้เหลืออีก1เดือนเจ้าตัวก็ต้องไปให้ปากคำกับ DSI ที่เขาร้องขออยู่แล้วเรื่องเงื่อนไขเวลาก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าในบางเรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่ว่าเป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นจะถูกมองได้ว่าผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขามองตรงนี้ไงฮะในส่วนของภูมิใจไทยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากภูมิใจไทยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.นะครับก็เลยนี่แหละฮะที่ประชุมก็มีมตินะครับไม่โหวตที่จะส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้กับทาง DSI ฮะให้ทาง DSI เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเองนะฮะไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาก็ยืนยันว่าไม่ได้อุ้มนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไปตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไปตัดเสียงฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าอันเนี้ยไปทำให้เสียงฝ่ายค้านน้อยลงไปหรือเปล่าพี่เบสานครับ
1: กล้าทำดีมั้ย
0: ครับเขาอยู่กล้าทำฮะซึ่งกล้าทำเองเนี่ยคุณอรรถกรเองเขาก็ออกมาอธิบายแล้วด้วยเหมือนกันนะครับพรรคเองก็ไม่อุ้มนะยึดตามเจตนารมณ์ทางกฎหมายแนวปฏิบัติสภาว่ายังไงปล่อยไปตามกระบวนการเลยนะฮะเดินหน้าไปตามขั้นตอนนะฮะ
1: ก็สภาเขาไม่เคยปรากฏอะประเภทโบสถ์ส่งให้
0: ครับ
1: พนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีไม่มี
0: ครับ
1: เขาไม่โหวต
0: ครับ
1: ไม่โหวตก็เท่ากับเอกสิทธิ์ก็มี
0: คุ้มครองอยู่
1: เพราะว่าถ้าคุณจะไม่คุ้มครองคุณต้องโหวต
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เหลือแต่ว่าไม่โหวตแล้วก็โยนไปว่าเจ้าตัวเขาอยากจะไปมอบตัวเองก็
0: ไปได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะฮะแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยอีกแค่เดือนกว่าก็ปิดสมัยประชุมแล้วนะก็มีโอกาสไปให้ปากคำได้เหมือนกัน
1: มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาถึงคราวพวกเรากันบ้างแล้วชอบไปลองไปโหวตมันก็จะเบี้ยวกันตลอด
0: อ๋อเดี๋ยวเป็นพันธฐานใช่ไหม
1: เป็นพันธฐานอ้าวก็คุณเคยโหวตผมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกพักผมก็โดนไป
0: ครับ
1: คุณโหวตตัวให้ส่งไปให้ตำรวจไปเที่ยวนี้คุณโดนบ้างผมก็โหวตให้คุณผมก็โหวตให้คุณไป
0: อ๋อเขาเลยใช้
1: มันก็จะรวนกันไปทั้งสภา
0: ไ
1: ปตามธรรมเนียม
0: เขาก็เลยใช้บรรทัดฐานนี้ก็คือไม่ส่งตัวไปในสมัยเปิดประชุมสภาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: เขาก็ไม่ไปแสดงว่าเขาการันตีก็คือเขาไม่โหวตส่งให้
0: ครับเข้าใจได้ครับ
1: ครับเขาก็บอกเฮ้ยมันเราไม่ใช่ว่าเราไปโหวตแบบห้ามส่งอะไรนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อยู่ที่ตัวสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะครับ
1: เอพรรคเพื่อไทยก็วันนี้แถลงว่าเขาก็จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะ
0: ครับเสียงก็ไม่ถึงที่ฮะ
1: เสียงไม่ถึงก็จะต้องขอเสียงพรรคอื่นให้ครบ100คน
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเข้าชื่อกันเสนอร่างได้ยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คิดว่าจะยื่นถึงมือประธานได้เดือนหน้าพอวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็มีการนำแถลงโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณมณพรเจริญศรีนะรองหัวหน้าพรรคทั้งอีก2คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่เสนอต่อรัฐสภา าจารย์

0: ศักดิ์ก็บอกขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรา256เรียบร้อยแล้วและวันนี้จะนำเสนอร่างต่อที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ส.ส.ร่วมลงชื่อซึ่งสาระสำคัญของร่างจะยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดและไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่10กันยายน68เรายึดหลักการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วให้รัฐสภามาเลือกจาก300คนเหลือ100คนเป็นส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนและเลือกโดยรัฐสภาในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ส.ส.ร.มาจากการแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของภาคส่วนต่างๆอีกจำนวน52คนรวมแล้วจะมีส.ส.ร152คนเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะมีความหลากหลายจึงเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งองค์กรวิชาชีพองค์กรทางการเมืององค์กรภาคธุรกิจเอกชนสมาคมมูลนิธิรวมถึงสื่อมวลชนหรือแม้แต่สภานักศึกษาสามารถเสนอชื่อมาเป็นส.ส.ร.ได
1: ้ครับ
0: จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความคิดของบุคคลกลุ่มและองค์กรทั้งหลายทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากการเสนอร่างแก้ไขต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5หรือประมาณ100คน
1: ครับ
0: พรรคเพื่อไทยมีส.ส.74คนจึงมีความจำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในร่างของพรรคเพื่อไทยให้ครบตามจำนวนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นางมณพรเนี่ยประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆเรียบร้อยแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องประเทศชาติพรรคเพื่อไทยจึงไม่คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยทราบว่าขณะพรรคการเมืองที่มีเสียงไม่ถึงก็มีการประสานมาอย่างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นเพื่อร่วมสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจึงคาดว่าจะสามารถยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ทราบว่าพรรคไหนจะช่วยให้เสียงเขาบ้าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ที่มาส.ส.ร.ก็ต่างกันในแต่ละพรรคการเมืองนะฮะเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ท่านก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนชี้ขาดบอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้แต่รัฐสภาไม่สามารถมอบอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ได้โดยตรงซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักครับจากภาคประชาชนว่าเอ๊แล้วมันจะหามายังไงส.ส.ร.ก็แต่ละภาคการเมืองนะฮะเขาก็มีแนวคิดว่าการได้มาซึ่งส.ส.ร.ส.ส.ร.เนี่ยจะต้องทำยังไงนะพี่พิสารแล้วก็ศาลมีมติเสียงข้างมากว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ3ครั้งและการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนขัดต่อเจตนารมณ์จึงทำให้ต้องหาแนวทางอื่นครับเช่นการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ร.ผ่านกระบวนการของรัฐสภาแทนนะฮะจะไปหยิบกันมาลักษณะไหนก็อยู่ที่แนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองฮะหลายพรรคก็อยากใช้ยึดโยงกับประชาชนน่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาให้ทางสภาเลือกเพื่อไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ของพรรคประชาชนเห็นว่าเขาจะเสนอ2ร่างเลย
1: ครับ
0: พรรคเดียวเสนอทั้ง2ร่างแล้วก็เขาก็บอกว่าก็หวังว่าทุกร่างเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะต้องรับทุกร่าง
1: ครับ
0: ในชั้นวาระแรกนี้ก่อนก็ไม่รู้รวมเบ็ดเสร็จจะมีกี่ร่างแต่ผมคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า4ร่าง
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชนอีก2ก็4ก็ไปแล้วฮะ
0: แล้วก็จะมีประชาธิปัตย์เห็นว่าจะรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อย
1: อ๋อกล้าทำด้วยหรือเปล่าร
0: วมกล้าทำรวมพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็เสียงอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมาขอเสียงพรรคนู้นพรรคนี้ช่วยกัน
1: แล้วก็ไประดมสมองกันให้ผ่านวาระ1ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแปล
0: แล้วก็ไปตั้งกรรมธิการ
1: อ่าฮะ
0: ก็เข้าใจว่าเสียงข้างมากเขาคงจะเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก
1: ครับ
0: แล้วร่างอื่นๆก็ไปดูก็อาจจะชั้นแปลยติก็อาจจะมีการเอามาเทียบเคียงกันดูว่าม
1: ันเหมือนมันต่างกัน
0: แต่ละประเด็นแต่ละข้อจะเลือกของใครดี
1: ครับครับก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะทันในสมัยของคุณอนุทินหรือเปล่าเพราะว่าใน

0: ส่วนของภูมิใจไทยตามไทม์ไลน์ที่คุณนิกรจำนงอธิบายไว้เนี่ยนู่นเลย72เลยใช่ไหมครับไปปลายรัฐบาลเลยฮะ
1: คุณนิกรเขาทำไทม์ไลน์ออกมาส่วนตัวของเขาก็ว่าประมาณนั้น
0: ครับ
1: ใช้ได้ปี72
0: ครับ
1: 72ก็ถ้าคุณทินอยู่ครบเทอมก็ยังอยู่ในสมัยของรัฐบาลอนุทินอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าอยู่ครบเทอมนะ
0: ฮะแต่จะออกมาออกมารูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะ
1: ใช่มันก็ยังมีอะไรที่มันซ้อน
0: ๆครับ
1: ซ้อนๆกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่คุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่สำเร็จก็ใช้60เหมือนเดิม
0: ครับ
1: สำเร็จดูหน้าตาแล้วก็คือ60เนี่ยมีชัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าสมมติแก้สำเร็จก็มีชัย plus
0: ล็อก
1: แน
0: ่
1: นณัฐวุฒิก็บอก
0: ล็อกแน่นกว่าเดิมอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: เนี่ยก็มีชัย plus ก็คือมาจากนี่แหละ
0: ครับ
1: เอา60เป็นตัวตั้งอยู่แล้วไม่ได้มีอะไร
0: ยังมีข้อติดขัดที่มันยังมีช่องทางออกได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แหละ
1: ยังมีดิ้นกันขุกขักอยู่
0: ครับครับก็
1: ยังไม่นิ่ง
0: รัดแน่นกว่าเดิมมันนิ่งๆเลย
1: มีชัย plus เสียว่า
0: ครับพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็มีรายงานข่าวว่าทีมกู้ภัยชาวไทยได้เดินทางไปถึง
1: ลองแจ้ง
2: จุดเกิดเหตุที่ลองแจ้ง
1: ครับ
2: ที่มีคนลาว7คนติดอยู่ในถ้ำซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเข้าไปขุดทองนะ
1: ครับ
2: ก็ไปถึงบริเวณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก20เมตรกว่าๆจะถึงตัวกลุ่มที่ติดค้างอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่เพศาน
2: ครับฮะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็รายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือโดยภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็นนักดำน้ำในถ้ำกำลังคลานเข้าไปในถ้ำผ่านทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนและถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2018ก็ระดมกันมาให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

0: จ้าที่กู้ภัยกล่าวว่าถ้ำที่ทอดยาวลึกลงไปใต้ดินนั้นแคบมากโดยบางห้องมีความกว้างเพียงประมาณ50เซนติเมตรหรือ20นิ้วเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำและได้เคลียร์หินบางส่วนที่ด้านหน้าถ้ำเมื่อวานนี้จนสามารถสำรวจความลึกของถ้ำได้แต่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่านี้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณชีพใดๆแต่เก่งกาจบ้งกาวงจากกลุ่มกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่โดยกล่าวว่าพวกเขาประเมินว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตร
1: ครับ
0: เขาโพสต์ใน Facebook ว่าทั้งวันทั้งคืนยังคงสูบน้ำออกอยู่นอกจากนี้เก่งกาจยังได้โพสต์ว่านักดำน้ำในถ้ำทีมเสริมจากฟินแลนด์มาถึงแล้วยินดีต้อนรับมิสเตอร์นิโก้เปียตาลีพาซี่เข้าบูรณาการภารกิจและเก่งกาจก็เคยอยู่ในภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยว่าทีมกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำในจังหวัดไซสมบูรณ์ของสปลาวตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจากการเปิดเผยของหัวหน้าทีมปฏิบัติการกู้ภัยไทยหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผ่านเข้าไปภายในถ้ำลึกได้ยาว15เมตรภายใน1วันรอยเตอร์บอกว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาวทั้ง7คนที่ติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและรายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการเข้าถึงห้องที่กลุ่มชาวลาวติดอยู่นะ
1: ก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า6วัน7วันเข้าไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปหาทองคำแล้วก็ไปหาของป่านะฮะแล้วก็ทางเข้าถ้ำเนี่ยโอ้โหมันทั้งกว้างแล้วก็บางช่วงมันแคบมากนะฮะ50เซนเนี่ยอย่างคุณปอนจากกฤษฮะพี่ไพศาลรู้จักเขาไหมครับที่เขาเป็นกู้ภัยและชอบจิตเป็นจิตอาสาในการส่งศพให้ฟรีทั่วประเทศโดยมีคิดค่าใช้จ่ายครับอันนั้นตัวเขาเล็กนิดเดียวอันนี้เขามุดแล้วเข้าไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าพอจะไปถึงอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง1อากาศข้างในมันไม่มี2เชือกที่ต้องนำทางมันหมดแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าต้องการในขณะนี้คือไดโว้นะฮะไดโว้ที่จะต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาตัวเดียวเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าเครื่องมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวมันพังนะฮะแล้ว2ถังออกซิเจนขนาดกลางที่จะให้นักดำน้ำในถ้ำอ่ะสามารถเข้าไปได้เพราะบางช่วงมันต้องดำน้ำเข้าไป
0: อ
1: ากาศมันน้อยด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าโอ้โหมัน
0: 7วันแล้ว
1: 7วันแล้วครับจำไม่ได้พี่เบสานอย่าง13หมูป่าเนี่ยเขาอยู่10กว่าวันป่ะ
0: 18วัน
1: 10ประมาณน่าจะ10กว่าวันครับ
0: แต่ว่าพบภายในเวลาจะ10ประมาณ10กว่าวัน
1: แต่กว่าจะออกมาได้ต้องวางแผนกันอีก
0: หลังจากนั้นต้องรอวางแผนต้องทำอะไร
1: ใช่ครับโอเช่เดียวกันฮะ
0: แต่ก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได้แล้วตอนช่วงนั้น
1: ครับครับ
0: พบแล้วก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได้
1: ครับตอนนี้ทางการลาวได้ประสานกับบริษัทเหมืองของจีนครับให้หยุดกิจกรรมต่างๆของเหมืองเป็นการชั่วคราวเช่นการระเบิดหินเพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยที่ทำงานอยู่ในถ้ำเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดดินสไลด์หรือว่าหินเป็นเคลื่อนตัวนะฮะเขาให้ทหารตำรวจไปประจำแคมป์คนงานชาวจีนเลยก็คือไม่ให้ชาวจีนเนี่ยทำอะไรเลยนะฮะให้อยู่เฉยๆนะเพราะถ้าเกิดว่าอ
0: ยาก
1: ทำง
0: าน
1: ต่อเข้า
0: ใจว่าเป็นของจีนใช่ไหม
1: คงคุณได้สัมปทานไปแล้วครับ
0: ไอ้ที่ว่าหาทองคำเนี่ยนะ
1: ครับหลายแขวงของลาวพี่เบสารเหมืองทองคำดำเนินงานโดยจีนทั้งนั้นกรณีน้ำกกของเราอ่ะพี่เบสารที่มันมีสารแคดเมียมสารปลอด
0: แล้วมันน่าจะหาพวกแร่เอิร์ธ
1: ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือต้นน้ำเข้าไปอีกอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาแล้วพอเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะหาแร่เนี่ยนะแล้วมันลงแหล่งน้ำเนี่ยมันไหลมาบ้านเราไงฮะเวลาจะทำการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้องประสานกับต้นทางด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องไปครับเขาได้สัมปทานก็จริงเนี่ยแต่ว่าคุณทำแบบนี้ที่มันไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ

0: เราต้องไปประสานเขาอย่างนั้นนะคุณพิพิสารฮะเช่นเดียวกับที่ทำทั้งหลวงพ่อบางทั้งเวียงจันนะฮะอย่างแขวงไทรสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกันเป็นนักลงทุนชาวจีนทั้งนั้นอย่างหลวงพ่อบางเนี่ยแม่น้ำทั้งสายนี้ต้องบิดเบี้ยวไปเลยนะพี่พิสารเพราะว่าเขาขุดแร่ขึ้นมานะฮะจนน้ำต้องเบนทางไปฮะพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหายไปเป็นแถบๆเลยนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้การไปทำให้มันเสียหายต่อระบบนิเวศแบบนี
0: ้
1: ไปทำในจีนไม่ได
0: ้ครับ
1: กฎหมายจีนเขาเข้มงวดมากแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โห
0: ทำซะทุกอย่างเลย
1: มันดูมันราบรื่นไปซะหมด
0: ครับ
1: มันก็เห็นถึงความแตกต่างกันพอสมควรนะ
0: แล้วก็ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายในรายการเอเป็นร้อยจุดห้าเนี่ยพี่เบสันแร่ต่างๆที่เขาได้สัมปทานมาเนี่ยซึ่งมันแสนถูกเนี่ยจากสปป.ลาวเนี่ยขนใส่รถไม่น่าจะใช่22ล้อฮะมันน่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แบกกันออกทางเมืองจีนนะฮะเพื่อเอาไปสกัดแร่ที่มันมีมูลค่าครับถนนหนทางพังหมดนะฮะ
1: เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องทบทวนนะ
0: ครับ
1: ประเทศอาเซียนทั้งหลายมันต้องทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ฮะหวังได้การสนับสนุนด้านเงินทุนการลงทุนอะไรก็จริงนะ
0: ครับแต่มันพัฒนาแบบทำลายล้าง
1: นะฮะแต่ว่ามันได้ขายทรัพยากรแบบนี้มัน
0: ครับ
1: มันล้างผลาญมาก
0: ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสหมดไงพี่พิสาร
1: ไม่ละผลกระทบมันกว้างกว้างมาก
0: ครับ
1: แต่มันเดือดร้อนไปทั้งภูมิภาคเลย
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่พิสาร19:10 นครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของเนี่ยพี่ไพศาลไอ้นักแข่งรถสูตรหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเขามาโดนอะไรในบ้านเราอ่ะเย็บไป28เข็มครับที่ขา
1: ชาวฟินแลนด์ใช่ไหม
0: ครับมิก้าซาโลอดีตนักแข่ง F1 นะฮะสรุปสุดท้ายครับน่าจะเป็นไอ้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวเขาเดินข้ามถนนอยู่ฮะไปเกี่ยวเขา
1: ไปเกี่ยว
0: เออโอ้เจ้าตัวไม่รู้อ่ะพี่สารแล้วยังเดินจนเลือดเต็มขา
1: คือรถมันคงมาเฉี่ยวเอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ป้ายทะเบียนก็เกี่ยวขาเป็นแผลยาว
0: เป็นแผลยาวใช่ครับ
1: ลอยดูทีแรกก็กังวลว่าเป็นมีดแบบเอามีดมากรีดหรือเปล่าซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีใครมันอุตริอะไรอย่างนั้นนะแต่เจ้าตัวตอนหลังก็พูดนะบอกว่า
0: คิดว่า
1: น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
0: ครับ
1: ว่ามีใครมาเจตนาจะทำร้าย
0: โอ้แต่ข่าวเนี่ยสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศต้นทางของเขาฟินแลนด์ออกสื่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามนักท่องเที่ยวต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยเขาเคยเจอลักษณะดีด้วยในเมืองไทยโอ้เราเสียหายไปหมดเลย
1: คือกลายเป็นตุกเป็นตะไปเลยว่ามันเคยมีคนก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เอามีดมาไล่เฉือนขาคนอย่างเงี้ย
0: มันเป็นไปได้ยังไงนะใช่ไหม
1: ก็เจ้าตัวผมเห็นก็ให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขามานั่งคิดดูอีกทีเนี่ยมันก็ไม่น่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเนี่ยทำร้ายเขาเนี่ยมันจะต้องไปกดมีดสักต่ำลงไปงั้น
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ขาใช่ไหม
0: ใช่ที่ขาครับ
1: ถ้ามันต้องการทำร้ายอ่ะมันเอา
0: ขึ้นไปที่เอวที่สูงกว่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ
1: ข
0: ึ้
1: นมาที่ตัวที่แขนที
0: ่
1: อะไรต่างๆมันก็เป้าใหญ่ไว
0: ้ครับ
1: เขาเลยคิดว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นไอ้กรอบป้ายทะเบียนมัน
0: ที่มาเฉียวรถที่มาเฉียว
1: ที่มันมีมันอาจจะมีขอบแหลมๆยื่นออกมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจังหวะมุมมันเฉียวฟัดมาครับ
0: เขารู้สึกแป๊บๆเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเข้าลึกขนาดนั้นนะฮะ

0: มนี่ยังเดินเจอบ่อยไปทางยาวเลยบางทีไปเดินผ่านอะไรไอ้เรื่องที่มันเป็นรอยกรีดมาดีว่าไม่ลึกอ่ะแต่อันนี้มันเข้าใจมอเตอร์ไซค์วิ่งมามันก็เหมือนกับมันก็ลึกแผลก็ลึกพอสมควรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะเขาต้องไปไล่วงจรปิดกันเลยอ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรกับทางโฆษกต้องลงไปเคลียร์ปัญหาเนี้ยนะฮะมันส่งผลภาพลักษณ์บ้านเราไงแล้วก็เป็นคน
0: ตัวไม่แจ้งความใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วตำรวจเขาก็เลยต้องสืบหาเอาปรากฏยังอยู่เมืองไทยฮะ
1: ครับ
0: อยู่เมืองไทย
1: แล้วก็ไปเจอไปคุยไปเคลียร์กับเขาม
0: าคุยแล้วก็ขอให้มาช่วยมาแจ้งความหน่อยจะได้ตรวจสอบ
1: ครับ
0: จะได้ตรวจสอบว่ามันคืออะไรยังไง
1: แล้วก็สื่อเนี่ยถ้าประชาสัมพันธ์ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อให้ไปถึงประเทศบ้านเขาอะนะฮะฟินแลนด์เนี่ยก็จะได้แก้ข่าวให้เราหน่อยนะฮะเขาก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์ไงพี่เบสานฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมตอน5ทุ่มครับผู้เสียหายเนี่ยเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6
0: 19ก็ไปอาทิตย์มาแล้วดิ
1: ใช่ครับข่าวมันไปโผล่อยู่ต่างชาติไงฮะมันทำให้เราเสียหายไงครับก็เลยต้องไปควานหาเขาอ๋อเขายังอยู่เมืองไทยนะฮะก็เดินอยู่สุขุมวิทซอย6ปากซอยสุขุมวิทซอย4นะกำลังไปตรงนั้นนะฮะแล้วกำลังจะข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าไปแยกนานาอันนึกภาพตามไปเลยนะต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บครับจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาแจ้งว่าให้คุ้นเลือดคุ้นเต็มขาเลยเนี่ยนะฮะเขาจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บไป28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์นะครับแล้วก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนักงานโรงแรมในพื้นที่นะฮะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังฝ่ายสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดเลยนะฮะหลังจากนอกเหนือจากนักขับรถสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกมีคนอื่นโดนลักษณะนี้ด้วยโอ้โหเอามีดมากรีดขาเหรอโอ้ตำรวจอยู่ไม่ได้ครับต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเลยเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่แล้วก็พิสูจน์ทราบข้อที่จริงว่าตกลงเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันเฉี่ยวหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เอามีดมากรีดเขาแน่ๆนั่นแหละครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะฮะโดยผบ.ตร.กำชับเลยให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยเรามีความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวนะมีความคืบหน้าประการใดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่องเลยล่าสุดครับโฆษกสตช.ฮะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณเข้าเยี่ยมคุณมิก้านะครับแล้วก็ที่เขาบาดเจ็บอยู่นี่นะฮะเข้าไปพูดเข้าไปคุยแล้วสุดท้ายปลายทางครับจนเจ้าตัวเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่น่าจะถูกมีดมากรีดขาแล้วน่ะน่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวเขาแล้วก็น่าจะถูกป้ายทะเบียนหรืออะไรที่มันแหลมคมของจักรยานยนต์เนี่ยไปบาดเขามากกว่าแล้วก็นึกย้อนดูไปโอ้ก็มาเจอก็1คนไทยก็น่ารักอาหารไทยก็อร่อยท่องเที่ยวก็สวยงามแต่เสียนิดเดียวอากาศร้อนไปนิดนึงผมว่าอุบัติเหตุนะเขาเชื่อไว้อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าผมยังชื่นชอบประเทศไทยอยู่มีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวใหม
0: ่เขาบอกเขามาบ่อยนะ
1: ครับ
0: เขามาบ่อย
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วรู้สึกยังไงก็บอกเสียดายก็เสียดายว่ามันเกิดเหตุวันแรกที่มาเลย
1: ก็เลยไม่ได้ว่ายน้ำ
0: จะไปว่ายน้ำจะไปเข้าซาวน่าอะไรก็เลยไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะหมอบอกเลยอย่าให้แผลโดนน้ำ
1: โอ้ก็เลยโดนอากาศร้อนอย่างเดียวเลย
0: อากาศร้อนนี่เขาชอบ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เขาบอกว่าจุดเด่นของไทยนี่ก็คือว่าเนี่ยอาหารอร่อย
1: ครับ
0: เขามีอะไรบ้างอาหารอร่อยคนอัธยาศัยดีแล้วก็อากาศร้อน
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่ฟินแลนด์ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
1: หนาวอย่างเดียว
0: หนาวอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: หนาวจนแบบไม่ต้องทำมาหากินเลย
1: อ๋อเหมือนคนตะวันออกกลางมาทำไมเขาชอบมาหน้าฝนบ้านเขาไม่ค่อยเจอฝนเนี่ย
0: เออเหมือนคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ย
1: ขอเจอหิมะหน่อย
0: ขอเจอหิมะอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ยอมยังไงก็ต้องไปหน้าหิมะใช่ไหมแล้วถ้าไปหน้าร้อนอะไรเงี้ยจะไปทำไมหน้าร้อน
1: มันหนาวมันหนาวขาดใจจริงไหมพี่ไพศาล
0: ฮะ
1: หิมะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมาเทียบเคียงคุยกันให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งไปญี่ปุ่นหิมะสูงท่วมหัวเลยนะฮะไอเมืองที่เจชนาทิปไปอ่ะ
0: ซัปโปโร
1: หิมะสูงท่วมหัวเลยใส่เสื้อ

0: ยืดเดินนะฮะส่วนอีกคนอยู่เกาหลีครับแทบจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะพี่ไพศาลไม่มีหิมะแม้แต่ละอองขาวๆก็ไม่เห็นฮะแต่เขาบอกว่าโอ้โหเกือบตายอ่ะ
1: ก็ต้องดูที่เพราะบางทีหิมะมันตกแล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายแต่ว่าก่อนตกเนี่ยมันจะหนาวจัดมากก่อนที่หิมะจะตกอะไรเงี้ยนะมันจะหนาวแบบแล้วก็อากาศหนาวเนี่ยมันอยู่ที่ลมด้วยนะ
0: อ๋อมันไม่ได้หนาวหิมะเห็นใช่ไหมมันอยู่ที
1: ่ถ้าอากาศมันนิ่งแล้วหิมะมันตกแล้วนิ่งฟ้าแสวใสแจ๋วเนี่ยบางทีหนาวก็หนาวจริงอะแต่ว่าไม่กรีดผิวแต่บางทีไม่มีหิมะเงี้ยแต่ลม
0: แรง
1: มันแบบโอ้โหเงี้ยเขาจะถึงได้บอกไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จากรู้สึกเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ฟิลไลท์อ่ะที่บอกฟิลไลท์
0: ว่าเกาหลีทรมานกว่าญี่ปุ่นจริงไหมฮะ
1: โอ้ยมันเป็นเมืองที่มันก็แล้วแต่เมือง
0: ครับ
1: แล้วแต่เมือง
0: โอ้พอเพื่อนผมไปบอกโอ้ฝนหนาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหน้าตาโอ้โหแดงไปหมดเลยพี่ไพศาลใส่ชนิดที่ว่า
1: คือถ้าขึ้นไปบนเขาสูงๆในหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าต้องรีบลงมาแล้วมานั่งไงใกล้กองไฟหรือว่าที่เขาไอ้ที่เขาก่อไฟร้อนๆไว้อันนี้โอเค
0: ครับ
1: มันหนาวแบบหนาว
0: ทรมาน
1: หนาวเหน็บมากหนาวทรมานมาก
0: ครับ
1: ติดลมเยอะๆนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพื้นล่างธรรมดาทั่วไปไม่มีลมไม่มีอะไรก็สบายครับก็ไปเดินเหินก็ระวังลื่นหน่อยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะต้องคอยมองหาไอ้ถุงกรวดอ่ะเขาจะวางถุงกรวดเอาไว้เป็นระยะตลอด
0: เ
1: ส้นทางถนนเนี่ยเอาไว้โรยไง
0: เพื่อให้มันลื่นไม่ให้ลื่น
1: กันลื่นไงเราก็เห็นถุงอยู่มันจะวางโคนต้นไม้ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณไปเปิดถุงเลยแล้วก็โรยไปข้างหน้า
0: เพราะว่าอ๋อถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะ
1: ถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะแล้วมันจะลื่น
0: โอกาสลื่นสูงมาก
1: มันตกจนกระทั่งมันแน่นแล้วมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เทศบาลจะวางถุงกรวดเอาไว
0: ้
1: เป็นกรวดเม็ดละเอียดเนี่ย
0: ครับ
1: เกือบจะเป็นทรายอ่ะแต่ว่ามันเม็ดใหญ่กว่าทรายเอาไว้โรยไปข้างหน้า
0: เพื่อเราจะเดินได้สัก
1: แล้วเราก็เดินเหยียบไปตามไอ้กรวดนั่นแหละเหยียบจมแล้วก็วางถุงไว้
0: เดี๋ยวก็เดินมาโรยใหม่
1: ถุงต้องโรยใหม
0: ่ครับ
1: ต้องโรยกรวดไปเพื่อกันลื่นโอ้ลื่นทิ้งหนักลื่นทิ้งวัดพื้นเนี่ยโอ้พื้นหิมะแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
0: โอ้ผมชอบดูคลิปประมาณ
1: นี้แทบไม่ขึ้นอ่ะลุกยังไงแล้วไม่ได
0: ้ครับโอ้ลื่นแล้วทดอ๋อไหนพูดท่องเที่ยวแล้วนะฮะขอโปรโมทนี่เลยพี่เพศาน
1: ครับ
0: FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวครับ The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญจะได้ร่วมทัพกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควพิษณุโลกครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในเมืองไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาและหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะฮะวันที่สองครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะฮะที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับ ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองด่ว

0: นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: ยังคุยกันได้ต่อใช่ไหมครับ
0: ครับครับคุยได้ครับ
1: จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะขับรถไปรับลูกชาย2คนหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่อำเภอยะลังนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นตำรวจอยู่สภ.ยะหริ่งแต่ไปรับลูกที่อำเภอยะลัง
0: คือเดิมเหมือนกันเดิมเนี่ยคุณแม่ที่เป็นคุณครูพี่เวสารจะไปรับทุกวันเพราะดาบตำรวจท่านเนี้ยรู้ดีว่าถูกปองร้ายอยู่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงฮะก็วันนั้นเนี่ยนะครับคือภรรยายังลาคลอดอยู่ฮะยังไม่ได้ไปสอนหนังสือครับ
1: คือลูกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เรียนสอนนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ประสานวิทยามูลนิธิเนี่ย
0: ครับก็เลยมารับลูกนะฮะมารับลูกแล้วด้วยการขับรถของภรรยาด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตครับแต่ว่าคนร้ายมันซุ่มอยู่มันมีข้อมูลข่าวสารตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันมันดักรออยู่เลยพี่เบสาน
1: มากันสองคัน
0: ครับ
1: แต่งกายเป็น
0: สตรีมุสลิม
1: สวม
0: ยาบครับ
1: ทั้ง4คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยก็จนกระทั่งเนี่ยภรรยาก็คือคุณครูฟาติมะซึ่งเป็นครูโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิต
0: ครับ
1: ส่วนดาบตำรวจอดุลก็ได้รับบาดเจ็บลูกน้อย2เดือนบาดเจ็บเล็กน้อยที่อยู่ในที่แม่อุ้มกอดเอาไว้เลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเศษกระสุนมันเฉี่ยว
0: ท้องไปนิดนึงครับ
1: ก็ล่าสุดโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิก็ได้มีการไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูฟาติมะนะ
0: ครับ
1: โดยแชร์โพสต์ของเพจ PS Media โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นที่รักของนักเรียนขออัลเลาะห์ทรงเมตตาอภัยโทษและประทานสวนสวรรค์อันสูงส่งแด่อาจารย์ฟาติมะยาโงะบุคลากรฝ่ายธุรการของโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิขณะที่เพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็รายงานว่ายะลังรวมพลังละหมาดฮายัตต้านความรุนแรงหลังเหตุสะเทือนขวัญคร่าชีวิตครูสาวประชาชนแนมเภอยะลังจังหวัดปัตตานีร่วมกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบภายหลังเกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบรอบยิงดาบตำรวจอดุลนายีสุหลงได้รับบาดเจ็บและทำให้นางฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งกำลังอุ้มลูกวัยแรกเกิดเสียชีวิตภายในรถ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ขณะที่เพจสท360องศาเนี่ยของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ซึ่งสังคมได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียของวงการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: โอ้
1: แต่ก็มีการรวมตัวกันนักเรียนครูอะไรต่างก
0: ็ถือป้ายเลย
1: ร่วมกันละหมาด
0: นามเลยใช่ครับอันในอดีตเราก็ลำลึกถึงครูจูหลิงนะฮะนี่จากเชียงรายนะฮะข้ามไปสอนอยู่ใต้อ่ะพี่ไพศาลนะฮะแล้วก็ถูกกลุ่มเห็นต่างทำร้ายจนคุณครูเสียชีวิตไปอ่ะมีอนุสาวรีย์ให้คุณครูด้วยนะครับดาบตำรวจอดุลสามีแล้วก็ผู้บาดเจ็บว่ายังไงบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวลง

0: พื้นที่เลยนะครับไปเยี่ยมนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะพี่ไพศาลนะครับบอกว่าปกติภรรยาจะทำหน้าที่ฮะรับส่งลูกนะครับแต่ช่วงเนี้ยภรรยาลาป่วยเพราะเพิ่งคลอดไงพี่ไพศาลตนจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายมันน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแม้ว่าตนเองจะใช้รถเก๋งของภรรยาเพื่อแม่นผิดสังเกตไงพี่ไพศาลภรรยาเคยมารับแบบนี้ทุกวันเป็นอย่างเงี้ยประจำผมก็ขับรถภรรยามานะฮะที่ผ่านมาระมัดระวังตัวตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำใจไม่ได้เลยครับมันเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้มันต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอยู่เพื่อลูกนะฮะเพื่อจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวอันนี้ดาบตำรวจอดุลได้เปิดใจไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับพี่เบสานฮะครับแล้วก็กสม.เองวันนี้ก็ออกแถลงประณามแล้วนะครับคนร้ายที่ไปสวมชุดฮิญาบเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุนี้ขึ้นนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับออกแถลงการเรื่องประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กทารกตามที่ปรากฏเหตุสะเทือนขวัญกรณีคนร้ายแต่งเป็นหญิงสวมฮิญาบไปยิง
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นนะครับกำลังคุยเรื่องทุเรียนกันหลังไมค์นะฮะจนเกือบหลุดออกอากาศปีนี้ได้กินแบบเต็มๆมาละเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง
3: เต็มๆไม่ถึงกี่ลูก
2: 3ลูกไม่แต่ว่าที่บ้านทั้งหมดนะไม่ใช่คนเดียวนะ6คน3ลูกนะฮะโลละ140นะฮะทุเรียนเมืองจันทร
3: ์
2: ก็อร่อยดีนะครับซื้อ2เจ้านะคนละที่กันแต่ว่ามารวมๆแล้วถือว่าเป็นทุเรียนลูกแรกๆที่อร่อยนะคุณผู้ฟังได้ทานกันหรือยังนะครับนะปีนี้ช่วยกันอุดหนุนนะเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วก็มีอะไรดราม่าพี่บังคุดมั้ย
3: บางคู่ออกแล้ว
2: ล
3: ้อก็เริ่มออกแล้วลองกองออกแล้ว
2: นะครับ
3: นี่แหละบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนาะของกินผลไม้มากมายไก่กอง
2: ใช่คุณผู้ฟังถามมาเลือกตั้งผู้ว่านะครับ28มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะฮะก็มีเวลาหาเสียงกัน1เดือนคุณผู้ฟัง
3: ค่ะ
2: รับสมัคร28นี้แล้วก็ไปเลือกตั้งกัน28เดือนหน้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับได้คนกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกผู้ว่ากทมมาดูแลเราอีก4ปีนะครับชื่นชอบใครก็ลุยเลยเฉพาะอย่างที่เบรกเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้นะท่านผู้ว่าชาชาก็จะเปิดตัวทีมงานเปิดตัวนโยบายนะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็ชื่นชอบใครก็เดี๋ยวได้เบอร์วันพฤหัสนี้ก็จะไปจับได้เบอร์กัน
3: ค่ะ
2: ใครก็พวกของดีไปก็ได้เบอร์1ก็ง่ายหน่อยเนาะจำง่ายนะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้อันดับ10
2: ได้
3: อันดับ10เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของแมวจร4ตัวนี้มากเลยนะโอ้โหคุณยายวัย81ปีควักเงิน1ล้านบาท
2: ครับ
3: ซื้อบ้านให้แมวจร4ตัวอยู่เลยเนี่ย
2: โ
3: อ้ที่คุณยายคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยบ้านหลังเนี้ยซื้อไว้ในราคา1ล้านบาทให้แมวจรอาศัยอยู่4ตัวผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปเจอกับคุณยายกนกวันปานวิเชียรอายุ81ปีนะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตัวเองอยู่กับลูกชายแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแมวจรเดินโซเซหลบมาอยู่ในบ้านแล้วก็ออกลูกออกหลานรวมกัน12ตัวตัวเองก็เลี้ยงไว้ด้วยความสงสารแล้วก็จับฉีดยาทำหมันดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อน้ำตาลออกลูกอีก3ตัวชื่อน้องกลางน้องเล็กน้องน้ำตาลทรายสี่ตัวนี้ชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอยซึ่งไม่มีคนอาศัยตัวเองก็ต้องคอยเดินไปดูคอยไปให้อาหารบ่อยครั้งก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นเลยในราคา1ล้านบาทเพื่อความสบายใจแล้วก็

0: ค่าเงินดาว 500,000 บาทผ่อนมันเรื่อยเดือนละ 25,000 เป็นเวลา20เดือนตอนนี้เนี่ยผ่อนหมดแล้วโอ้โหไอ้แมวนี่มันครอบมา4ตัวแล้วชอบไปอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วคนเนี้ยไปซื้อบ้านหลังนั้นให้แมวอยู่เลยอ่ะเออตลอด20ปีที่20เดือนที่ผ่อนบ้านให้แมวเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้านแต่เหลือก็เหลือใช้แค่ 4,000 บาทก็ต้องรัดเข็มขัดประหยัดกินประหยัดใช้พอส่งหมดก็สบายใจต้องมาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวโอ้ยส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิมตัวเองก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้กับแมวเลยโอ้ยแมวพามาอยู่บ้านหลังนี้เลยแมวพามาซื้อบ้านใจบุญมากอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอดทิศอันดับ9
1: อ้าวอันดับ9นะครับปกติไปเติมน้ำมันเนี่ยนะเจอแต่ว่าคนเนี่ยไม่จ่ายค่าน้ำมันเนาะโกงปั๊มเจอเรื่องนี้เข้าไปก็งงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าปั๊มมีความผิดพลาดอะไรล่ะโกงคนเติมหรือเปล่าไม่รู้เติมน้ำมันได้น้ำเปล่ารถเขาเกือบพังครับพี่ไรเดอร์คนนี้นะฮะเติม E20 ขี่ออกมาไม่ถึงกิโลรถสะดุดนะครับกึกเปิดฝาถังขึ้นมานะครับอ้าวทำไมมันมีน้ำผสมอยู
0: ่
1: เพิ่งเติมน้ำมันออกมานะฮะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับตัวเมืองสมุทรปราการไรเดอร์คนนี้ไปเติมน้ำมันนะครับบนถนนสุขุมวิทนะปั๊มได้มาตรฐานด้วยนะครับเออเขาบอกว่าเขาขี่ไปเติม E20 120บาทจากนั้นขี่ออกมาจากปั๊มไม่ถึง1กิโลรถเริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นเขาก็ต้องรีบเอาอาหารไปส่งลูกค้าก็ฝืนบิดไปนะครับพอส่งเสร็จเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะฮะศูนย์บอกเปิดออกมาเนี่ยนะครับดูถังน้ำมันก่อนเลยเฮ้ยมันมีน้ำอยู่น้องน้ำมันปนอยู่กับน้ำมันช่างเลยดูดออกมาใส่แกลอนเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงปั๊มยืนยันว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางปั๊มหลังจากนั้นครับเริ่มมีเพื่อนมีผู้เสียหายคนอื่นๆกลับมาที่ปั๊มนี
0: ้
1: โชคดีนะไม่งั้นเนี่ยปั๊มก็เหมือนจะไม่รับผิดชอบไงปั๊มบอกไอ้น้องไม่ใช่หรอกไอ้น้องไปเติมยังไงมามันมีน้ำได้ไงแต่สักพักนึงนะครับเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเอารถเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหนักเลยนะพี
0: ่
1: แล้วจริงมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์หลายคันอาการเดียวกันเลยหลังจากเติมน้ำมันจากปั๊มนี้ออกไปนะครับสุดท้ายแล้วปั๊มก็เลยต้องไปตรวจสอบถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินนะครับพบว่ามันมีน้ำเนี่ยนะฮะไหลปะปนเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันจริง
0: ๆ
1: ก็เลยต้องสั่งปิดการจำหน่าย E20 เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบนะฮะแล้วก็รับปากกับทางกลุ่มผู้เสียหายว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวตามกันต่อนะว่าน้ำมันลงไปในถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินได้ยังไงนะพี่น้องอะไรมันรั่วอะไรยังไงนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมีน้ำเข้าไปในรถพังไหมเนี่ยนะเออมันต้องเกี่ยวกับเครื่องมันต้องพังแน่ล่ะมันถึงกระตกกุกครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เฮ้ยข่าวนี้เห็นแล้วขนลุกถ้าเกิดทั้งบ้านทั้งอะไรเจอแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าใช่ดูที่ทุกที่ทุกทาง
1: นี่คือเขาเอาแผ่น
0: ที่มัน
1: ติดกาวนะ
0: เออแล้วตามพื้นตามอะไรก็มีหมดเลยอ่ะจนอยู่กันไม่ได้เลยเนี่ย
1: อยู่ใกล้พวกฟาร์มหมูไหมเคยเจอปัญหาหนึ่งอยู่ใกล้ฟาร์มหมู
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านสะพานหินแล้วก็บ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองนะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกแมลงวันระบาดอย่างหนักเลยอะอยู่ไปหมดเลยบินตอมไปทั่วทั้งชุมชนทั้งในบ้านร้านอาหารตลาดพื้นที่สาธารณะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้หลายร้านอาหารหลายร้านเลยต้องประสบกับปัญหาแมลงวันตอมอาหารจนลูกค้าไม่กล้าเข้าไปใช้บริการบางครอบครัวไม่สามารถนั่งกินในภายในบ้านได้ตามปกตินะคะเด็กเล็กที่อยู่ตามโรงเรียนน่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะโอ้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าห่วงมากเลยว่าจะโรคที่มากับแมลงวันมีโรคอะไรบ้างอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคในระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำกันเองว่าข

ให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เปิดทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดไม่มีภาชนะปิดเนี่ยอย่าไปกินแล้วก็นั่นหรือไม่ต้องกินในที่ภาชนะที่ภาชนะปิดเลยนะเพราะเสี่ยงแมลงวันตอมเยอะมากขนาดเนี้ยก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการท้องเสียอาเจียนหรือมีไข้ควรที่จะไปพบแพทย์ชาวบ้านวิงวอนเลยแหละบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและ

0: ที่ตำบลวิชิตนะคะหมู่บ้านเนี่ยสะพานหินและบ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเห็นแล้วน่ากลัวจริงๆไม่มีพื้นที่ว่างเลยเนี่ยมีแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้หรอกโด่ง
1: จริงพี่โอ้โห
0: บางทีเราบ้านเราตัวสองตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะมันถ้ามันหลงเข้าไปนี่โอ้ยโยเยขนาดเนี้ย
1: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาจากภูเก็ตมาดูที่สุราษฎร์กันหน่อยนะครับเขาบอกสังคมทุกวันนี้มันดูยากครับแค่ขอให้เบาเสียงโทรศัพท์นะปรากฏว่าคนที่เราไปขอไปเตือนเขานี่ไม่พอใจถึงขนาดขู่จะเอาชีวิตกันเลยนะฮะนักธุรกิจหนุ่มวัย58ปีนะครับโอ้เขาบอกว่าไปนวดคือคนนอนนวดอ่ะพี่บางทีก็อยากจะหลับพักสายตาใช่ไหมหมอนวดก็นวดไปสิอันนี้คือนวดแผนโบราณจริงๆนะนวดไปนะครับตัวเองก็อยากจะหลับทีนี้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะระหว่างที่เขานวดอยู่เนี่ยนะครับมีวัยรุ่นอายุประมาณ30ปีอยู่ห้องข้างๆเตียงข้างๆเปิดมือถือเสียงลายอ่ะมันดังไม่หยุดอ่ะตริงตริงตริงตริงตริงตริงมันตริงอยู่นั่นแหละนะครับนะนักธุรกิจหนุ่มรายนี้คุณโสมนัสเนี่ยนะครับก็เลยตะโกนไปนะครับก็ตะโกนข้ามไปด้วยความสุภาพนะโทษนะครับกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
0: แน่ใจว่าเสียงสุภาพ
1: คือเขาว่าอย่างนั้นในข่าวว่าอย่างนั้นนะในข่าวเขาบอกว่าเขาพูดแบบนี้เลยนะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับแทนที่เรื่องจะจบนะครับคู่กรณีครับวัยรุ่นอายุ30ปีนะฮะเดินเข้ามาเลยครับเปิดม่านฟรับโวยเลยฮะพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยนะเขาบอกพนักงานนวดหมอนวด3คนต้องช่วยกันห้ามไว้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องมากนะใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพวกมาลุ
0: ม
1: จะเอาให้ถึงป่าช้าเลยเนี่ยนักธุรกิจรายนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันข่มขู่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันแล้วนะถ้าไปป่าช้านี่มันหมายความว่าจะเอาชีวิตนะนี่แค่ตะโกนบอกขอให้ลดเสียงโทรศัพท์นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคลิปวิดีโอแล้วก็เอากล้องวงจรปิดนะครับในที่เกิดเหตุไปด้วยนะก็นักข่าวคงได้ฟังกันแหละพี่นะครับว่าเขาพูดเนี่ยด้วยความน้ำเสียงคือมันก็ต่างกันเลยนะเฮ้ยเบาๆหน่อยร้ายอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พร้อมมีเรื่องใช่ไหม
0: พร้อมบวก
1: พร้อมบวกแต่เขาบอกว่าเขาพูดด้วยความสุภาพโทษนะครับช่วยปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
0: เป็นดูเจออย่างนี้กล้าหรอไม่กล้าหรอพี่มันไม่ยอมไม่อยาก
1: ไม่รู้ไม่กล้าตะโกนไปบอก
0: ไม่พูดเลยเลย
1: ก็ต้องทนฟังตริ้งตริ้งตริ้งไปหรอพี่นะ
0: ถ้าเกิดคนที่เรา
1: อยากจะบอกบอกให้ทางร้านไปบอก
0: นั่นเรา
1: บอกทางร้านไปบอก
0: เราอย่าไปด้านเองเลยบางทีเราไม่รู้จริงว่าคู่กรณีเขาเป็นยังไงมาก่อนเราไม่รู้จักมองมันรู้จักกันมาก่อนอ่ะไม่ได้เลยเรื่องพวกนี
1: ้แต่ถ้ากลับกันได้ทางร้านไปบอกนี่
0: ไอ้เนี่ย
1: จะไปเล่นหมอนวดแทนนะไปเล่นซัดหมอนวดแทนนะดูใจร้อนจังเลยนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะต้องสงสารกลุ่มผู้สูงอายุนะดงเขาก็พยายามที่อยากจะได้นะไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: เพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่กำแพงเพชรให้พี่กล้วยดู
0: เพื่อน
1: ไปถ่ายมาหน้าแบงก์กรุงไทยนี่ฮะเขาเอารองเท้ามาวางแล้วก็เท้าเปล่าอ่ะนั่งกันมันไม่ร้อนเหรอเนี่ย
0: ที่โคราชที่พื้นอยู่อ่ะเป็นอย่างเงี้ย
1: มารอคิวกัน
0: ใช้รองเท้าใช้รองเท้าไปจอง
1: ใช่เพราะว่าไปนั่งกลางแดดไปยืนกลางแดดไม่ไหว
0: ใช่
1: ก็รองเท้าวางแล้วตัวเองก็มานั่งแต่ถึงจะนั่งหลบอ่ะผมเห็นเท้าก็โดนแดดอยู่ดี
0: ถูกร้อนแล้วช่วงนี้ร้อนด้วยฝนก็ไม่ตกนี่จะบอกให้ว่ามีคุณยายท่านนึงอ่ะอายุ74ปีเนี่ยน่ะตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิ์จะไปแบงค์แหละให้ช่วยเขายืนยันตัวตนหน่อยออกจากบ้านตั้งแต่6โมงนะขอเงินลูกไปด้วยนะนั่งวินมอไซค์มาจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวเพื่อจะไปยืนยันตัวตนแล้วก็รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งเนี่ย 60-40 น่ะเวลาไปถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าได้ทันทีเหมือนที่ต้องพูดเนี่ยมันยื่นต่อแถวจำนวนมากเลยรอไปถึง3ชั่วโมงพอถึงคิวตัวเองเนี่ยเจ้าที่ถามรายละเอียดตรวจสอบโทรศัพท์พบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นโทรศัพท์ใช้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นตัวเองก็ไม่เคยเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลย พราะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็น

0: ไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้คุณยายเล็กท่านนี้ตัดพ้อต่อว่าโอ้โหดูสิตั้งใจอยากได้เงินจากโครงการมาจุนเจือครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลามากเลยสุดท้ายก็เลยกลับไปว่ามีคนแก่หลายคนบอกเนี่ยรู้สึกแบบทำไมมันต้องยากจริงขนาดนี้ทำไมไม่ให้คนแก่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนผู้สูงอายุอะแจกเงินผู้สูงอายุไปอยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันอะไรอย่างนี้ไงโอ้เขาบอกอุ้ยคุณยายคนนี้สงสารจริงเลยดงทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์ทั้งมายืนรอในสุดทำไมลูกไม่บอกอะว่าคุณแม่ไม่มีโทรเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แล้วว่า
1: แ
0: ค่นี้เองอะทำไงก็ไม่ได้เลย
1: ครับผมต้องเนี้ยต้องบางทีต้องให้
0: แบบเอาใหม่5ล้านยังมีอยู
1: ่ลูกๆหลานๆมาช่วยเนาะคนที่เก่งพวกเทคโนโลยีหน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: ตามมาไปตามหลานมา
0: อืม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: April

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อันดับ5นะครับวันนี้เอาเรื่องฟุตบอลโลกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นมีความคืบหน้ามานะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีนะฮะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะนะครับยอมรับตรงๆว่าด้วยข้อจำกัด ด้วยข้อจำกัดครับพี่กวยเราจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกนะด้วยงบประมาณของภาครัฐนะประกอบกับสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งวิกฤตนะครับ

0: หลายภูมิภาควิกฤตสงครามวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะไม่เหมาะสมที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดในเวลานี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้จริงๆมีภาคเอกชนหลายรายนะให้ความสนใจนะครับแต่อยากจะให้รัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนอยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะคนละครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปละนะครับแต่ท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วนะฮะท่ามกลางภาวะแบบนี้เป็นช่วงวิกฤตในการนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์กีฬารายการเดียวเนี่ยไม่มีความจำเป็นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานี้วันนี้นะ26พฤษภาคมนะครับความหวังของคนที่จะรอดูบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่ายังริบหรี่ยังริบหรี่นะฮะเพราะเอกชนผมฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าให้เขาทุ่มซื้อเจ้าเดียวมาแล้วมาถึงจะให้มาแบบว่าขายกล่องขายลิงก์ขายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเอกชนเขาบอกแล้วเจ้าเดียวเขาไม่ไหวไม่คุ้มจะร่วมกับรัฐรัฐก็บอกว่ารัฐก็ไม่อยากทุ่มงบตรงนี้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับอ้าวก
1: ็แต่ฟังตอนแรกเราเรียกว่าอุ้ยยังไงก็ได้
0: ใช่ไหม
1: ยังไงก็ยังไงก็ได
0: ้บางคนบอกอยากดูน้องลิซ่านะน้องลิซ่าจะมาโชว์พิธีเปิดตอนพักครึ่งด้วยนะ
1: เ
0: ออสงสัยจะอดซะแล้วครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ข่าวนี้น่าหดหูใจมากๆเลยดงโอ้โหลูกชายเนี่ยข่มขืนลูกชายแท้ๆเลยนะล่วงละเมิดทางเพศแม่
0: ข่มขืนแม
1: ่
0: หรอ
1: แม่แม่เนี่ยอายุ46ปีนะคะแม่เขาก็อยู่กับลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนนะคะเพราะว่าแม่เนี่ย อยู่กับลูกชาย2คนเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีก่อนฐานะครอบบ้านยากจนเลยแหละบ้านเป็นบ้านปูนสภาพเก่าทรุดโทรมเลยลูกชายคนเล็กเนี่ยติดยาแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเนื่องวันที่เกิดเหตุอ่ะแม่เล่าบอกว่าลูกชายกลับเข้าบ้านในอาการมึนเมาแล้วก็ใช้กำลังบังคับและข่มขู่จนไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้หลังเกิดเหตุอ่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนบ้านแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในช่วงตอนเช้าเลยตำรวจก็เชิญลูกคนเล็กคนอายุแค่15ปีเองอ่ะก็เชิญลูกคนนี้สอบปากคำเจ้าตัวก็ยอมรับโดยอ้างว่าตัวเองเมาเหล้าแล้วก็เสพยาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยอายุ15ปีนะก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายคงไม่ได้เข้าคุกหรอกคงต้องไปบ้านพักอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้
1: เออหลายคนก็กลัวว่าก็ไปแจ้งแม่ไปแจ้งจับอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวลูกชายกลับออกมาแล้วจะก่อเหตุอีกทำไงเนี่ยเออขอหน่วยงานว่าเออถ้าเกิดออกมาจากไอ้นี่แล้วอ่ะคือแจ้งความแล้วมันไม่ได้เข้าคุกแน่ๆเลยอ่ะเข้าบ้านพักแต่ถ้าเกิดกลับออกมาแล้วเนี่ยขอให้หน่วยงานเนี่ยเอาตัวไปบำบัดด้วยเนาะโอ้โหน่ากลัวนะลูกเนี่ยทั้งเมาทั้งอะไรมียาเสพติดยาบ้าเมาเหล้าอีกโอ
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาจังหวัดอื่นๆเป็นไหมเขาบอกว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจนะคนไทยกับหมูกระทะนี่จริงมันเป็นของคู่กันนะ
1: แล้วก็มันเหงาไง
0: เออแล้วยิ่งถ้าอยู่ในเขตมหาลัยในเขตชุมชนพวกเนี้ย
1: ต้องคึกคัก
0: มันต้องคึกคักเพราะว่าคือคนไทยเองก็ชอบกินหมูกระทะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเนี่ยเขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนปราบเซียนเพราะอะไรหน้าฝนนะเปิดเทอมคนใช้เงินกันไปหมดนะครับร้านหมูกระทะแถวๆรังสิตโชว์ภาพโต๊ะแบบไร้ลูกค้าเลยครับร้านอื่นก็มาส่งกำลังใจบอกไม่ใช่พี่ร้านเดียวหรอกร้านเขาก็เงียบเหมือนกันนี่ฮะร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านถังเงินหมูกระทะอยู่แถวแถวรังสิตคลองหนึ่งนะครับโอ้โหเขาบอกเงียบแบบผิดปกติเงียบแบบหน้าปิดร้านเงียบแบบหน้าพาพนักงานหนีไป
1: ก็มันไม่มีคนนั่งสักโต๊ะเลยอ่ะ
0: ไม่มีลูกค้าเลยเขาบอกไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเป็นช่วงที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาน ะอย่าลืมว่าพวกเนี้ยวัตถุดิบมันเสียได้นะใช่ไหมมันเข้าเนื้อนะฮะเออเขาบอกว่าเขาคิดว่ามีแค่ร้านเขาร้านเดียวที่ช่วงนี้มันเงียบมันเครียดพอโพสต์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยนะฮะโอ้มีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับเข้ามาเม้นเข้ามาบอกว่าเหมือนกันเลยพี่นะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจหัวอกเลยพี่ในลักษณะแบบคนหัวอกเดียวกันนะฮะทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้มักจะเป็นเดือนปราบเซียนของทุกๆปีถ้าใครผ่านไปได้เจอหน้าฝนด้วยที่บอกเปิดเทอมด้วยนะครับใครผ่านไปได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะหลายท่านก็เจ๊งปิดร้านเพราะฉะนั้นเขาก็รออยู่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัส

0: เนี่ยมันจะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหน
1: กระตุ้นได้มากน้อยขนาดหนึ่งเดือนมิถุนาอีกดูอีกทีนึงมิถุนาก็ยังอยู่หน้าฝนอยู่เนอะ
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ในเรื่องของพรบ.กู้เงิน400 ล้านบาทเนี่ยก็ตอนนี้ก็จำได้ไหมว่าฝ่ายค้านเขายื่นสารรัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญก็รับความร้องไว้แล้วก็นี่ก็ครบ1 อาทิตย์แล้วทางครม.ต้องส่งคำชี้แจงไปนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเตรียมส่งให้สารรัฐธรรมนูญและไอ้คำชี้แจงเนี่ยในการออกพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำคำชี้แจงมาหมดแล้วตัวเองก็ได้อ่านและอ่านตรวจสอบ 2-3 ครั้งสมบูรณ์แล้วนะคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งและเราก็ไม่ได้กังวลเลยว่าจะทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าก่อนออกเนี่ยพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองทางกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่าหากกฎหมายที่รัฐบาลหากขัดเนี่ยรัฐบาลคงไม่ทำนะคะแล้วก็บอกว่าในการกู้ครั้งนี้นะคะเป็นการกู้เงินสกุลเงินบาทภายในประเทศนะคะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระบบเงินฝากของไทยก็มีสภาพคล่องมหาศาลซึ่งการที่สถาบันการเงินปล่อยกู้รัฐบาลในระยะยาว 9-10 ปีด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าเงินกู้นี้จะไม่เป็นหนี้เสียแน่นอนโดยรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินทีนี้เนี่ยไปตอบแทนกลับมาในรูปแบบของภาษีแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าเจตนารมณ์ในการกู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเป็นเงินหมุนเวียนลงสู่ประชาชนทันทีไม่ใช่โครงการลงทุนของกระทรวงต่างๆที่ต้องใช้เวลา 3-8 ปีถึงจะเห็นผลยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือประชาชนโดยตรงไม่มีตกข้างทางหรือมีเบี้ยบ้ายหลายทางอย่างแน่นอนเพราะเป็นดีลโดยตรงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
0: อ
1: ันนี้ก็กู้เงินกับแบงก์ในประเทศเงินฝากของแต่ละแบงก์ในประเทศเราอะเยอะนะที่มีเงินแต่ละแบงก์อยู่แล้วเขาก็ปล่อยให้รัฐบาลกู้เนี่ยครั้งนี้แหละ400,000
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ทิ้งท้ายกันด้วยเหตุสะเทือนใจเมื่อวานนี้นะครับที่คนร้ายไปยิงตำรวจที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่านะกระสุนเนี่ยมันไปโดนภรรยาท่านนะครับที่อุ้มลูกอายุแค่40 วันนะครับตัวภรรยาเสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2 เดือนนะฮะหรือว่าอายุประมาณสัก40 กว่าวันเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้ง2 คนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วครับแม้ว่าจะโดนยิงนะครับ
1: เขาบอกไปโดนเด็กด้วยนะ
0: โดนเด็กด้วยเพราะแม่อุ้มอยู
1: ่ใช่
0: แต่แม่ได้เข้าศีรษะเลยไม่รอดนะครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับนางพาติเมาะสดียามูนะครับผู้ราชการจังหวัดปัตตานีก็ไปเยี่ยมดาบอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงนะครับนะลูกสาววัย2 เดือนมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเห็นบอกตัวดาบอดุลเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บขาทั้ง2 ข้างหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนน้องอัฟรีนาเนี่ยนะครับอายุ2 เดือนเนี่ยมีแผลถลอกที่หน้าท้องโดนสะเก็ดกระสุนเข้าไปนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการและบรรดาจิตอาสา904นะครับร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ค่ะ
0: แต่อาจจะพลาดแล้วไปโดนทางครอบครัวแทน
1: ใครๆก็ประณามขนาดเราโหดแล้วไปได้เราฟ
0: ัง
1: ว่
0: า
1: แบบโอ้โหเด็กแม่กำลังอุ้มลูกอ่ะเพิ่งคลอดออกมาม
0: ันไม่ควรมายิงได้โรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมเพราะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็ก
1: ทำแบบแล้วแบบสวมฮิญาบอย่างเงี้ยโอ้โหมันจับให้ได้เร็วๆเลย
0: มันไม่ใช่วิถีลูกผู้ชาย
1: ใช่มันรอบกัดอ่ะอย่างนี้เรียกว่ารอบกัด
0: ครับผมฝากไว้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีฝนใช่ไหมพี่กล้วยนะ
1: ค่ะ
0: กรุงเทพเราก็มีฝนทั่วไทยกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโก

0: ลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1กิจกรรมเด่นของชมรมคือมีวิชา To Be No. 1ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกสถานศึกษาดีมีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์และไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ ได้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์ให้มีภูมิคุ้มกันมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้ประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองส่งขายในเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1กว่า 93,000 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วม

0: มเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสทีเดโพทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะจ๊ะวันอังคารที่26แล้วทักทายพี่ๆคนสวยหนุ่มหล่อด้วยนะจ๊ะที่LTM FM 95ลูกทุ่งอนครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนเลยเด้อผู้ใดแน่ผู้ใดแน่ขออภัยนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้ลมดันไปนิดหนึ่งนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยครับแล้วก็พี่นงรักมาแล้วแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่นุริงด้วยแล้วก็พี่แทนด้วยแล้วก็พี่ออยนะครับใครอีกพี่สวัสดิ์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันนะฮะโอ้โหขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์สักนิดนึงพี่ออยมาแล้วแล้วก็น้องฟ้าแอดมินที่สวยที่สุดของหนุ่มหน้ามนนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะจ๊ะผมเป็นเกย์พี่บอสความคู่อ้ายขวัญพี่ชัยสนั่นป่าครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดนะพี่ออยนะพี่ออยทำไมแบตต้องจะหมดตลอดเลยอ่ะเศร้าจังเลยแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับโอ้โหทักทายทุกท่านเลยนะฮะคนแปลกๆมาอีกแล้วหรอไม่แปลกหรอกเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอุ๊ยพูดได้ไหมเนี่ยปล่อยเขาไปนะฮะเราไม่ต้องสนใจนะฮะเราฟังเพลงอย่างเดียวดีกว่าเนาะนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยครับพี่ตั้มบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสรูปหล่อที่สุดแห่งคลื่น95อุ๊ยพี่ก็พูดเกินไปขอบคุณมากๆเลยฮะเทด้วยนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จารีรัตน์ด้วยนะฮะสวัสดีจ้าคุณพี่สารีมาแล้วสวัสดีจ้าดีเจขอเพลงกลางดาวของไรอันนะครับแอดเห็นข้อความเราไหมเนี่ยพี่อรุณถามแอดมินเมื่อกี้ได้เห็นข้อความเราไหมน้องฟ้าเห็นอยู่เนี่ยน้องฟ้าเห็นอยู่นะคุณแม่นะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยครับแล้วก็พี่พราวันนะสวัสดีพี่พราวันด้วยนะฮะหาดใหญ่สวัสดีค่ะจากหาดใหญ่นะคะฟังไปด้วยทำงานไปได้โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหถ้าใครที่เข้ามารับชมรับฟังนี่ผมบอกว่าผมเปิดทุกแนวเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวเพลงทุกแนวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานมีทุกแนวแล้วก็มีทุกจังหวะด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงขวัญใจด่านตรวจให้ดีเจอุ๊ยผมปลอดนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะตกใจหมดเลยนี่ก็จะล่อไปซะแล้วยากเลยสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอฟังเพลงใหม่ของพี่บอสหน่อยได้ฟังแน่นอนวันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงยังรักใครได้อีกเดี๋ยวผมจัดให้เด้อนะมาแล้วพี่อรุณบอกว่านึกว่าโดนบล็อกไม่ได้พี่อรุณอย่าเพิ่งอันนี้พี่มาร์ควันนี้พี่มาร์คเข้าใจดีเนาะพี่มาร์คน่าจะใจดีอยู่เนาะอันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับที่ส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของไรอันค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะจ๊ะได้เลยสวัสดีพี่วิภาด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวนะครับคุณบอสขอเพลงเซิร์ฟโนบิตะลุงโกะตลาดมหาสินเดี๋ยวจัดให้เด้อขอเพลงเข้ามาได้วันนั้นดีเจไม่เห็นเราเงาละสินี่ใช่ไหมล่ะพี่ออยหายไปเลยอ่ะผมงอนเลยนะพี่ออยรู้ไหมผมงอนพี่เลยพี่หายไปพี่ไม่เข้ามาดูผมเศร้าเลยนะผมเสียใจมากเสียใจที่สุดในชีวิตนี้เลยที่พี่ไม่เข้ามาดูผมนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์น้องแชมป์สีสุขน้องแชมป์เข้ามาแล้วนะฮะอยู่กันยาวๆเลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาได้เลยส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะจ๊ะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์

ปิดรับสายหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนพี่ๆคนสวยอยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366พี่น้องครับช่วงหน้านุ่มหน้ามนรอรับสายพี่น้องอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะจ๊ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่อ้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับแมนครับ
1: พี่อ้น
2: จุดรอครับ
1: พี่อ้นโทรมาจากทางไหนนาะครับผมวันน
2: ี้มินบุรีครับ
1: อ๋อมินบุรีโอ้ใกล้ๆกันครับพอไกลกันเด้อ
2: ครับเคยโทรไปทีนึงเหรอครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้น
2: มีเวลาโทรครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้นอันนี้พี่อ้นบอกกับผมเที่ยแรกบ่ครับนี
2: ่2เทื่อครับ
1: 2
2: เทื่อที่2ครับ
1: อ๋อเทื่อที่2มื้อนี้ได้สายน้ําไม้ได้พี่อ้นเด้อขอเพลงมาเนาะครับมื้อนี้ฮะ
2: บ่ค่อยไอ้บ่ค่อยหวานโทรไปครับ
1: มื้อนี้ขอเพลงครับมื้อนี้ครับ
2: ไอ้มักสาวคู่ครับของบางแก้วครับ
1: โอ้อดีตมักสาวคู่
2: แมนครับ
1: เฮ้ยชีวิตจริงบ่นอนี่คือจังได๋เนาะ
2: บ่ครับบ่ครับคือมวนครับก็เลยฟัง
1: ดี
2: คร
1: ับอ๋อได้เลยครับ
2: มวนครับ
1: ครับเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับอ้ายครับ
2: ก็ให้ทุกคนครับที่ฟังเก่าหาทุกคนครับที่ทั่วมาหรือผู้ใดก็นะครับให้ทุกคนที่ฟังครับ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับพี่คนครับ
2: ได้ครับได้คร
1: ับวันนี้ขอบคุณพี่คนหลายๆครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับพี่น้องครับโอ้สายหน้าใหม่พี่โอ๊ตนะฮะโทรขอมาจากมิ่นบุรีพี่น้องนะฮะขอเพลงอดีตรักมักสาวคู่นะฮะของมนแคนนะของไอ้มนแคนแกนคุณพี่น้องโอ้เพลงนี้นี่แต่ก่อนนี่บู๊คักหลายเด้เดี๋ยวเฮาไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกันนะครับผมสำหรับผลงานเพลงอดีตรักมักสาวคู่จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แต่พอลองกันยังไงคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนิสัยเดียวกันเลย

0: คอร์ไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:41 ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่มนพด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับแล้วก็พี่สายน้ำด้วยนะจ๊ะพี่สายน้ำขอเพลงเข้ามาเพลงรักสาวบ้านแฮดจ้าและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่สวัสดีป้ามาลัยด้วยนะครับเห็นพี่อรุณแซวบอกว่ามาแปลกๆผมใช่ไหม พี่บอสหนีไปเถอะหนูเข้ากับ บอได้เอ้ยใจเย็นก็หยอกๆกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพิเศษให้ที่ขอเข้ามาในช่วงนี้ก็แล้วกันเด้อ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะฮะก็จัดให้แล้วนะตามคำขอนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจัดให้ใหม่เนาะนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนี้นะจ๊ะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงของพี่ไทยธนาวุฒินะจ๊ะชื่อผลงานเพลงว่าไม่เหงาได้ไงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะชั่วโมง2หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เลยนะจ๊ะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: 11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกอนุทินเผยคุยมาครงชี้แจงชายแดนชัดเพราะไปเห็นมากับตาพร้อมขอยูเนสโกตรวจผลกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่านายมาครงได้สอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงได้ตอบไปในบริบทของไทยตนมาเป็นรัฐบาลช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังและการทูตได้ใช้เวลาอยู่ตามแนวรบชายแดนมากเป็นพิเศษเพราะพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แทบทุกจังหวัดในแนวชายแดนช่วงที่มีการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดมีโอกาสไปยืนบนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมเวลาต้องชี้แจงกับใครผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆจะใช้รายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยตนคือเจ้าหน้าที่คนนั้นและมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นเวลามีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าตนสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเองการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกับยูเนสโกซึ่งแจ้งว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่จดทะเบียนมรดกโลกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยโจมตีในช่วงที่มีการสู้รบซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวจะได้เห็นว่าไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวตนได้แจ้งกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไทยเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองมากกว่าแต่หากมีการรุกรานเข้ามาไทยก็จัดเต็มผู้ว่าปัตตานีเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนถูกโจรใต้ยิงบาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา904เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงบุตรวัย2เดือนพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมารับลูกชายที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาวัย2เดือนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจอดุลขอประณามการกระทำครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือไม่ควรสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่มีเด็กรวมถึงสถานศึกษาด้วยเต้007ลงพื้นที่บางซื่อเปิดนโยบายชุดใหญ่ช่วยเด็กผู้ปกครองดันเงินสนับสนุนรายวันแก้เด็กตีกันนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อพร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพบินได้ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในช่วงเลิกเรียนโดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและขอลายเซ็นนายภาสพงษ์กล่าวว่าได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหลายคนถึงภาระในการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระงานเอกสารแต่ในทางปฏิบัติงานเอกสารเดิมยังคงต้องทำและต้องเพิ่มภาระในการคิดรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มกรุงเทพบินได้เตรียมผลักดันนโยบายจัดเวทีประลองกำลังในทั้ง50เขตเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีปัญหาความ

0: ดแย้งได้ใช้การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ตามกติกาสากลเช่นมวยไทยแทนการยกพวกตีกันบนท้องถนนส่วนปัญหาค่าครองชีพและภาระของผู้ปกครองทางกลุ่มมีแนวคิดผลักดันนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่0ถึง18ปีหรืออาจขยายถึงระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานโดยเสนอให้ได้รับเงินสนับสนุนประมาณวันละ100บาทหรือเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา9เดือนต่อปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะตอนนี้สาวหน้าไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
1: ครับสวัสดีพี่นกด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ยตอนนี้พี่นกรับชมรับฟังทางไหนอยู่ครับตอนนี้จ๊ะ
2: ตอนนี้พี่ฟังในวิทยุอยู่จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อในวิทยุนะจ๊ะพี่นกตอนนี้สุพรรณฝนไม่ตกใช่ไหมเนี่ย
2: ตกเมื่อตอนประมาณ5 โมงเย็นนี่จ้ะ
1: อ๋อตกเพิ่งตกไปสิครับถ้างั้น
2: จ้ะ
1: โอ้โหพี่นกครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
2: โอ้ดวงใจจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมทิชา
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ก็ให้ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักก่อนแล้วก็น้องเมย์แล้วก็พี่วันนิสาแล้วก็พี่สุวรรณแล้วก็พี่นันดิษฐ์แล้วก็พี่หนุ่มน้องเต้จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: จ้า
1: พี่น้องครับก็เดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนพี่นกพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวพี่ลองพูดดูก่อนถ้าไม่ถูกยังไงหนุ่มหน้ามนก็ด้วย
1: ได้เลยครับได้เลยครับพี่นกโอเคครับเริ่มเลยจ้า
2: จ้าขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลและเกลือโซเดียมใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ว้าวขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับสายน้ำไม้จาก

พี่นกสุพรรณครับขอเพลงเข้ามาโอ้ดวงใจของพี่เมธิชานะครับดีเจเมย์ของเรานั่นเองนะฮะสาวสวยของเรานะคะก็เพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พี่วันวิสาพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณแล้วก็ FC ของ LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยฮะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองสายหน้าใหม่ของเรานะฮะโอ้ดวงใจ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โห
1: สุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆฮะโอ้ปรบมือเลยฮะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะฮะเพลงนี้โอ้โหร้องได้ไงวะเนี่ยจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามนะฮะโอ้โหตีสามเลยนะตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่น้องใหม่ดีกว่าเรียกว่าน้องใหม่กำลังมาแรงเลยตอนนี้นะฮะโอ้โหผมเจอตัวจริงพี่เขานี่แบบน้องเขานี่แบบสุดๆเลยนะฮะอย่างเท่เลยนะฮะสำหรับบอสธีรพงศ์นะฮะผลงานเพลงตีสามนะคะโอ้โหเพลงนี้ก็คำร้องทำนองของคุณพี่มายสุจิมงคลนะครับเรียบเรียงดนตรีอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมานะฮะแล้วก็ทำเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหอาจารย์อานนท์เนี่ยยกตัวอย่างเพลงบอกว่างกำลังเจ็บฮะโอ้โหแนวคนหมดใจของบอสธีรพงศ์ครับทุกคนฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่นะฮะของบอสธีรพงศ์นะครับตีสามนะฮะเข้าไปฟังได้ทาง YouTube นะจ๊ะแล้วก็หรือใครจะขอผลงานเพลงนี้ก็ได้นะฮะฝากด้วยฮะผลงานเพลงตีสามนั่นเองจ้ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: จกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามะมวนมาซื้อน้ำกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆพิเศษให้พี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมขอให้มีความสุขกับบทเพลงต่อไปนี้ที่หนุ่มน้ำมนต์จะมอบให้นะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีเงินคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อม

0: โยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะจะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ2ชั่วโมงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เป็นไงเปิดมาด้วย3งานเพลงโจ๊ะๆนะคะลูกทุ่งสนุกสนุกกันเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับคนแค้นสแตนด์อัพคิดถึงมากคือพี่กิ๊บบุษราเนี่ยนะคือเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออีกเลยคือตั้งแต่สมัยหนูเป็นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่กิ๊บเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่อ่ะนะคะแล้วสวยมากวิ้งมากนะคนแขนสแตนด์อัพนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณนายค่ะแมลงสาบนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยติดค้างไว้แบบนานมากแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนฝากเพลงนี้เอาไว้ก็มารายงานตัวได้นะคะแล้วก็ที่จบเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะสนุกสนุกเลยจากพี่ลิ้วอาจารยานะคะกับสับปะรดนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลือกงานเพลงสนุกๆ นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเข้ามาเป็นข้อความนะคะพิมพ์ข้อความมือถือนะคะ SMS นะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีทั่วประเทศเลยนะคะใครที่บอกว่าหาคลื่นไม่เจอนะคะก็พิมพ์มาสอบถามได้นะคะที่ Facebook Live ของเรานะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเห็นหน้าดีเจก็สามารถวาร์ปเข้ามาเนี่ยนะฮะวาร์ปเข้ามาที่เพจของเราได้มีการไลฟ์ทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังขาทุกช่วงดีเจเลยนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะแชทคุยกันแบบสดๆได้เลยนะฮะสมาชิกของเราตอนนี้อบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝากข้างคึกคักน่ารักอ่าวมากเลยล่ะทายอินเพลงนะฮะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มีติดมือถือติดเครื่อง

เอาไว้อยากจะให้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทหนูก็ยังจะใหม่ตลอดใหม่แอปพลิเคชันจากอสมท MCOT Connect นี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android บอกเลยว่าตรงนี้สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงแนวไหนนี่นะคะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือว่าใครที่นะคะบางช่วงเวลาอยากฟังเพลงสากลเนี่ยก็เมท107นะคะ107นะคะหรือจะเป็นกีฬาก็ทาง Active Radio นะคะ99นะคะหรือจะเป็นช่องข่าวก็ 100.5 เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายการนะคะอย่างเพลงป๊อปอะไรก็จะเป็นทาง Mellow Pop ด้วยนะคะส่วนข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนะคะฝากด้วยคุณผู้ฟังจ๋านะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราวันนี้นะคะใครจะโทรเข้ามาเป็นสายแรกนะคะในช่วงของ DJ ลูกแตนชลิชานะคะรออยู่นะจ๊ะที่02-248-1366นะคะแต่เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็เมมเบอร์นี้เอาไว้แล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อดีเจเอาไว้ด้วยนี่เป็นไงล่ะแอบรู้ มีใครทำบ้างน่ารักนะเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเพลงเอาไว้ได้อยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะส่วนมีเพลงพิเศษอยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะกับช่วงสายชิลหิวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงสนุกโอ้เต้นกันไป3เพลงเดี๋ยวให้พักข้อเข่ากันบ้างละกันนะ จากงานเพลงช้าๆฟังสักเพลงนะคะงานจากพี่ดำรงวงทองผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหนี่แบบคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นพี่สาวข้างบ้านใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แซวพี่อ้อมเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนประจำเลยนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชวนิชานะคะวันนี้สุราษฎร์ฝนตกไหมคะพี่อ้อมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
1: วันนี้ไม่ตกเมื่อวานล่ะ
2: เมื่อวานก็ตกนิดๆหน่อย
1: ๆอ๋อตกนิดๆหน่อยๆแต่ก็ครึ้มมาเลยนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกว่าบางทีเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะพี่อ้อมฟังทางวิทยุแล้วได้เข้ามาทางไลฟ์บ้างไหมคะ
2: ไม่ได้เข้าไปค่ะ
1: อ๋อฟังแต่ทางวิทยุอย่างเดียวเลย
2: ค่ะพี่เล่นไม่เป็น
1: เออไม่เป็นไรค่ะสัญญาณชัดเจนเนาะพี่อ้อมเนาะ
2: ค่ะช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนอกจากที่พี่อ้อมบอกหนูว่าฟังช่วงกลางคืนมีกลางวันได้ฟังบ้างไหมคะวิทยุลูกทุ่งมหานคร
2: ได้ฟ
1: ัง
2: ก็เสาร์อาทิตย์ได้ฟ
1: ัง
2: คร
1: ั้
2: งละชั่วโมงมันมีรายการของช้างตกมันตั้งแต่14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
1: โอเคค่ะงั้นฝากพี่อ้อมด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตันก็มีโอกาสได้มาจัดช่วงวันอาทิตย์ตอน17:00 น.ถึง19:00 น.ด้วยพี่อ้อม
2: ค่ะพี่ก็เคยลองฟังดูแล้ว
1: นะคะก็เป็นเพลงเก่าค่ะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติค่ะอาชัยเมืองสิงห์นะคะเผื่อว่าถ้าว่างๆก็มาฟังได้เผื่อวันอาทิตย์เนาะวันหยุดอะไรเงี้ยนะคะ
2: บางทีพี่ก็ไม่ได้วางฟังตลอดหรอก
1: ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ได้ฟังตั้งแต่ต้นนิดเดียว
1: จ้ะโอเคแต่ไม่เป็นไรทุกคืนพี่อ้อมก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูอยู่แล้วเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงพิเศษค่ะพี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ป้ายยาของมินตราค่ะ
1: ป้ายยาของน้องมินตราเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: น้องมินจาก็น้องลูกตาลนี่อะไรจะได้ฟังเพลงน้องลูกตาลนักที
1: ไม่ใช่แค่พี่อ้อมนะที่ทวงเนี่ยนะมีน้องๆแฟนเพลงแฟนคลับก็ทวงเหมือนกันได้ฟังแน่ปีนี้เออปีนี้มันยังไม่หมดปี
2: จบครึ่งปีแล้ว
1: อีกนิดนึงพี่อ้อมจริงๆหนูเพิ่งขับจากต่างประเทศด้วยก็เลยยุ่งๆด้วยฮะช่วงนี้
2: ตอนนั้นแหละเขาออกกันอยู
1: ่เขาออกกันอยู่ทำไมตาไม่ของสักที
2: เดี๋ยวของคนโน้นคนนี
1: ้โอเคโอเค
2: ตาไม่ได้ยินสักที
1: ได้เลยเดี๋ยวรีบเร่งเลยใส่ปุ๋ยเร่งเลย
2: ก็มีแหละพี่ได้ฟังเจาะชีวิตด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะพี่อ้อมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้ก่อน
2: ได้ฟังช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ย
1: ได้ค่ะเดี๋ยวรีบเร่งทำนะ
2: ก็จะต
1: ั้
2: งแต่บ่ายโมง
1: ที่
2: ได้ฟ
1: ัง
2: ช่วง4 โมง
1: อ๋อโอเคได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัส

ดีค่ะพี่อ้อมทวงเพลงได้ทำอยู่เดี๋ยวได้ฟังแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะกับสายชิวหิวใจนะเพลงนี้ป้ายยาเมนตราอินทิราฟิชริงกับไดมอน

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำกันเพลงสนุกสนุกมาให้ได้เต้นกันต่อเลยโอ้โหชั่วโมงนี้นี่แบบว่านะแดนซ์ไม่หยุด เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายหน้าไม้อีกหนึ่งสายด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะตอนนี้

นะคะทาง FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดทั้งการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเนื้อระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะคะต่อ1ท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444นะคะกับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ทักเลยเนาะทางไลฟ์นะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะบอกว่าขอเพลงน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มของน้องแพรชนานะคะทักทายดีเจลูกตาลคนสวยนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงรักในกศน.ของพี่เจี๊ยบเบญจพรคิดถึงพี่เจี๊ยบมากเลยเวลาเจอกันพี่เจี๊ยบชอบแกล้งหนูนี่เป็นไงล่ะบอกออกสื่อหยอกคิดถึงอันนี้นะคะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักนะคะพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยนะคะฟังน้องลูกตาลและน้องเมธิชาทุกคืนครับจากภูเก็ตนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณแทนน้องเมย์ด้วยนะคะพี่มนเรียวพี่วิรันทิบอกเสียงหัวเราะน่ารักจังนี่แบบนี้เหรอคะเฮ้ยพี่ชอบนะคะพี่สงวนศรีพี่นพพรด้วยบอกนอนฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดถึงเช้าเลยโอ้โหอยู่กันยาวๆนะฮะพี่โสภาพี่สมยศพี่เลิฟตัวนะเจ้าเนี่ยส่งหัวใจกันเข้ามาพี่เสาคำตัวเนอร์พี่หนูเพียนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้อความก็อ่านได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็ยังไงรบกวนคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะพิมพ์มาอีกทีก็แล้วกันเนาะนะคะพี่มะนาวหวานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หลังไมค์นะคะเข้ามาแบบรัวๆรัวๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมกันละกันในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากน้องแววสุราษฎร์อุ้ยวันนี้มีสายจากสุราษฎร์มาหลายสายเลยจัดให้ก่อนเลยขอคนรู้ใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: Sport Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากศิลปินนะคะที่กำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะในวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคองกับพงนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ปีเตอร์45
2: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับคนไหนอยากลุกขึ้นเต้นกับปีเตอร์

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: 44445นะคะเจอกันแน่นอนนะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกับวันครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะนอกจากพี่ปีเตอร์45แล้วนะคะก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะไปร้องเพลงนะคะสร้างความสนุกความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนี่แหละนะคะมีนะคะท็อปพัสุพัฒน์นะคะพี่โจโจ้โดมิแนนซ์นะคะพี่จอยบียอนนะคะแล้วก็เจอกับดีเจของพวกเราด้วยนะคะผอ.วสุเลิศจันยาเฮียมีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครด้วยนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะมีเพลงฟังเพราะๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมงานนี้นะคะก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะหรือจะส่งของไปก็ได้เหมือนกันนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเพจของเราด้วยเผื่อว่าฟังไม่ทันสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

างพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะก่อนหน้านี้กับอยากมีเมียยอดรักสลักใจโอ้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะเขาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วเหมือนเขาเหมือนคุยกันหรือเปล่านะอยากมีเมียแล้วก็เลยบอกว่าอะไรจะขอก็รีบขอสิจ๊ะแหมนะคะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะของพิธาศิรินทรานิยากรนะคะฝากมาจากพี่ศรีจันทร์จากจังหวัดตรังนั่นเอง2งานเพลงเลยนะคะจัดให้จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ตอนนี้ 22:54 นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่วงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะท้ายชั่วโมงแรกกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับงานเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะสุดใจนะคะที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครู่เดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่รอ

ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุเทพ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมคะ
4: ค
3: ่ะพี่สุเทพถือโทรศัพท์ไว้แนบหูหรือว่าใช้สมอลทอล์กหรือหรอคะจะมีแบบมีเสียงรบกวนนิดนึง
4: จะเป็นยังไง
3: โอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่สุเทพขาโอเคค่ะตอนนี้ดีเลยขอบคุณมากๆค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะ
4: คุยครับแต่ว่าเพลงมันไม่มีครับ
3: นานแล้วเหรอคะที่เคยคุย
4: เมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วอะ
3: รออ๋อโอเคค่ะโทรมาจากเพชรบูรณ์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะที่เพชรบูรณ์อากาศช่วงนี
4: ้ร้อนครับร้อน
3: ร้อนเหรอโอ้โหฝนไม่ตกเลยปกตินี่เวลาช่วงหน้าหนาวคนก็จะแบบขึ้นเขาคออะไรอย่างนี้กันเนาะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: แต่ว่าช่วงนี้ร้อนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปแต่ไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีพัดไปทางนู้นเลยเหรอพี่
4: ยังไม่มีครับยังไม่มี
3: เลยเน
4: า
3: ะ
4: 2-3 วันแล้วไม่ตก
3: โอ้2-3 วันแล้วไม่ตกนะคะก็น่าจะอีกสัก2-3 วันถ้ายังไม่ตกก็ไปต่ออีกสัก2-3 วันโอเคนอนดึกไหมคะพี่สุเทพฟังจนถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: แต่2 ทุ่มเที่ยงคืนครับ
3: อ๋อถึงเที่ยงคืนเลยก็ตอนหนูลารายการก็ปิดวิทยุเลยพร้อมกัน
4: ครับผม
3: โอ้โอเคอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนเน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ขอบคุณมากค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่สุเทพอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: เสียงซอสั่งสาวครับจากสอนไอสอนชัยเมฆวิเชียน
3: ค่ะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะที่จะไปฟังเพลงเนาะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจกับใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ได
3: ้ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุเทพมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสัญญาณเหมือนจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังคุยกันได้อยู่นะในช่วงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานี่

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา02

2481366นะคะไล่สเต็ปมาเลยค่ะมูฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะแล้วก็ต่อด้วยฮักสาวขอนแก่นพนมนพพรนะคะเพลงนี้จากพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะและต่อด้วยเต้ยก่อสร้างนะคะเร่งจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจอยรวมมิตรจากใครหนอเอาไปไหนเอาย่อจากป้าปีนะคะป้าปีโทรมาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบหมอนาฮันนะจ๊ะนะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากพี่สุวรรณีห้วยขวางนะคะก็จัดให้เลยซิงเพลงนะคะแบบว่าไม่ต้องได้พักหัวข้อหัวเข่าเลยเต้นแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอ่ะโจ๊ะๆกันนะคะช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะคุณแม่ทันพี่ชาพี่เลิฟนะคะพี่เมตตาบอกสวัสดีครับพี่ประจบนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีน้องในบอยด้วยนะคะพี่อุดรเหรอพี่อุดรด้วยหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่เอกรินนะคะเนี่ยหนูอ่านได้แค่นี้เองข้อความ มันไม่ขึ้นให้แล้วพี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ส่งหมูมาวิ่งดุกดิกดุกดิก ขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะฟังเพลงกันรัวๆนะคะในชั่วโมงที่2นะคะคุณลุงสว03นี่จากสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าฝากสักเพลงนึงนะคะน้องลูกตาลนะคะงานของพี่ธนาภาโชคนะคะเมื่อกี้นี่ก็ไปค้นหาให้น้องเมย์นะน้องเมย์ทีมงานของเรานะคะเตรียมมาให้เลยทองอินสิ้นหวังนะคะอู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่เลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีฝากเข้ามานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะว้ายโอ้โหเพลงใหม่ของพ่อใหญ่พอใหญ่ไม้ไทยหัวใจสินนะคะกับงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าใครที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยน่าจะเคยฟังอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราเจาะคิวฮิตในสัปดาห์นี้สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999โอ้ยเลขเด็ดเนาะนี่เนาะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยขอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโนราพลัดถิ่นงานจากเน็ตราเน็ตราเชนเน็ตราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยของเราเนี่ยนะฮะพี่กล้วยสแตมป์นะคะจาก JPS Record นะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับนารีรำพึงนะฮะวงฟูนะฮะจากอัลบั้ม Sound of Highland นะคะจากสังกัด Genie Record นะฮะก็เป็น2งานเพลงที่อยู่ในชาร์ตนะฮะนารีรำพึงอยู่ฮิตที่10ฮิตที่11เลยนะคะสำหรับเพลงที่ติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะตอนแรกว่าจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะแต่ว่านะคะก่อนจะพักเบรกขออนุญาต1เพลงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วนะคะจากพี่จรัญนะคะจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนกับแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่รอ

ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักตี้แสงระวีกับแมงมุมส่งท้ายส่งท้ายกับน้องเมธิชาเช่นเคยอุ๊ยแมงมุมพรุ่งนี้เจอกันค่ะเหมือนเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเพราะจังเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าชื่นชอบเนี่ยรู้อายุเลยนะ มีคนแซวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะตามมาด้วยชมทุ่งจากเพลินพรมแดงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใจนางเหมือนทางรถนี่นะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้เลยในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าสวัสดีในช่วงเวลาเที่ยงคืน13นาทีอย่างนี้นะคะเสียงเป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพิ่งตื่น โอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะเดินทางไปตั้งแต่ตี5ไม่ถึงก็จวนไปยังจังหวัดตรังนะคะก็เรียบร้อยและไปเสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตรังนะคะก็มีการไปมอบของที่เกี่ยวกับของประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะแล้วก็มีศิลปินของปอเต็กตึงเนี่ยไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยแต่งชุดนี้มาเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็คือแวะนอนแบบว่าจอดนอนอะไรอย่างนี้ก่อน นั่นเสียงไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะบางพื้นที่มีฝนตกแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเขาบอกว่าอะไรนะอุตุนิยมวิทยาตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยกรุงเทพอ่ะจะแบบว่าไม่ตกไป2วันแล้วหลังจากเนี้ยก็จะกลับมาตกอีกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ตกหรือเปล่านะคะสวัสดีด้วยนะคะยังไงแต่ละท่านนะคะก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และน่ารักนะจ๊ะใครที่พิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ด้วยสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้มาลุกกู้ภัยเลยนะนะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่าชุดนี้น่ารักดีครับเป็นชุดปฏิบัติงานนะคะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะบอกว่าอยากไปตรังบ้างจังเลยวันนี้แบบไปหลากหลายที่เหมือนกันนะนอกจากไปจังหวัดตรังแล้วเนี่ยได้ไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะกินหมูย่างใช่ไหมหมูย่างหรือเปล่าเมืองตรังอร่อยหวานหวานแบบมีความแบบว่าเขาปรุงแล้วอะแล้วก็ไปนั่งกินติ่มซำอะไรเงี้ยนะรวมถึงพวกไปร้านอะไรนะเกี่ยวกับเป็นเหมือนประมาณเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับปูอะก็ไปกินอาหารทะเลด้วยนะคะอร่อยมากบอกเลยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแวบหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติมีแบบว่าโหทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทือกแบบสวยอ่ะแล้วก็ไปเดินผ่านแบบว่าโป๊ะเรืออะไรเงี้ยโหโค้งเคลงมาเลยคือเขาปักธงแดงเอาไว้อ่ะว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วพอน้องเมย์เดินผ่านเนี่ยโอ้โหหัวแทบปิวก็ต้องแบบพายุง

ไปกันตอนแรกเขาเป็นอะไรนะเป็นช่วงที่มันมีเป็นอุทยานอะไรกระแบอะไรสักอย่างเนี่ยแบนะอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขามีภาพเขียนอะไรเป็นในถ้ำอ่ะหนูไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใครไปแล้วบอกหน่อยว่าสวยขนาดไหนที่ไปไม่ถึงไม่ใช่อะไรนะยาวซะเหลือเกินทางอ่ะมันต้องแบบว่าเผื่อเวลาแต่พอดีพวกหนูต้องรีบกลับขึ้นไปต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลัวตกเครื่องก็เลยไม่ได้ไปอย่างนั้นเสียดายเผื่อจะได้แบบว่าไปดูว่าเขามีร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์แบบโบราณใช่ไหมที่แบบว่ามีการเขียนมีการอะไรที่แบบว่าสมัยก่อนอ่ะเขาจะเขียนที่ถ้ำอ่ะเป็นรูปวัวเป็นรูปการล่าสัตว์เป็นรูปมนุษย์อะไรเงี้ยมีการวาดรูปลงไปตรงผนังถ้ำอย่างเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะคะเสียดายเวลามันน้อยไปนิดนึงอ่ะน้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไม้ย้ำเบอร์นะจ๊ะ022481366ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะตั๊กกะแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะผลงานเพลงเก่าๆอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไม้มีเวลาให้2นาทีครึ่งในการโทรศัพท์มานะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายตอนนี้หนึ่งแสนน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยน้องเมย์คุยกับสาวบ้างแล้วสาวท่านนี้เด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงตัวเขียวค่ะ
1: ฮะทำไมถึงชื่อนี้ล่ะ
2: ตอนเล็กๆเป็นคนแบบว่าตัวเขียวๆอ่ะแม่เขาก็เลยตั้งชื่อ
1: ล่อ
2: ใช่
1: เป็นเดอะฮักเงี้ยเหรอ
2: เป็นตัวแหล่ๆอะค่ะ
1: มันจะมีอะไรนะเดอะฮักกับเชคตัวเขียวมนุษย์ตัวเขียวอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแล้วอ้วนๆได้ไหม
2: ตอนเด็กอ้วนค่ะตอนเล็กๆผอมค่ะแต่ตอนนี้อ้วนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะคะอ่ะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดจ๊ะ
2: ธัญบุรีคลองสามค่ะ
1: อ๋อบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ใช่แล้วคุณเมย์เหนื่อยไหมคะเดินทาง
1: คะโอ้ยกำลังดีค่ะเหนื่อยแหละแต่ก็มันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้นอนมากกว่าค่ะถ้านอนก็ยมใช่ไหมเออแต่งหน้ามาแล้วถ้านอนนี่คือแบบหน้าเย็นเลยนะมานอนไม่ได้อ่ะสิจัดรายการเสร็จตีสองกับถึงบ้านตีสามแต่งก็เดี๋ยวตีสี่ก็ตื่นแล้วตีห้าก็ออกแล้ว
2: นั่นแหละเวลาฟังครูเมย์แล้วอิจฉาม
1: ี
2: ความ
1: รู้สึกว่า
2: ครูมีเอาพลังงานมาส่วนไหนเยอะแยะมากมาก
1: หนูได้พลังงานจากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมมีคนแบบคอยมาให้กำลังใจตลอดนี่ไงน้องเมย์ก็เลยมาให้กำลังใจพี่ตัวเขียวด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วมีชื่อแบบนามสมมติอีกไหมแบบโตขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยแม่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ก็หลังๆมาพอโตก็ก็จะเป็นเรียกชื่อจริงค่ะ
1: ชื่อจริงชื่ออะไรคะขำอีก
2: ขออภัยค่ะ
1: ฮะ
2: ขออภัยออกจากไม่กล้าออกสาย
1: อ๋อตกใจนึกว่าชื่อจริงชื่อขออภัยคล้ายๆกับพระอภัยมณีเป็นภรรยาของพระอภัยมณีอีกทีนึงไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: ไม่มีหรอชื่อจริงชื่ออะไรเอาดีๆ
2: ขออภัยค่ะคุณเมย์ขา
1: เพราะอะไรเพราะอะไรกลัวหนุ่มๆรู้เหร
2: อหนุ่มๆอยากให้รู้ค่ะแต่ว่าเอาตัวเขียวนี่แหละจ้ะ
1: ปัดโทตอนเด็กๆอ่ะหนูชื่อเมย์ใช่ไหมแล้วก็แบบเพื่อนๆในห้องเรียนเดียวกันนะคะชื่อเมย์ทั้งหมด3คนพอเวลาคุณครูเรียกเมย์ทุกคนก็คือหันค่ะ
2: เมย์ไหน
1: เออมันมีต้อง3คนน่ะแล้วแบบก็ไม่รู้จะยังไงดีจริงๆหนูชื่ออธิชาพอก็เลยโดนตัดออ่างไปอ่ะก็เหลือธิชาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นชื่อเมย์มันซ้ำเยอะนู่นนี่นั่นเออตอนเด็กๆหนูก็ร้องไห้บอกแม่ว่าหนูไม่รู้ละไหนชื่อหนูนะเขาเรียกอ่ะหนูหันตลอดเลยหนูเหนื่อย
2: แต่มันเป็นชื่อที่เพาะไงคะน้องเมย์อะไรเงี้ยเป็นชื่อเพาะ
1: เพราะว่าเกิดในพฤษภาภาษาอังกฤษแปลว่าแบบเมย์อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: ก็เลยได้ชื่อเมย์มาตอนนั้นแล้วตอนมีน้องเนี่ยอยากให้น้องชื่อไมล์ตั้งชื่อน้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เกิดออกมาชื่อไม้ค่ะเป็นผู้ชายแล้วน้องแบบโอ๊ยแล้วตอนเด็กๆหนูก็น้อยใจนะว่าทำไมถึงแบบว่าให้น้องเกิดมาทีหลังหนูแบบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแบบโตมาคนเดียวอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวอันนี้ลูกคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะลูก3คนแต่ตอนเด็กๆก็อายนะชื่อนี้เวลาไปที่ไหนคนเรียกเขียวเขียวอย่างเงี้ยก็จะอาย
1: พี่เจนเนี่ยเขียวเขาไม่เห็นอายเลย
2: เพิ่งจะโตนี่แหละค่ะไม่อายสมัยก่อนเราก็จะเป็นเด็กบ้านนอกเราก็จะอายชื่อนี้แล้วยังมีชื่อเหมือนคุณเมย์นี่แหละเหมือนกับว่าอย่างชื่อนี้แบบโมเดิร์นอยากมีชื่อที่แบบเป็นแบบฝรั่งบ้าง
1: ถ้าสมมติว่าไม่ชื่อตัวเขียวอยากชื่ออะไรถ้าแบบแล้วแต่แม่เลย
2: แล้วแต่แม่เลยเหร
1: อสมมติว่าแม่บอกว่าตัวเขียวเราบอกไม่เอาเราอยู่ในโรงเรียนเราอยากจะมีชื่ออินเตอร์กับเขาบ้างคิดว่าชื่ออะไรดี
2: โอ้ยสมัยก่อนอ่ะเราอยากชื่อเปิ้ลอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบ
1: ชื่ออะไรนะ
2: มันไฮโซมากอ่ะเปิ้ลนะคะ
1: เปิ้ล
2: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลโอ้ยแล้วก็เพื่อนก็หาแบบบักแอปเปิ้ล
2: ใช่ก็เราไปโรงเรียนแล้วเวลาคุณครูคนอื่นมีชื่อเล่นแบบเก๋ๆเราแบบสมัยก่อนนะเราก็เป็นคน
1: สุดท้ายและสุดท้ายเพื่อนก็เรียกว่าแอปเปิ้ลเขียว
2: อ
1: ยู่ดี
2: โอเค
1: เออดูเป็นผลที่แบบว่ากินแล้วเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง
2: แต่ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะ
1: หรอเออก็ได้นะงั้นก็ครั้งหน้าโทรมาบอกว่าชื่อพี่แอปเปิ้ลเขียวตั้งชื่อให้ใหม่แล้ว
2: ว่าจะได้โทรมาแหละเพราะว่านี่ก็ตัดสินใจนานมาก
1: จริง
2: ตื่นเต้น
1: เออถูกแล้วไม่มีใครเขาหลับเต้น
2: โอเคว
1: ันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: จ้าหนึ่งเชียนใจ
1: หลับจะแล้ว
2: มันเหนื่อยมันทำงานแล้วไปเลยมีความสุข
1: เรารู้สึกว่าก้อนหินจะสิ้นใจแล้วทำงาน
2: ใ
1: ช่โอ้ยใจเย็นเย็นแล้วนี่ทำงานอยู่แถวคลองสามได้ไหมคะ
2: ใช่ค่ะทำงานแถวแถวนี้
1: ล่ะทำอะไรเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ฟรีแลนซ์ทั่วไปด้วยเป็นไงล่ะคุณแอปเปิ้ลเขียวทำงานฟรีแลนซ์อยู่ธัญบุรี
2: yes
1: คลองสามได้เลยผลงานเพลงก้อนเฮียนเส้นใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ทุกทุกคนที่จะทำงานที่จะถึงเดดไลน์วันที่2มิถุนายนค่ะ
1: โอ้เดดไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบัญชีนะช่วงนี้ช่วงนี้ฝ่ายบัญชีจะปั่นแหลกเลยนะ
2: เป็นครูเมย์ด้วย
1: ใช่ไหมก็เนี่ยพรุ่งนี้เช้าหน
2: ูวันไปเลย
1: พรุ่งนี้เช้าหนูต้องเข้าออฟฟิศตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงเนี่ยโอ้ยขี้เกียจมากต้องไปเซ็นเอกสารเหมือนกัน
2: โอ้ยคุณเมย์เก่งค่ะเก่งสุดยอด
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก้อนหินสิ้นใจว่าจะขาดใจแล้วนะ
2: โอเค
1: กอดกอดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเวลาโทรมาคุยกันก็จะมีความเมามอยนิดนึงเออชวนกันคุยชวนกันเมามอยอย่างนี้นะคะอ่ะก้อนหินสิ้นใจพี่เขาบอกว่ามอบให้กับคนที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วงนี้เพราะว่าจะมีเดดไลน์แล้วนะคะต้องรีบส่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผลงานเพลงนี้จากพี่แคทรัติการนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: จบไปเรียบร้อยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก่อนที่เราจะฮิวใจเราก็ต้องฮิวร่างกายเราด้วยเหมือนกันนะคะใครที่รู้สึกว่าข้อเข่าเริ่มจะมีปัญหาแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งนะคะก็อย่าส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะจริงๆมันก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลุกนั่งเดินนะแล้วอยากจะคล่องตัวมั่นใจนะคะก็ต้องนี่เลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะเขาเนี่ยมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะมันก็เลยทำให้การลุกการนั่งการเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้จากจ่อยรวมมิตรกระเป๋าสมปอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกแล้วกอดกันแน่นๆช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปอีกเข้าไปเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีงานคงงานค้างต้องรีบเคลียร์นี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะโดยเฉพาะแบบนักบัญชีช่วงนี้เห็นหลายๆคนจริงๆแบบว่าวุ่นวายมากๆแบบปิดงบใช่ไหมประจำปีคือมันมาถึงเดือนนี้แล้วเพราะว่า เห็นฝ่ายบัญชีบริษัทหนูเขาก็โทรเร่งเหมือนกันว่าคุณเมย์คะเข้ามาเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกอดแน่นๆเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชั่วโมงแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อุณหภูมิโลกแบบนี้นะมียังคงมีความไม่สงบสุขนู่นนี่นั่นนะคะให้เราต้องปวดหัวดูคงดูข่าวแล้วมันเครียดนะคะก็มาฟังเพลงแทนก็แล้วกันนะคะมีคนบอกว่ายังไม่นอนฟังอยู่จ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะน้องเมย์คนที่ลงสตอรี่วันนั้นน้องชายหรือว่าแฟนหนูก็จะบอกว่าจำไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าผู้ชายที่หนูถ่ายคู่คนไหนก็ตามที่ลง Facebook ไม่มีทางเป็นแฟนหนูอย่างแน่นอนเลิกถามได้แล้วไม่มีทางนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะ

มีแฟนหนูก็จะไม่โพสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะชอบถามเหลือเกินไม่เข้าใจเออเขาก็แค่ว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ก่อนไอ้นี่แหละก่อนหนูเป็นดีเจแล้วไอ้ถามจริงๆเหอะว่าเรื่องส่วนตัวของหนูเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของคุณพี่ดีขึ้นไหมล่ะคะถ้าไม่ดีขึ้นก็อืมเปลี่ยนเรื่องบ้างเห็นพิมพ์ทุกวันเลยอ่ะมาเรื่องของการสาระดีๆวันนี้นะคะวันที่31คุณผู้ฟังคะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะดังนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับคนสูบวันนี้เราจะไม่พูดถึงคนสูบนะคะแต่จะพูดเรื่องของผลกระทบแล้วกันเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือ2และมือ3เคยได้ยินไหมควันบุหรี่มือ2นะคะคือควันที่คนรอบข้างสูดเข้าไปแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตามนะคะมีสารพิษสารก่อมะเร็งจำนวนมากพวกนิโคตินอย่างเงี้ยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอาการระคายเคืองตาจมูกคอไอหายใจลำบากปวดหัวเวียนหัวเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นกระตุ้นการหอบหืดนะคะส่วนใครที่ยังแบบอยู่ใกล้เด็กเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยปอดของน้องๆเนี่ยเขายังไม่ได้โตเต็มที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเด็กนะคะแค่เขาได้สูตรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้โดยที่แบบปกติปอดเขาอาจจะแข็งแรงกว่านี้แต่พอเขาอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะส่งผลทำให้ปอดของน้องเขาว่าไม่แข็งแรงและมีผลในระยะยาวเขาอาจจะไม่แสดงผลตอนเด็กๆก็ได้แต่พอโตขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการละเวลาเจออากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมลพิษหรือว่าเจอพวกถนนจราจรต่างๆใช่ไหมที่มีควันอ่ะเขาอาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเด็กกับคนในครอบครัวอย่างมากนะคะเด็กที่อยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่บ่อยๆจะป่วยง่ายหลอดลมอักเสบหูอักเสบภูมิแพ้กำเริบปอดทำงานแย่ลงนะคะแล้วก็พูดตรงๆคือเสี่ยงไหล

ควันมีอะไรอย่างเงี้ยสารพิษอ่ะขนาดฝุ่นมันยังเข้าบ้านได้เลยถูกป่ะบุหรี่ต่อให้ไปสูบที่ระเบียงเนี่ยมันก็เข้าบ้านได้เหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆว่ากลิ่นบุหรี่มันติดอยู่ไม่ใช่แค่เหม็นแต่ว่ามันมีสารพิษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลทางด้านจิตใจและสังคมด้วยนะคือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีสภาวะความเครียดได้มีความอึดอัดนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านหรือที่ทำงานคือบางครั้งเนี่ยคือพอมันได้กลิ่นใช่ไหมมันเกิดความไม่สบายใจแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้สูบดังนั้นนะคะพอลึกๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าเวลาที่อยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปิดอย่างเช่นขึ้นรถมาสมมุติว่าคุณขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วมีคนขับที่เขาโหสูบบุหรี่จัดจ้านมากๆเลยจัดจ้านในย่านนี้พวกแบบว่ารถเมล์อย่างเงี้ยหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยเออพอขึ้นแบบปั๊บโหกลิ่นบุหรี่อึบเลยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเรากำลังสูดดมสารพิษเข้าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพวกแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เสี่ยงมากๆคือหญิงตั้งครรภ์นะคะหากได้รับควันบุหรี่บ่อยๆเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยเด็กอ่ะอาจจะน้ำหนักตัวน้อยนะคะเวลาที่แรกคลอดคลอดก่อนกำหนดก็มีหรือพัฒนาการบางด้านที่ผิดปกตินะคะมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสั้นๆเลยบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่คนสูบแต่ผลกระทบรอบตัวด้วยนะกับคนเหล่านี้ด้วยแม้เขาจะไม่ได้สูบก็ตามนะคะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็จริงจังกับพื้นที่ปลอดบุหรี่มากๆเพราะว่าคนที่นั่งข้างๆบางทีแค่นั่งกำลังกินข้าวอยู่อ่ะเอออยู่ดีๆก็โดนดาเมจแบบไม่ได้สมัครใจจะโดนนั่งกินข้าวอยู่ได้กลิ่นบุหรี่ก็รู้สึกเหมือนมันลงจานมะเออแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องเนี้ยยืนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าคุณอาเป็นคนสูบมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยแล้วมีอยู่วันนึงแฟนของเขาอะเออก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่ได้สูบนะแต่ว่าแค่การเป็นแฟนกันกอดกันแล้วมันมีกลิ่นติดเสื้ออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเรามันเป็นไปไม่ได้ที่สูบบุหรี่เสร็จแล้วจะซักเสื้อหน้าบ้านอ่ะนึกออกปะมันยังไงมันก็ต้องแบบดึงกลิ่นพวกเนี้ยเข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะอยากจะให้ลดละแล้วเลิกได้สักทีนะคะมันต้องมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงดังนั้นคนที่เขาบอกเลยนะว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้1เป็นคนที่มีวินัย2คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเพราะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองมีการควบคุมตัวเองได้ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวไปฟังกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คำสัญญาที่หาดใหญ่จากยิวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะ022481366ค่ะ022481366มีสายมาบ้างแล้วแต่อยากเลือกอีก โทรมาหน่อยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โอ้ยปวดหัวกับทีมงานตัวเอง
3: อ่ะมาต่อกันนะคะในช่วงที่สองอ้าวมาเลยมาเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจ๊ะ
4: เด็กชายวัดครับ
3: อ่าพี่วัดจากจังหวัด
4: โคราชครับ
3: ส่งเข้าประกวดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
4: เลี้ยงไก่บ้านครับ
3: เลี้ยงไก่บ้าน
4: ครับผม
3: ทำอะไรเป็นไก่ชนิดไหน
4: ไก่บ้านที่พัฒนาก็ชอบทำอาหารให้
3: เขาเป็นไก่แบบออกไข่หรือเป็นไก่ที่เอาไว้กินเนื้อคะ
4: ไก่กินเนื้อครับ
3: โอ้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะถ้าแบบวันนึงเราต้องกินเนื้อมันแล้วเราเลี้ยงมันอ่ะ
4: ก็ เพื่อสุขภาพปัจจัย4ครับอาหารยารักษาโรคที่อยู่ใส่เครื่องนึ่งห่ม
3: เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันแต่เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเลยนะ
4: ครับผม
3: เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าอยู่แบบสามารถแบบบินขึ้นโซฟามานั่งเล่นด้วยได้ตอนเช้าไปเคารพธงชาติด้วยอะไรเงี้ยตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูจะชอบแบบยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีพอเพลงชาติขึ้นปั๊บชวนน้องชายวิ่งมาหน้าทีวีแล้วก็จะมีไก่2ตัววิ่งตามมาด้วยแล้วก็มาต่อแถวมายืนเคารพธงชาติเป็นอย่างนี้ทุกเช้าแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นไก่ที่เป็นไก่เนื้อ
4: ครับผม
3: แล้ววันนึงมันก็หายไปหนูจำไม่ได้ว่ามันหายไปไหนรู้แต่ว่าโกรธพ่อมากไม่คุยกับพ่อเลยโกรธพ่อมากพ่อเอาไปต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนมันโดนเอาไปกินหรือเปล่าเสียใจอ่ะ
4: ข้าวสุกเนี่ยให้อาหารด้วยข้าวสุกครับเป็นในหัว
3: ตอนนั้นหนูให้ผักกงผักกาดกระลงกระหล่ำอะไรก็ไม่รู้มันกินหมดทุกอย่างอ่ะมันเดินตามต้อยต้อยเลี้ยงเป็นหมาเลยค่ะจริงๆเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วบ้านหนูเป็นพื้นแบบกระเบื้องหินอ่อนพื้นไม้ปากเก้อย่างเงี้ยมันก็เดินตามอ่ะเลี้ยงเหมือนหมาอีกนิดนึงหนูใส่ปลอกคอแล้วถ้าหนูโตกว่านั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องไงจำได้ว่าแบบได้มาวันแรกเนี่ยเอาไปกางเต็นท์เล็กๆอ่ะเล็กๆแบบของเด็กอ่ะแล้วก็เอาไก่เข้าไปนอน น่ารักแต่ของพี่ก็คือเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยค่ะมีกี่ตัวคะ
4: มีอยู่4คอกคอกละ7 8ตัว
3: 4คอกคอกละ7 8ตัวก็ตกประมาณ
4: มีแม่ไก่2แม่แล้วก็ตัวโอบตัว
3: ก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธ
4: ุ์ครับผม
3: แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็มีหน้าที่แบบออกไข่กกไข่อะไรให้เราส่วนไอ้ตัวที่เหลือก็รอโตเงี้ยหรอคะ
4: กิโลละ80
3: ใจหายเหมือนกันเนาะถ้าเลี้ยงแล้วแบบมันเอามาทอดแล้ววางตรงหน้าเงี้ย เหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะดาวลูกไก่อ่ะใช่ไหม
4: ต้มยำไก่น้ำใสอะไรพัฒนาการ
3: ก็ตอนแรกก็สงสารแต่พอพูดเรื่องเมนูอาหารแล้วเริ่มไม่สงสารแล้ว
4: ก่อนจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา
3: ค่ะ
4: เลี้ยงปลาก็
3: เป็นปลาแบบไหนก่อน
4: บ่อปูนมันร้าวน
3: ับ
4: ไม่ได้ก็เลยตกจริง
3: โอ้โหแล้วถ้าลงทุนไปแบบนั้นแล้วมันร้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
4: ทำไม่ได้เลยครับมันซึมลงดินหมดใช้บ่อปูน
3: แล้วเราหาไม่เจอใช่ไหมว่ามันร้าวตรงไหน
4: หาเจอครับหามันแห้งขอดเลย
3: แล้วปลาก
4: ็ปลาก
3: ็ปลาก็สวัสดีจ้า ปลาก็บอกสวัสดีจ้า มาเต้นให้ดูจ้าอย่างเงี้ยเหรอ โหแล้วกี่ตัวแล้วน่ะ
4: ปลาก็ บ่อเล็กๆนะครับแต่ลึก2เมตรกว้าง4เมตร
3: กว้าง4เมตรโอ้ยก็ประมาณห้องนอนนึงอะเนาะ
4: ครับประมาณนั้น
3: ประมาณนั้นนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมก็รู้สึกสงสารน้องไก่เหมือนกันที่ต้องแบบว่าเลี้ยงแล้วเอาไปฆ่ากินแต่พอพูดถึงแบบต้มไก่นะ เริ่มหิวแล้วอันนี้เริ่มไม่สงสารละเริ่มมองเป็นอาหารแล้วเหมือนก
4: ัน ต้มแป้ง
3: ว้ายไม่ดูทำกับข้าวไม่เป็น เออหนูทำกับเขาไม่เป็นดูดิมีความเป็นกุลสตรีซะขนาดนี้เล่นแต่ละอย่างนี่ทำโมนสุดๆไปเลยพ่อก็บอกว่านี่อยากได้ลูกสาวเรียบร้อยแต่คุณพ่อสอนปีนต้นไม้อย่างเงี้ยหนูจะเรียบร้อยกี่โมง
4: สามคนก็ใส่พริกเผากับนมสดแค่นั้นเอง
3: มีสูตรลับไหมสูตรลับของเราที่รู้สึกว่าทำเป็นเมนูแบบสูตรลับเลย
4: สูตรลับหม้อไฟก็เติมพริกเผากับนมสดแค่นั้นเองทำเป็นน้ำใสก็ตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดข่าต้นหอมบักชี
3: ค่ะ
4: แค่นี้ก็ครับ
3: คำถามคือทำเป็นไหมทำไม่เป็น บอกไปไงเผื่อคุณผู้ฟังเขาฟังแล้วเขาแบบอ๋อโอเคมันมีเคล็ดลับตรงนี้ลองดูใส่น้ำปลาร้าได้ปะอะไรเงี้ย
4: ผมไม่ใส่ครับ
3: เผื่อแบบบางคนติดไงบางคนเขาไม่ได้เขาต้องมีปลาร้าทุกมื้อมีนะจะบอกว่ามีเจ้าทีมงานในรายการเนี่ยติดแบบต้องมีกินปลาร้าอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: เออได
4: ้ก็มีแต่คนกินปลาร้าแหละครับกินที่ก็ผัดหมี่เคยทานผัดหมี่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ผัดหมี่โคราชนี่ถ้าไม่กินผัดหมี่นี่ยังมาไม่ถึงโคราชนะครับ
3: รอต้องเป็นร้านแถวไหนดีกว่า
4: เป็นที่ไหนก็มีครับอาหารต่างๆร้านอาหารต่างๆ
3: แต่ว่าไม่ได้มีแบบอุ๊ยร้านนี้ร้านเด็ดจะต้องไปอย่างงี้ยังไม
4: ่พี่ไม้ครับ
3: พี่ไม
4: ้ประสาทหินพี่ไม้ครับ
3: เอาจริงๆนะหนูไปโคราชหลายครั้งแล้วหนูยังไม่เคยไปกราบย่าโมยังไม่เคยไปอะไรอย่างงี้เลยหนูไปแต่ศาลเก้าศาลเจ้ายี่กอฮงโคราช มันอยู่ใกล้ๆอะไรนะสวนสัตว์ใกล้ๆตรงนั้นไม่รู้ว่าบ้านคุณพี่ใกล้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้โคราชคือแบบกว้างมากอ่ะ
4: กว้างนี่ผมก็เพิ่งย้ายมาจากในเมืองย้ายเข้ามาโนนสูงอยู่ปันนอก
3: เพื่อนหนูก็คนโคราชเหมือนกัน
4: อยู่บกสบกสใหม่บกสสอง
3: เผื่อใครจะไปเยี่ยมเยียนซื้อไก่พี่เขา
4: ครับผม
3: มีไหมมีหน้าร้านไหมหรือว่าเป็นร้านไหมหรือยังไง
4: มีเบอร์นี้นะครับ9854848465ครับ
3: 0985484865เนาะ
4: ครับผม
3: เผื่อใครอยากจะซื้อไก่แต่ว่าก็ต้องไปเชือดเองเหรอ
4: จะจ้างทำก็ได้ครับ30บาทเอง
3: คนลุกหนูรอกินอย่างเดียวแล้วกันเนาะ
4: เดินตัวแว่ง
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอพูดถึงตอนเชือดคือไม่มาเฮ้ยรู้สึกหมดแรงโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: คุณแผนครับคาถาคุณแผน
3: คาถาคุณแผนโอ้ยเราต้องแบบว่าเสกมนเสกคาถาอย่างงี้แล้วใช่ไหมร่ายมน
4: ต้องใช่แล้วคร
3: ับให้เขามารักให้เขามาหลงอ๋อแล้วก็มีคนขอหน้าทองมาหลายวันแล้วหนูก็แบบได้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันในรอบนี้พอดีว่ามีคนขอเพลงนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้เรียงกันได้มาไปใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: มอบให้ซึ่งเสียงซึ่งสายครับพิเศษตัวเอง
3: พิเศษตัวเองแล้วก็มีอะไรนะพ่อเนื้อทองใช่ไหมมีขอมาเมื่อวานเออได้จะได้แบบเหมารวมผูกโบมาทีเดียวเลยนะคะ อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ครับพูดเลยครับ
3: น้องเมย์จำไม่ได้อ่ะนำน้องเมย์หน่อยเร็ว
4: นำไม่ได้ครับ
3: พูดเล่นน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรรสน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ท่านทำไมพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
4: ตลุ่มตุ่มมอง
3: ไก่ย่างถูกได้เลยได้เลยนะคะพี่วัดขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรักความแบบเหมือนบุคคลในครอบครัวแต่พอรู้ว่ามันก็เข้าใจว่ามันเป็นอาหารน่ะแต่พอนึกภาพว่าน้องไก่ที่น้องเมย์เคยเลี้ยงน่ะตอนนั้นเหมือนเขาดันเป็นอหิวามั้งตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนถูกกักโรคหรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีมดขึ้นไปกัดลูกตาเขาเสียชีวิตอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปกินหรือเปล่านะแต่อหิวาไม่น่าจะได้กินเพราะว่ามันก็เป็นโรคเนาะเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอะโกรธพ่อมากแบบพ่อเอาไปไหนหนูนอนกอดไก่อยู่ทุกคืนพ่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะในบ้านคนมันก็ไม่ควรเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็แต่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอะเออเขาก็ไม่น่าจะป่วยป่ะแล้วเลี้ยงในบ้านด้วยเลี้ยงแบบระบบปิดอะ เลี้ยงเป็นหมาแมวอยู่ในบ้านเลยน่ารักมากๆตอนเช้าก็ยืนเคารพธงชาติเรียงกันอย่างเงี้ยกับพี่กับน้องแล้วก็ไก่อีก2ตัวอุ๊ยสวัสดีพี่สุรัญญาด้วยนะคะพี่โซคลอง16ไกลมาก จริงๆมันมีถึงคลองอะไรอ่ะ21เหรอคะใช่มั้ยหนูก็ไม่แน่ใจนครนายกใช่ไหมตรงธัญญะไล่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นช่วงลำลูกกาอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่ามันมีถึงคลองอะไรอ่ะแต่รู้ว่าแบบเยอะมากมีหลายคลองมากๆนะคะมีพี่บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ระยองฝนตกหนักมากเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอเพลงกำลังใจของหนูเล็กด้วยมอบให้กับทุกเสียงทุกสายก็พิเศษ FM 95ด้วยนะคะพี่วรลบเหมือนหายไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะคะจากนิคมบางปูบอกฝนตกหนักมากๆเลยครับช่วงนี้จริงหรอที่นี่ยังไม่ตกเนาะยังเนียนๆเดี๋ยวยังกริบๆอยู่บางทีนี่จัดรายการอยู่เนี่ยเดินออกไปโอ้โหครึ่งล้อน้ำท่วมนะคะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของแบบท่อเรื่องของอะไรบ้างแล้วนะจ๊ะวันนี้4ผลงานเพลงค่ะคาถาคุณแผนนะคะจากการทัศนะพ่อเนื้อทองจากปาวรีพรพิมลนะคะวอนหลวงพ่อรวยจากไอ้มอนแคนแก่นคูณณหน้าทองจากโจอี้ภูวสิทธิ์อุ๊ยไม่ค่อยได้เปิดแบบพาเลทเพลงด้านนี้มาสักพักแล้วนะจัดให้

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยนะคะจากนุ่มนิ่มพิมพรค่ะจาก My Music Record นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับเพลงกลางดาวจากไรอันกาบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงนี้ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาแล้วนะอ่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้วันที่27โอ้ยวันนี้ไม่มีอัปเดตเออแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พี่กว้างไม่ได้ขอ SMS มาเมื่อวานขอเพลงอะไรนะหนูจำไม่ได้แต่ว่าลองหาดูแล้วพอดีว่าทีมงานจำได้แต่หนูหาดูแล้วมันไม่มีอ่ะโอ้ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีเพลงอื่นมาทดแทนนะคะมีแนะนำมาโดยพี่แอดจากอุดรเพลงแม้ว่าจากพี่เสกโลโซนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองส่วนใครนะคะที่ดูทางทีวีดูโทรทัศน์นะคะก็สามารถเปิดมาได้ที่ช่อง MCOT นะคะ30 HD ช่วงเวลาประมาณ5 โมง 15 นาที 5 โมงเย็นนะจ๊ะจนถึง 6:15 ประมาณนี้ก็จะได้พบกับน้องเมในรายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์และวันพุธนะคะ2วันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันแล้วละจ้าแก้1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพนะครับของแม่พึ่งพุ่มบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็เดือนเพ็ญนะครับจากพี่โจวงพอสนี่แล้วก็แสนแสบนะครับจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายไปถึงทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมพี่สังทองสีใสขอเพลงปล่อยของพี่ปู่พงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับที่ขอเพลงมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับไม่เป็นไรนะฮะส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมไปถึงพี่เอ้ยน้องสุจิตรานะครับทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พี่จรูนพี่ศักชัยพี่คิวเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุรีครับพี่อดิศักดิ์นะครับพี่สมโชคทักทายนะครับผมขอเพลงสามัญบทสำนึกนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เดฟหานจิตหรือว่าป่าเดฟนะครับทักทายครับผมบอกว่าน้องเพชรครับสวัสดีครับวันนี้ชั่วโมงแรกเลยย่ายแล้วครับฝนฟ้าทำท่าเหมือนจะตกนะครับผู้คนก็เลยเงียบเหงาวังเวงนะฮะอยากจะทานลูกชิ้นก็สั่งได้นะครับผมนี่ป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมาไทยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อสมทแถวพระราม9ราชดายังไม่ตกนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุภาพนะครับคุณชายบอยทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นุเจริญทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับนะ02-248-1366นะครับจัดไปครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5%

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงกระเป๋าสมปองจากพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจพร้อมแล้วนะครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อมกับพี่เล็ก
3: ครับ
2: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
3: ครับ
2: กำลังกรีดยางเหมือนเดิมนะ
3: ครับ
2: ครับได้ยินเสียงอยู่นะฮะ

0: และฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ที่สุราษฎร์ครับ
1: โอ้ไม่ตกมา2วันเลย
0: ไม่ตกมา2วันนะ
1: ครับ
0: ครับผมดีแล้วเนาะเราจะได้แบบกรีดยางสะดวกนะ
1: ครับ
0: พี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
1: วันนี้เอาเว็บนกนกเอาลักแกง
0: ลักแกงจากวงลูกคลักนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้รู้ทุ่งว่านะครับทุกแจ้งทุกใต้เลย
0: ได้เลยครับผมอ่ะพี่เล็กจะจัดตรงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: รักษาสุขภาพ
1: เอาเบฟานุกทานุกไม่ต้องไปรักเองเคย
0: ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่เล็ก
1: เก่งงามไง
0: ถูกต้องครับอ่ะพี่เล็กครับผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จริงจริง
0: ครับผม
1: เพลงนี้จริงเลยเรื่องรักเองเนี่ย
0: เนาะ
1: ครับ
0: เข้าใจเลยผมเข้าใจเลยนะฮะ
1: ทุกงานเลย
0: เข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เล็ก
1: คร
0: ับ
1: ขอบ
0: คุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นะฮะขอเพลงรักแกงจากวงลูกคลักนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจป่ะฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับจบไปอีก2เพลงมีสัญญาหน้าฝนจากวงคาราบาวสัญญาบ้านนาตามคำขอนะครับจากวงสันติภาพแล้วก็3เพลงก่อนหน้าที่เราจะไปฟังโฆษณากันนะครับยังรักกันเลยไม้นี่จากน้องไซอาสยามครับลอกกันไซนะครับแล้วก็พี่อันดานะครับรักลวงโลกจากพี่บาวีอาสยามนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงเลยตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวคำนะฮะพี่จุรีพี่รัตนาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับผมก็มีพัดลมก็เรียกว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับคู่พลัสเอาอยู่ครับเป็นหน้าร้อน

ตอนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปกับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงจากวงโลโซครับอะไรก็ยอมครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมจังหวัดเชียงรายครับ
1: โอ้ยคนเชียงรายคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอยู่อำเภอไหนครับอำเภอไหน
2: ผมอยู่อำเภอกาดแดดอำเภอป่าแดดครับผม
1: อ๋ออยู่ป่าแดดเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ นะครับบ้านป้อผมเนี่ยอยู่แม่สาย
2: อ๋อ
1: เป็นคนแม่สาย
2: หัวแฟนผมพวงแหละ
1: ใช่ครับป้อไกลสอนแสงอนันต์ครับ
2: ใช่ครับ
1: อะไรนะครับ
2: พระเอกหนังเจ้าก็คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ใช่ครับคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละ
2: เรื่องหนังแค่หลายเร
1: ื่อง
2: อย
1: ู่เอาเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพี่วิทูลที่เชียงรายตอนนี้อากาศดีไหมอากาศร้อนไหมครับ
2: โอ้ร้อนนิดหน่อยครับผมอัน33องศาครับ
1: 33นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็เย็นๆสบายๆเนาะ
2: โอ้สบายครับผมโทรหาน้องเมย์จ้ะน้องเมย์โอนสายมือเพ่แหละ
1: อ๋อแล้วครับอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่วิทูลแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอเพลงแค่เสื้อผ้านี่นะครับที่ขอเจ้าครับ
1: ของเพลงสนุกสิงห์มาศเนาะ
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
2: มอบให้ดีเจน้องเนและน้องลูกตาลและน้องอุ้มด้วยครับ

0: ให้ให้ดีเจสาวๆเลยนะ
1: ครับและแมงปอชนทิชาด้วยครับผม
0: โอ้ให้กับแมงปอชนทิชาด้วยนะ
1: ครับผม
0: ได้เลยนะครับผม
1: ขอบคุณดีเจเพชรด้วยครับ
0: โอ้ยขอบคุณจ้าดนักเนอร์ไอ้
1: นะครับคนเมียงเหมือนกันครับผม
0: คนเมียง
1: ครับ
0: เนาะคนเมียงเนาะคนเมียง
1: ครับแม่พุ่มพวงดูจังหวัดอย่างครับ
0: แม่พุ่มพวงอะครับแม่เขาเกิดชัยนาทครับเกิดชัยนาทแต่ว่าไปโตที่สุพรรณ
1: โอ้
0: ใช่ครับผมก็เลยแบบกลายเป็นคนสุพรรณไปเลย
1: 03เ
0: ลยอะไรนะครับ
1: 03เลย
0: 04ครับ04
1: อ๋อเก่าเดียวก็ผมครับ
0: 04
1: ครับใช่ผมตายเมื่อปี64เนี่ยครับ
0: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่พิทูลเดี๋ยวพูดสโลแกนพูดสโลแกนได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรเนาะพี่พิทูลครับฮัลโหลสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่วิทูลจากจังหวัดเจียงไฮ้นั่นเองนะครับสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์มาขอเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับจัดไปพี่วิทูลขอเพลงแค่เศษผ้านะครับสนุกสิงมากเนาะจัดไปนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเลทมิกซ์ครับ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำกันก่อนนะครับแค่เศษผ้าจากคุณอาสนุกสิงห์มาศน้ำตาหยุดยังกดไลค์ cover by เสถียรทำมือนี่แล้วก็สวนทางนะครับจากวงกางเกง Return ครับจากท็อปมอสอฟฟิชเชอริงอาร์มชุติมานะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนพี่รุจิราพี่ละอองนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาพี่เอกสินนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะแล้วก็ทักทายทางหลังใหม่ด้วยนะครับ022481366นะครับผมนี่พี่วิทูลครับพี่บอยนครศรีพี่เล็กสุราษฎร์นะครับพี่หน่อยเจียงใหม่ทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่คิวเองพี่สาวครับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เพลง13รอน้องจากวง Sky Pass Featuring Moss ขจรจารุกุลนะครับสังกัดดาการดาสตูดิโอนะครับโอ้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จัดไปทั้งสองเพลงครับมีเตอร์สังลาจากTrex นะครับแล้วก็พบหมอหน้าห้านจากอุงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีทักทายนะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่พิสารพี่นิภาพรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นันทาพี่ไทยรัตน์แตงโมนะครับพี่ละอองนะครับมีใครอีกคุณยายออดสามย่านนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่พิสารนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบคุณนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงคุณพี่เอิร์กใช่ไหมครับพี่แดนแดนสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะครับพี่ละอองครับพี่สุคนกับเชิงคุณยายออสสามญาติพี่นิพาพรนะครับทักทายพับพี่คนสวยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับช่วงมองหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวาง022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในชั่วโมงที่3ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขอแนะนำกันหน่อยฮะมีจบแบบงงๆนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็คาคอครับจากน้องเบลถาคณิตสวัสดีทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนกับเชิญครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้ Facebook เพิ่งหลุดไปแต่อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้ละน้องกวางจัดการให้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปมีไอ้ตายเสียให้น้ำบอนะครับบทเพลงจากพี่เพชรสหรัฐและก็ดาวมีไว้บึ่งนะครับจากพี่ไหมไทยสวัสดีครับทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่ CEO สวนยางพี่ละอายครับพี่อนุภาพพี่สุนีพี่จุ๊บแจงนะครับพี่อินลิสาพี่หนูวันพี่สาวคามนะครับพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับชื่อสุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ CEO สวนยางบอกว่าสลามครับผมอุ้ยอะไรกลุ่มสลามเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับ

0: สนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 3เพลงจบไปนะครับเพลงสบายๆไม่ได้ผมบอกนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไปทั้ง3เพลงทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมพรครับพี่ละอองนะครับพี่หนูริงพี่เฉลียวนะครับพี่ละไอนะฮะน้องสุจิตรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่ใครละหนูสวยหนูสวยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับนะก็ตอนนี้พูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่านั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ครับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้กับน้องและดีที่สุดแห่งความบันเทิงครับมีในคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมินันปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะครับอาทิเช่นว่าพี่วาสุเลือดจัญญานะครับพี่มีคณัชชัยพี่พิมดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11ถึงบ่าย2โมงนะครับหน้าโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันได้แน่นอนนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31

0: าคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จบไปสำหรับบทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไหนขอดูซิมีใครกันบ้างนี่สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านครับพี่เจเฮอร์ครับพี่สุพนัทครับพี่ละไอพี่สุมาลาพี่เฉลิมลาบนะครับพี่โอฟรานนะครับพี่ประเทืองนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 เหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จบอย่างนี้หรอรีบมาเลยรีบมารีบมารีบเข้ามานะคะ5นาฬิกา12นาทีเช้าวันพุธ27พฤษภาคมสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะ 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้ามาเจอกันกับเรา2คนคุณโด้งจามอนกิจสาวภาคด้วยนะคะสวัสดีพี่ CEO สวนยางนะคะ FC จากหนองคายบอกโต๊ะแต่เช้าใช่เลยนะคะเกลียดความโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณพีบอกเกลียดความโกรธไม่ชอบความจนก็จริงเนาะใครจะมาชอบนะความจนมันรู้สึกว่าหากินลำบากเนาะเมื่อวานนี้มีอยู่รายนึงเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าเห็นใจเนาะร้านหมูกระทะพนักงานก็รอลูกค้ารอแล้วรออีกรอนะคะไม่มีลูกค้าเข้าร้านอ่ะร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่แถวไหนนะเมื่อกี้เมื่อวานนี้น่าเห็นใจมากนะในบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งก็เนี่ยมันก็สะท้อนอ่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวเขาว่าอย่างนั้นเนาะจนกระทั่งค่ำเนี่ยมีหรือเปล่านะเดี๋ยวแถวรังสิตนะคะนี่เป็นร้านหมูกระทะแถวรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวโอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะร้านหมูกระทะนี่คือเขาขายของสดเนาะอาหารสดอะไรต่างๆนะทั้งผักทั้งอะไรมันก็ต้องสดทั้งนั้นนะคะโอ้ก็นี่แค่ให้กำลังใจร้านหมูกระทะย่านรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าเลยพนักงานก็ยืนลุ้นหวังว่าจะให้มีคนเข้านี่บรรยากาศก็ดีนะยังมีโต๊ะ1 2 3โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็น10โต๊ะเลยนะคะเนี่ยเป็นปีที่คนทำธุรกิจต้องปรับตัวทำยังไงก็ได้เพื่อความอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่ยังแบบไม่สู้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะคะหลายคนยกธงขาวไปต่อไม่ได้นะคะสำหรับคนทำบางรายก็ยอมกัดฟันนะคะสู้ต่ออีกสักเครือกหนึ่งรอสิว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะ

านพ้นไปได้ไหมยังไงนะคะหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าถังเงินหมูกระทะรังสิตคลอง1ค่ะคืน25พฤษภาคมที่ผ่านมาแอดมินของเพจถังเงินหมูกระทะโพสต์อย่างนี้ไม่มีจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาถ้าจะเงียบขนาดนี้น่าจะปิดร้านแล้วพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยว10ถึง20วันวงเล็บหัวเราะแห้งนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆคิดว่าเมื่อคืนที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยมีแค่เราคนเดียวที่เครียดแต่ความจริงเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็คงกังวลและเครียดไม่ต่างกันเจอน้องไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองถนนซ้ายทีขวาทีปกติเวลาลูกค้าเยอะๆน้องก็จะบอกชอบบอกว่าขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดเลยนะสนุกดีค่ะเจ้าของร้านก็มองโลกแง่ดีดูเขามองบวกมากนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค้าขายมันต้องมีวันที่ดีวันที่ขายดีและขายไม่ดีแค่ร้านเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นเองน้องคงงงพี่ก็งงแต่พี่เชื่อเดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่หาหนทางแป๊บนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะมองบวกมากในโพสต์เนี่ยมีคนเข้ามาให้กำลังใจร้านจำนวนมากนะบอกว่าขอให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้ไปได้ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบางท่านก็มาแชร์ข้อมูลว่าร้านเขาเองก็เงียบแบบนี้เงียบไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวค่ะถังเงินหมูกระทะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลองหนึ่งนะคะแวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะช่วงบ่ายๆค่ำๆนะเพราะร้านหมูกระทะส่วนใหญ่ก็จะเปิดเวลาเย็นๆค่ำๆนะคะนี่คือมันสะท้อนถึงบรรยากาศเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ว่าก็เป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังลูกทุ่งมหานครสำหรับตอนนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมที่จะไปทำงานเตรียมจะไปขายของเตรียมจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสบางทีด้วยสถานการณ์มันอาจจะแจ่มใสไม่ค่อยจะเต็มที่ก็ไม่เป็นไรแจ่มใสไว้ก่อนนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะ1สายรออยู่ค่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าที่ไหนก็เหมือนกันเลยตอนนี้ลำบากมากครับน้องสีพี่สุริยาบอกว่าไม่ได้ฟังมาครึ่งเดือนแล้วที่พังงาฝนตกยาวๆเลยนอนตื่นสายเอ้าเราก็นึกว่าเหตุผลด้วยเรื่องอะไรพอฝนตกยาวเลยนอนตื่นสายไม่ได้ฟังเนาะสวัสดีพี่นายสีดำพี่คมคายบอกเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะน้ำมันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาเนาะสวัสดีพี่เปื้องสวัสดีพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์นะคะพี่อารมณ์ก็บอกว่าไม่ได้ตัดยาเหมือนกันเนาะวันนี้ฝนกำลังตกนะคะพี่หนูบอกสงสารจังใช่เนาะสงสารจริงๆนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สะอาดนะพี่ณลือโมนพี่ฟาติมะสวัสดีนะคะพี่ทิพย์ตื่นแล้วเนาะญาติทิพย์อมรทิพย์นวลแก้วพี่ไมยาลาภค่ะพี่เอวิไลวันคุณแม่ลูก3โอ้โหคุณแม่ลูก3มันก็ต้องยิ่งรีบตื่นเลยเนาะนะเพื่อจะเตรียมกันไปโรงเรียนพูดถึงคุณแม่คุณพ่อลูก3ลูก4เนาะนี่ก็เป็นปัญหาความยากจนเหมือนกันนะคะก็มันมีบทความเราเข้าไปอ่านในสำนักข่าว BBC เนาะเขาแปลมาแล้วนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ไทยนะคะเป็นผู้สื่อข่าวประจำเอเชียใต้เขารายงานข่าวที่ประเทศอัฟกานิสถานมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากนะคะก็ในจังหวัดชื่อจังหวัดกอนะคะจังหวัดกอกอไก่ออ่างรอเรือการันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเขาบอกว่ามีผู้คนออกมายืนเรียงรายอยู่ริมถนนด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าหวังว่าจะมีใครสักคนเดินผ่านมาเสนองานให้เพราะงานที่นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าครอบครัวนี้ครอบครัวไหนจะมีกินหรือไม่มีกินวันนั้นหรือไม่โอ้ยเดี๋ยวนึกถึงซอยกีบหมูเลยแถวมี

ชลบุรีนะคะซอยกีบหมูอ่ะก็จะมีบรรดาคนงานเนาะมีบรรดาช่างแต่นี่เขามีงานนะอุ้ยช่างแถวกีบหมูนี่ราคาแพงนะเราเคยโทรไปจะขอใช้แรงงานที่นั่นอู๋ช่างเขาราคาแพงมากวันหนึ่งประมาณ8-900ถึงพันนู่นแต่ที่เมืองกอจังหวัดกอนะคะของอัฟกานิสถานเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่ประชาชนของเขาจะได้งานทำนี่ต่ำมากนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายจูมาขานอายุ45 ปีนะมาหางานเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆที่มายืนรอหางานนะคะเขาจะหางานได้แค่3 วันในรอบ6 อาทิตย์ก็เดือนกว่าเนาะเดือนครึ่งนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า6อาทิตย์แล้วเขาเพิ่งมีงานทำ3วันได้รับค่าจ้าง150-200อัฟกานีคูณเป็นเงินไทยก็78 บาทถึง 104 บาทต่อวันค่ะเดือนครึ่งแล้วเขามีงานทำ3วันก็ถ้ากับว่า300 บาทเท่านั้นเองเดือนครึ่งมีรายได้300เขาบอกว่าลูกๆเข้านอนด้วยความหิวโหย3 คืนติดต่อกันแล้วเมียก็ร้องไห้ลูกก็ร้องเหมือนกันเพราะว่าร้องด้วยความหิวโหยคนที่เป็นพ่อนะก็ไปขอเงินจากเพื่อนบ้านมาเพื่อซื้อแป้งนะคะอาการที่ฐานก็คือเขากินอาหารแบบประเภทแป้งอะเนาะเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าลูกๆจะตายเพราะความหิวโหยเรื่องนี้ใน BBC รายงานว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้มีประชากร3 ใน 4ที่ไม่สามารถหาอาหารได้อันนี้คือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานนะไม่มีตามรายงานของสหประชาชาติเลยนะคะนักข่าว BBC ก็เลยรายงานว่าเนี่ยที่ประเทศนี้อัตราการว่างงานสูงมากระบบสาธารณสุขไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบ้านเรานี่แบบดีเลิศประเสริฐแล้วนะคะมีแบบมีบัตรทองที่อัฟกานิสถานเนี่ยนะคะระบบสาธารณสุขอยู่ในภาวะยากลำบากความช่วยเหลือที่เคยให้ปัจจัยพื้นฐานที่เคยมีขณะนี้ลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยมีมาในอดีตผู้คนนับล้านเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขแล้วนะคะประเทศอัฟกานิสถานกำลังเจอกับภาวะอดอยากในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคาดการณ์ว่าประชากรราว 4.7 ล้านคนหรือมากกว่า1 ใน 10ของประชากรอัฟกานิสถานทั้งหมดกำลังใกล้จะประสบภาวะอดอยากตายจังหวัดเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยจังหวัดกอเนี่ยเป็น1 ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะสิ้นหวังจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่เขาคิดว่าฆ่าตัวตายไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้ตายเองดีกว่าประมาณนี้เขาพูดกับนักข่าวว่าอย่างนี้นะแล้วก็มีอยู่ครอบครัวนึงนะคะลูกเนี่ยลูกคนโตเสียชีวิตก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแต่แล้วก็ต้องออกมายืนหาเงินอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่ามีใครจ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีใครจ้างเลยคนนี้เพราะว่าแก่แล้วมีร้านเบเกอรี่อยู่ร้านหนึ่งนะคะเปิดทำการเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พอขายไม่หมดตอนเย็นนะเขาก็แจกเขาใช้คำว่าขนมปังเก่าๆแจกให้กับฝูงชนภายในไม่กี่วินาทีขนมปังก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ออกจากบ้านนะผู้หญิงไม่ค่อยออกไปหางานเนาะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านกับลูกๆนะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายอย่างน้อย6 คนกำลังยื้อแย่งขนมปังอันมีค่าเหล่านั้นเพื่อเอากลับบ้านไปให้ลูกๆชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะต้องการจ้างคนงาน1 คนเพื่อไปแบกอิฐแต่มีชายหลาย10 คนพุ่งตัวเข้าหาเขาว่าให้เลือกเขาเลือกเขาประมาณนี้ค่ะใน2 ชั่วโมงที่อยู่ที่นั่นนะในนี้นักข่าวรายงานว่ามี3 คนเท่านั้นที่มีคนมาจ้างงานที่เหลือก็คอตกกลับบ้านไปค่ะมีอยู่คนหนึ่งที่นักข่าวสนใจเป็นพิเศษนะคะคนนี้มายืนหางานเหมือนกันแต่ไม่มีงานมีลูกชายฝาแฝดวัย7 ขวบแล้วก็มีลูกอีก1 คนเขาบอกว่า1 คนนี้เป็นผู้หญิงนะเขายินดีจะขายลูกสาวคนนี้แต่เขาประกาศขายลูกแบบร้องไห้นะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ใยดีลูกนะเขาร้องไห้แต่เขาจำเป็นว่าเขาเป็นหนี้อยู่หมดหนทางจริงๆมันยากจนก็เลยขอ

0: ลูกสาวเพื่อที่จะเอาเงินไปดูแลลูกที่เหลืออยู่ที่บ้านเขาบอกว่ากลับบ้านจากที่ทำงานด้วยริมฝีปากแห้งผากหิวกระหายน้ำทุกข์ใจและสับสนลูกๆมาบอกว่าขอขนมปังหน่อยแต่ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเขายินดีจะขายลูกสาวนะคะเพื่อที่จะนี่แหละเอาเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลืออย่างน้อยได้4ปีเขาบอกว่าถ้าเขาขายลูกสาวได้1คนเนี่ยนะเขาจะมีเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลือได้อย่างน้อย4ปีค่ะมันก็เจ็บปวดใจมากแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีขนมปังกินกับน้ำร้อนไม่มีแม้แต่น้ำชามีอะไรนะคะไม่มีเลยเอาแค่นั้นจริงๆค่ะการยกเด็กหรือว่าการขายเด็กให้คนอื่นตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับที่นั่นก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เลยหวังแต่ว่าจะมีคนมีเงินมาซื้อลูกสาวของเขาถ้าขายได้ก็จะมีเงินยังชีพไปอีก4ปีโอ้โหคือเข้าไปดูภาพเนาะเชื่อไหมว่าลูกเขาหน้าตาดีมากเนาะคนอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะหน้าตาดีนะเนี่ยค่ะหน้าตาดีหน้าตาแบบแต่นี่คือเขาถูกบีบให้ต้องขายลูกเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อที่ว่าลูกคนอื่นจะอยู่ต่อได้อีก4ปีถ้าขายได้เนาะนี่ทำไมมันถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่คือประเทศอัฟกานิสถานนะที่ BBC เขารายงานนะปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยความยากจนกำลังคืบคลานไปสู่ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ช้าๆด้วยนะคืบคลานแบบเร็วๆด้วยนะคะสำหรับในขณะนี้ค่ะน่าเห็นใจมากนะคะกลับมาที่บ้านเราณขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าในวันที่1มิถุนายนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันจะดีขึ้นมันจะคึกคักขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะใครที่มีคำถามมีอะไรอยากจะระบายก็โทรมานะคะ022481366ค่ะน้องกวางรอสายอยู่นะคะในขณะที่เมื่อกี้รายงานข่าวจากอัฟกานิสถานนะคะกลับมาบ้านเราคนไทยที่รวยมากหรือยังไงไม่รู้มิจฉาชีพก็หลอกอยู่นั่นแหละล่าสุดคุณตาวัย71นะคะถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเงินไป500,000กว่าตายเลยเมื่อวานนี้ท่านปลัดหญิงปลัดสุภลักษณ์นามมั่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองยะโสธรนะคะพร้อมด้วยปลัดศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคุณตาวัย71ถูกมิจฉาชีพหลอกเสียเงินไป500,000กว่านะคะก็ทางภรรยาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้เมื่อวานซืนนะคะ25 9โมงเช้ามีใครไม่รู้อ้างว่าชื่อชูชาติและพวก2คนมาติดต่อขอเช่าบ้านคือจะเช่าบ้านให้คนงานอยู่ประมาณนี้เนาะต่อมาคุณตาบอกกับผู้เสียหายเดี๋ยวนายชูชาติเป็นไงก่อนเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอก็เลยมาขอยืมคุณตาอ๋อคุณตาเป็นคนข้างบ้านขอยืมหน่อย50,000นะไม่ใช่50,000นะ500,000เงินหายเลยค่ะน้องหรือใครไม่รู้เข้ามาแล้วนะคะอ๋อสายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะพี่มาแล้วครับ
0: โอ้กำลังเล่าว่า
1: สวัสดีครับ
0: คุณตาเนี่ยน้องห้าแสนหายไปวับเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะพี
0: ่เหมือนกับเทสก่อนๆที่เราเคยเล่าเลยค่ะมีคนอ้างว่าจะไปซื้อที่ดินแล้วเงินไม่พอแล้วก็จะยืมคุณตาแล้วก็เอาคุณตานั่งรถเก๋งไปที่ธกส.ยะโสธรไปเบิกเงิน500,000
1: แล้วหลอกคุณตาว่าจะได้อะไรฮะ
0: คืออ้างว่าจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอขอยืมก่อนเฉย
1: ๆ
0: ไม่ง่ายขนาดอย่างนี้เลยอ่ะคุณตาอายุ71แล้วนะคะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวคุณตาชื่อทวีชัยเนาะมาขอเช่าบ้านของคุณตาก่อนเพื่อให้คนงานเนี่ยได้อยู่คนเนี้ยไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยเขาบอกว่าตามาขอเช่าบ้านนะเดี๋ยวคนงานจะอยู่2คนมันชื่อนายชูชาติเขาอ้างว่าชื่อนายชูชาติ

0: แล้วบอกว่าแต่เจ้าบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อที่ดินตรงเนี้ยใกล้ๆกับบ้านคุณตาด้วยเงินมันไม่พอขอยืมคุณตาก่อนสิทำทีเป็นเช่าบ้านคุณตาก่อนแล้วพอเช่าคุณตาก็ตกลงให้เช่าแล้วทำทีว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินข้างๆเนี่ยซื้อที่ดินนางเพ็ญที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเงินมันยังไม่พอขอยืมคุณตาก่อนนะ 500,000 หลังจากนั้นไอ้นายชูชาติกับพวกเนี่ย2คนพาคุณตาไปที่ธกส.ไปกดเงินไปถอนเงินออกมาเกลี้ยงเลยค่ะ 500,000 กว่าหลังจากได้เงินแล้วมันก็เอาคุณตานี่นะคะไปทิ้งไว้ที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ในตลาดไม่ง่ายเลยค่ะนี่เป็นแก๊งต้มตุ๋นนะเป็นแก๊งหลอกลวงนะคะก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะไม่ง่ายเลยอ่ะคุณตาแล้วก็คุณยายภรรยาก็ยังงงอยู่เนี่ย
1: โอ้
0: ทิ้งเอาไปทิ้งด้วยนะมันพาไปกด
1: เงินอย่างนี้มันเหมือนใต้ยาด้วยหรอพี่หมายถึงว่าทำไมไม่งั้นคนเราอ่ะจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยไหมเนาะ
0: นั่นสิเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งป้ายยาหรือเปล่าทำไมถึงไปง่ายๆขนาดนี้เนาะ
1: เหมือนถึงว่าทำไมถึงดูเคลิ้มไปเขาไปซื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีผมว่ามันต้องมี
0: ปลัดอำเภอไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านก็ยังนั่งงงๆอยู่นะก็จะเชื่อยังไงเนี่ยเพราะคุณตาไปกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยไปเมื่อวานเนี้ยศูนย์ดำรงธรรมก็ไปแล้วว่าจะช่วยยังไงงงไปหมดงงจริงๆกับเคสนี้นะคะว่าโอ้ยตายแล้วคนไทยทำไมหลอกกันง่ายขนาดนี้เนาะเนี่ย500,000นะคะลุงหายไปวับเลย
1: โอ้โหผมนี้ต้องฝากตำรวจช่วยหน่อยนะ
0: ต้องช่วยติดตามเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นป้าย
1: มันง่ายตามง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมีตัวตน
0: อ
1: ะ
0: แต่มันมีนายชูชาติ
1: มันมีดูรถที่ขับเส้นทางหลบหนีเส้นทางที่พาไป
0: ใช
1: ่โอ้โหมันย่ามใจมาก
0: ย่ามใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปรับสายคุณเบียร์กันสักหน่อยนึงนะคะมาแล้วค่ะ
1: อ๋อครับผมครับผม
0: ค่ะ

0: เบียร์อยู่แถวสมุทรปราการนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณดงพี่จามอน
3: ครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เก็บที่นอนยังครับ
0: พักผ้าห่มแล้วค่ะเรียบร้อยเก็บที่นอนได้ยัง
1: พี่สีผมอยากถามว่าผมเคยคุยพี่สีแล้วอ่ะคุณจามอแล้วอ่ะเรื่องประกันน่ะแต่ทีเนี้ยหลานสาวผมอ่ะเขาเรียนจบป .6 แล้วแล้วเขาสอบติดพระจอมเกล้าแต่ทีเนี้ยจะปรึกษาว่าจะถามว่าการกู้เรียนกยศ.เนี่ยเขาจะทำได้ไหม
0: น่าจะทำได้นะไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือยังอะคะ
1: ก็จะต้องถามไปเพราะข้อมูลที่หลานสาวเขารู้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ติดไอ้แบ็คลิสต์เนี่ยจะกู้ไม่ได้จริงไหมครับ
0: โอ้ยไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวน้องดงเน
3: า
0: ะ
3: เนาะเพราะว่าเขาเป็นเขาช่วยนะเดี๋ยวผมดูหลักเกณฑ์ให้นะ
0: ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ติดแบ็คลิสต์อ่ะผู้กยศตอนนี้หลานสาวเข้าไปเรียนแล้วใช่ไหมลงทะเบียนแล้ว
1: ครับสอบติดแล้วครับมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้สอบเก่ง
3: โอ้ผมแม่สอบแบกถูกมากๆด้วยนะ
1: เพราะว่าผมบอกคำนวณดูแล้วว่าปีนึงอ่ะถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยจะใช้เงินถึง600,000แล้วทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็อายุมากแล้วแล้วก็
0: ทำไมต้องใช้เงินเยอะจังเลยเรียนอะไรอ่ะสาขาอะไร
1: เทคนิคการแพทย์นะครับ
0: โอ้เรียนเทคนิคการแพทย์ใช้ทุนเองเขาต้องกู้กยศ.
3: นี่หลักเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยพี่แต่ว่า
0: ไม่เกี่ยว
3: แค่เกี่ยวก็คือนิดเดียวว่ารายได้พ่อแม่เนี่ยเกิน360,000ต่อปีไหม
1: มันน่าจะเกินนะครับ
3: อ๋อแล้วอันนี้ของพ่อแม่ก็เกินใช่ไหม
1: ใช่แต่เขาอายุมากแล้วไงพ่อแม่เขาว่า50กว่าแล้วอ่ะ56 57แล้วอ่ะ
0: พ่อแม่รายได้มาจากไหนครับพี่ที่เกิน 360,000 อ่ะทำอาชีพอะไร
1: ก็คือเขาเป็นแบบว่าไก่เดือนเลยเนาะไก่กงแพปลาพี่สี

0: แล้วแม่ก็แม่เขาก็ทำงานแบบว่าแม่บ้านออนไลน์อย่างเงี้ย
1: แม่บ้านออนไลน์แต่มีรายได้ดีเหรอคะ
0: รายได้ก็คือพออยู่ได้ครับก็คืออยู่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ทิ้งเปลือยอ่ะเขาอยู่ได้อ่ะ
2: สามแสนหก
1: รายได
2: ้
1: เก
2: ิน
1: สามแสนหกต่อปี
2: สามแสนหกต่อปีก็คือเดือนละสามหมื่นเนาะเดือนละสามหมื่นมันก็ไม่ยากมันก็ไม่มาก
1: ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากนะพี่นะสามารถส่งให้ลูกเรียนได้นะถ้ารายได้สามหมื่นอ่ะ
2: ไม่แต่ว่าถ้าเกิน 360,000 เนี่ยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนพี
0: ่อ๋ออ
2: ่ามันจะต่างแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเขาจะให้ค่าครองชีพด้วยอีก 3,000
1: ใช่มีค่าครองชีพ 3,000
0: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ใช่มั้ยครับว่าจะติดแบ็คลิสต์มั้ยหรือไม่ติดแบ็คลิสต์ไม่เกี่ยวกัน
1: ใช่ค่ะใช่เลยให้น้องไปติดต่อที่แผนกกยศของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะเขามีอยู
0: ่อ๋อครับว่าผมอยากรู้แค่นี้ไงว่าจะโทรหลายครั้งแล้วไม่กี่นาทีเอง
2: ใช่จะได้ช่วยแบบเบา
1: ได้แล้วนะ
0: ด้วยเพราะว่ามีอะไรอ่ะผมต้องปรึกษาคุณจามอนกับพี่ศรีก่อนเลยเพราะว่าเขารู้เรื่องแน่ๆทุกอย่างเพราะผมฟังทุกเช้าไงผมออกมาตีห้านี่ก็รอเปิดละมาขายเป็นไรเดอร์
1: นะคะอ๋อเป็นไรเดอร์เนาะพี่เบียโอเค
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
1: ได้ค่ะไปติดต่อได้เลยสวัสดี
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: ย่องสีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่

0: ครับมาขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: เห็นหลักเกณฑ์กยศ.นะพี่ก็แค่ดอกเบี้ย101ต่อปีนะเท่ากับพวกกู้ออมสินกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทางการศึกษาเนาะ
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ขาดโอกาส
0: ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่านั่นแหละมันมีอยู่หน่อยนึงที่ว่ารายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 300,000 ต่อปี
1: ครับผม
0: แล้วก็
1: คน
0: ใครที่กู้อยู่กู้แล้วจบแล้วก็ส่งกลับด้วยนะคะ
1: เ
0: ขาประกาศอยู่เนี่ยวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะต้องส่งแล้วนะ
1: เพื่อให้ได้นะรุ่นน้องๆต่อไปเนาะได้มีโอกาสการศึกษาเหมือนกับ
0: พวกจะได้มีโอกาสได้เรียนต่อนะ
1: ใช่นะครับ
0: ถ้าคุณไม่ส่งกลับนี่เนาะแต่น้องๆก็กู้ยากขึ้นว่าไหม
1: ใช่พี่ใช่
0: กู้ยากขึ้นเงินมันก็จะน้อย
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เนี่ยรีบส่งกลับเพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยใครที่ส่งก่อนจ่ายเป็นก้อนเนี่ยเขาลดให้ด้วยนะ
1: จ่ายเป็นก้อนออกมันถือว่าเป็นเจรจาได้ใช่ไหมพี่
0: ใช่เขาลดให้ด้วยงวดแรกไม่ใช่5มิถุนายนนี้นะ5กรกฎาคมนะคะตอนนี้ที่จะครบกำหนดอ่ะ 200,000 คนใครที่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ 200,000 คนนะคะที่กู้กยศ.อยู่หนังสือน่าจะไปถึงบ้านกันแล้วทุกคนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆใครที่กู้อยู่เขาคิดดอกเบี้ยแค่ 1% ต่อปีเท่านั้นนะแต่เปิดโอกาสว่าถ้าเผื่อว่าใครจะส่งก่อนจะให้สิทธิประโยชน์ลดเงินต้นให้ 3%
1: โอ้
0: แบบปิดบัญชีลดไปเลย 3% นะคะใครปิดบัญชีลดให้ 3% ก
1: ็ลองไปเจรจาดู
0: จริงอันนี้ก็ดีนะจะได้ไม่เป็นหนี้นะคะ
1: จริงพี่นะครับ
0: 200,000 คนรีบไปเร็วแล้วไปรีบไปเขาผ่อน15ปีนะที่เราเพิ่งรู้กยศ.นี่คือชำระ15ปีนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะ
1: ผ่อนไปแบบเรื่อยๆอ่ะนะ
0: เรื่อยๆอ่ะ
1: ส
0: ิส่งกลับเขาด้วยนะใครที่เป็น
1: หนี้ผมส่วนใครที่เป็นนี่นะฮะแบงก์ต่างๆนะครับนี่ฮะโครงการนี้เลยครับพี่สีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับก็สามารถแก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากจะแก้หนี้เสียนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางนะครับไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะฮะก็ได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียล AMC นะครับก็คือแซมนี่ก็ SAM นะฮะโซเชียลนะครับ SOC

DIAL แล้วก็ AMC นะครับมีไลน์แอดด้วยนะครับก็ทำให้ทุกครบขั้นตอนในไลน์สะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์

0: เลยหรือจะผ่อนชำระอันนี้ลดเงินต้นสูงสุด 30% แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36งวดแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วก็ยิ่งได้ผ่อนนานนะครับค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเราก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งทีนี้แหละเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ละนะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันได้นะครับ
1: นะคะมีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ไปติดไปติดคืออย่าเงียบอ่ะอย่าหายอย่าเงียบและหายปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเขาพร้อม
0: ครับผม
1: พร้อมค่ะตอนนี้ก็รอสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนั้นมีการเฝ้าระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการนี้เพื่อไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีนะคะสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามและเฝ้าระวังการแอบอ้างอย่างเข้มข้นตอนนี้การตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่ามีข้อความที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งสิ้นถึง 327,000 ข้อความมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบนะคะปรากฏว่าไม่มีข่าวปลอมด้วยอ่ะ20เรื่องนะคะข่าวบิดเบือน3เรื่องข่าวจริงมีแค่16เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการเตือนกันนะคะว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมแม้แต่แอปเป๋าตังยังมีปลอมเลยน้องๆคิดดู
0: โอ้เป็นปัญหาที่ต้องหา
1: คนสร้างแอปปลอมขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ขอให้ทุกคนยึดหลัก4ไม่นะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเอาสี่ไม่นี้ก่อนเลยไม่กดลิงก์ที่ใครก็ตามส่งมาไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะในส่วนของแอปเป๋าตังนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังนั้นมันจะมีข้อความมีข้อมูลอะไรนี่นะคะก็ขอเอ๊ะนิดนึงก่อนว่าที่คนส่งลิงก์มาเนี่ยมันเป็นแอปจริงและปลอมอะไรนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเข้าไปโหลดเองดีกว่านะคะใน Play Store ของเราหรือถ้าใครใช้ iPhone ก็นะครับเข้าไปที่ App Store เนาะซึ่งทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะคือใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ถามเพื่อนๆถามผู้รู้ดีกว่านะคะอย่าไปกดลิงก์ใดๆขณะนี้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะคะจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆหรือว่าส่ง SMS เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการเด็ดขาดถ้าใครเจอลักษณะข้อความแบบนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐส่งลิงก์ไปให้กับประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะน้องดง
0: ครับผม
1: อ
0: ีกก็ส่วนหนึ่งนะก็เลยทำให้แบบบรรดาคนผู้สูงอายุต่างๆนะก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอาทัวร์ไปกรุงไทยดีกว่าบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้แทบทุกจังหวัดเลยนะพี
1: ่เมื่อวานยังหลามอยู่ค่ะ
0: เพื่อนอยู่ที่กำแพงเพชรส่งรูปมานะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเอารองเท้าไปต่อค่ะนะพี่ใช้รองเท้าวางต่อคิวมันยาวเหยียดเลยเพราะว่าแดดมันร้อนมากไปยืนหรือไปนั่งต่อแถวกันไม่ไหวก็เลยใช้รองเท้าวางแล้วเจ้าตัวก็ไปหลบอยู่ข้างๆในที่ร่มๆอ่ะ
1: ก็ดีนะจริงๆก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหม
0: ครับแต่รอมาเป็นวันเลยนะ
1: มีทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ
0: บางที่เห็นมีนะเห็นแบบทะเลาะกันเนี่ยนี่รองเท้าฉันนี่กำลังวางอยู่ตรงนี้ฉันก็เดินก็มาเอาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไปห้องน้ำอะไรอย่างงี้เอาก็จริงๆนะถ้าเผื่อว่ามีเวลายืนเข้าแถวอ่ะเราก็จำหน้าคนหน้าและคนหลังไว้สิว่าเนี่ยเราขอไปนี่แป๊บนึงถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็ขอมาแทรกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันน่าจะได้เนาะ
0: ใช
1: ่ก็คือว่าเนี่ยเอาคนหน้าคนนี้คนหลังคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราขอออกจากแถวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาก็ขอเหมือนเดิมนะก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ใช่เนาะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเพราะว่าเป้าหมายเราเดียวกันนะคร
1: ับใช่ค่ะเป้าหมายเดียวกันคือเราก็เนี่ยแหละอยากได้ในส่วนของสิทธิ์ของเราที่รัฐเขาให้มาเพราะฉะนั้นก
0: ็
1: ทุกคนจะเย็นๆนะคะ
0: อย่างเมื่อวานที่ตรังนะครับสาขาห้วยยอดนะครับพี่

0: ขาใช้แจกคิวนะสมมุติตีห้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิวเขาบอกวันนี้เนี่ยได้แค่250คิวนะปรากฏว่าคนเนี่ยไปกันเกินนะครับมีคนที่ต้องผิดหวังกลับบ้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านประมาณอีก300อ่ะ
1: โอ้ย
0: 300นี่คือไม่ได
1: ้
0: ก็แบงก์ก็วิทย์ให้คือให้เอกสารไปให้เอกสารในการลองดูซิว่ากลับไปบ้านแล้วจะหาคนที่แบบพร้อมที่จะทำเป็นเนี่ยทำตามขั้นตอนแบบนี้1 2 3 4เนี่ยได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ท่านก็กลับไปทำที่บ้านถ้าไม่ได้ขอให้วันนี้มาติดต่อใหม่ก็เหมือนเดิมจะรับอีก250คิวทีละ250คิวเพราะเขาบอกว่าเกินกว่านี้มันก็เลยเวลาแบงค์ปิดพอดีผมนั่นหมายความว่าสมมติว่าผมได้คิวที่250เนี่ยนะฮะกว่าจะจากตีห้าเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยผมเผลอบ่ายสองบ่ายสามนะ
1: ใช่
0: โอ้โหจะได้ไปทำอะไรก่อนหรือใช่ไหมไปทำอะไรอื่นก่อน
1: นั่นแหละก็คือว่าให้จำคนที่อยู่ข้างหน้าเราเอาไว
0: ้
1: แล้วก็
0: ถ้า
1: ว่าเดี๋ยวไปที่
0: สาขาไหนไม่ได้แจกบัตรคิว
1: ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหม
0: เออหรือไม่สูตรนี้แหละผมว่าเอารองเท้าไปต่อกันแล้วก็จะได้ไปนั่งทักกัน
1: ใช่เนาะก็อารมณ์มารวยกันนะคะยังไงก็ขอให้ได้ทุกคนจริงๆเราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะทุกครั้งเนาะที่มีโครงการอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยพอไปเห็นคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยมารอมาอะไรอย่างนี้นะมันรู้สึกมันเวทนานะเอาจริงๆ
0: คร
1: ับ ไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไง
0: คือมันพอเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วมันก็ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่เอาเขาไม่ทันอ่ะ
1: ไม่ทันจริง
0: จะให้เขาไปฝึกอย่างต้องยอมรับอย่างรุ่นพ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ไปลงไม่ไปกดให้เนี่ยเขาก็อาจจะแล้วมันยังไงต้องทำยังไง
1: ก็ไม่ได้ไง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะก็ไม่ได้
0: ทำไม่เป็นอีกเพราะคงต้องเป็นหนึ่งในพ่อแม่เราถ้าเราไม่ทำให้ต้องไปอยู่ในกลุ่มรอคิวกรุงไทยเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับผม
1: จริงก็นี่แม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ยอมไม่ไปไม่เอา
0: พี่
1: สลักติดค่ะ
0: ต้องไหว้แม่ถึงแล้วก็จับศีรษะแม่มาสแกนเลยฮะมีนะเห็นเขาลงคลิปเป็นภาพน่ารักอ่ะลูกช่วยกันแบบ
1: เราแก้จะทำก็แม่
0: ต้องบังคับหน้าแม่อ่ะแม่เอียงนิดนึงอ่ะแม่หมุนคอพยักหน้าแม่เอออะไรอย่างเงี้ย
1: ลองแล้วแม่เปิดตาอยู่ระบบมันบอกว่าให้ลืมตาแม่บอกเอ้าก็กูลืมตาแล้วเนี่ยคนแก่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
0: ให้ถางให้เลยเปิดตาแม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มันก็นะอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วคนมันไม่ทันนะฮะ
1: โอ้ยก็เห็นใจจริงๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีนะคะใจเย็นๆ
0: ค่ะผม
1: อีก3วันใช่มั้ยอีกกี่วัน
0: ใช่ที่เปิดถ
1: ึ
0: งว
1: ัน
0: ศ
1: ุ
0: กร์น
1: ี้แหละ3วันนะคะ
0: 3
1: ว
0: ันเดี๋ยววันหน้าเราได้เริ่มใช้กันแล้วเมื่อวานไปเดินตลาดที
1: ่
0: ซอย4เนาะที่อสมทข้างหลังนะครับก็นึกถึงบรรยากาศนะแอบถามแม่ค้าทุกเจ้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเคยเปิดระบบ
1: พร้อมยังพี่พร้อมยังจะสแกนแล้ว
0: รับเสร็จก็รับอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: พร้อมยังพี่ไปค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะจะได้แบบคืออย่างน้อยก็กระจายรายได้นะคะให้มันคึกคักก็เนี่ยเมื่อช่วงต้นอ่านร้านหมูกระทะแถวลำลูกกาอยู่ว่าทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวน้องดุ้ง
0: ทั้งที่มันเป็นอาหารแบบว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะ
1: ใช่แต่ไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่เอามากๆถูกไหม
0: ใช่
1: มันแย่เอามากๆไงเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะร้านนี้ก็ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวคนก็จะไปใช้บริการว่าไหมในช่วง4เดือนนี้4เดือนนี้นะทั้งเงินหมูกระทะให้กำลังใจด้วยแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะคะ
0: สู้ๆนะครับเพราะว่าไหนจะหน้าฝนไหนจะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เนาะ
1: ใช่
0: เรารู้เลยเปิดเทอมเนี่ยคนมันใช้เงินเนี่ยค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
1: ค่าเรียนพิเศษเรียน

0: รถรับส่ง
1: ใช่โอ้โหสารพัดอาหารนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้การบ้านก็ต้องเรียนพิเศษนะเพราะว่าคุณแม่คุณยายทำไม่เป็นก็ต้องเรียนพิเศษการบ้าน
0: ก่อนกลับต้องสอนมาเลย
1: มีไหมทำไหมจ้างไหมจ้างครูใช่ไหม
0: จะโรงเรียนผมเขาจะบังคับค่าสุดท้ายเป็นแบบให้เด็กทำการบ้าน
1: ใช่ก็ต้องจ่ายเพราะว่า
0: ต้องใช่แต่ก็ต้อง
1: สอนเองมันรู้สึกว่าเราไม่ทันสมัยแล้วก็เลยต้องจ้างพิเศษการบ้านก็ไปอีกนะ
0: ใช่เขาจะบังคับเรียนเลยแล้วก็มีเก็บส่วนต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นค่าสอนการบ้านค่าสุดท้าย
1: ใช่แล้วโอ้แสดงว่าเหมือนกันทุกโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้เน
0: าะก็การเป็นเด็กนี่เริ่ม4โมงกว่านะพี่โอ้โหเรียนอะไรนัก
1: ปกติ3โมงครึ่งก็ยืดไปอีก1ชั่วโมงหรือ40นาทีก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: นะคะ
0: แล้วคือก่อนเราเลิก4โมงกับ3โมงกว่านะก็เลิกกันบ้าง
1: ใช่
0: ส่วนที่เด็ก4โมงครึ่ง
1: โรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะน้องๆที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์นะคะก็มีเพจของโรงเรียนโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะเอมมี่วัย12ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเสียชีวิตอันโด่ง
0: โอ้ที่เมื่อวานเราเล่าว่าแม่โดนจับขัง
1: ใช่ใช่ค่ะที่หนองบัวลำพูน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะเรียนอยู่ชั้นม.1แล้วนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเพจกู้ภัยตามหาเด็กใช่ไหมที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะคะไม่นานชาวบ้านก็รับแจ้งว่าเจอคนถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือก็เป็นแม่ของน้องอะค่ะว่าแม่ก็ถูกพ่อเลี้ยงใช้มีดฟันเข้าที่หัวเลือดอาบตอนนี้แม่อาการสาหัสอยู่นะส่วนเด็กนั้นเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน2วันแล้วนะคะล่าสุดนั้นตำรวจก็จับกุมพ่อเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เพจของโรงเรียนโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะวัย12ขวบเท่านั้นเองค่ะ
0: โอ้โห
1: เศร้า
0: พ่อเลี้ยงเห็นบอกเสพยาบ้าด้วย
1: พ่อเลี้ยง
0: ไม่รู้ทำอะไรน้องบ้างนะ
1: นั่นสิโอ้โหใจร้ายมากนะคะก็แสดงความเสียใจนะก็ยาบ้ายังมีอยู่ค่ะตอนนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ขนาดเมื่อวานนี้นะที่เดี๋ยวนะเขาตรวจฉี่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: อ
1: ่ะตั้ง47คน
0: จุ่มตรวจใช่ไหมจุ่มตรวจ
1: จุ่มตรวจใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ยังเจอเลยดูกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังเสพยาเลยอ่ะ
0: แล้วที่บ้านจะไปเหลืออะไร
1: นั่นแหละนี่คือการกวาดบ้านตัวเองนะคะเป็นโครงการกวาดบ้านตัวเองของกรมการปกครองนะคะปรากฏว่าตรวจไป 286,000 กว่าคนเจอฉี่ม่วง47คนนะคะนี่ค่ะตำรวจผู้ใหญ่บ้านส่วนตำรวจเมื่อวานนี้สภ.เชียงคำก็ตรวจฉี่ตำรวจเหมือนกันนะคะโรงพักนี้158นายไม่พบฉี่ม่วงเป็นตำรวจสีขาวทั้งหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาประกาศให้หน่อยนะคะแล้วคิดดูไม่ไว้ใจกันขนาดต้องตรวจฉี่ตำรวจแล้วอ่ะ
0: หน่วยงาน
1: คิดดูนะฮะจะไปจับคนอื่นได้ยังไงคนตรวจฉี่คนตัวเองก่อนโอเคเป็นตำรวจสีขาวนะคะโล่งใจไปนะแต่ว่าตำรวจผู้ใหญ่บ้าน47รายนี่ต้องออกนะคะ
0: โอ้ผลจากตำแหน่งทันที
1: ใช่ต้องปลดเลยค่ะอยู่ไม่ได้หรอก
0: ครับผม
1: อ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม91อี

0: หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ข่าวเล่าบันเทิงนะคะ6นาฬิกา14นาทีชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: ครับผมมานะครับอยู่กันถึง7โมงเช้า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะมีใครบอกเลขเด็ดอะไรมาเพียบเลยนะคะคืออะไรคะพี
1: ่วันนี้
0: สมพร
1: 27เองนะเรื่องเลขเนี่ยเดี๋ยวรอนะพรุ่งนี้เขาจะมีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะ
0: 28ใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับดวงเราไหมเกี่ยว
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวก็จับกันแล้วเหรอเขาสมัครกันแล้วยังอ่ะ
1: พรุ่งนี้เลยครับพี่พรุ่งนี้สมัครแล้วจับเลย
0: พรุ่งนี้สมัครเลยนะคะ
1: แล้วจะได้เบอร์กันเลย
0: ได้เบอร์กันเรียบร้อย
1: ยังดูเงียบๆอยู่เนาะทั้งที่แค่เดือนเดียวแล้วพอพรุ่งนี้จับปุ๊บเนี่ยเขามีเวลาหาเสียงเดือนเดียวแล้วก็เลือกตั้งเลยนะ
0: ใช่ไหมเออแต่ว่า

0: ดูจากผลโพลแล้วก็เนาะก็รู้สึกคุณชัดชาตินำโด่งเลยนะตั้งแต่
1: ยังนำเนาะ
0: ตั้งแต่ยังไม่สมัครอ่ะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่ไม่สมัครเราคิดดูนะคะ
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์พรุ่งนี้เนาะอ๋อเห็นบอกว่าทางคุณชัดชาติก็จะเปิดเวทีด้วยเหมือนกันนะมี
1: ตอนเย็นนะ
0: 250บวกนโยบายโอ
1: ้
0: โหเพียบเลยนะคะนโยบาย250ชัดจากทีมชัดชาติค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้พอลงสมัครปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว 6:00 นคุณชัดชาติก็จะไปที่สเตเดียมวันอยู่ตรงไหนสเตเดียมวัน
1: ตรงสนามสุขพัชราสายเลยพี่
0: อ๋อก็จะไปเปิดตัวเวทีแรกที่นั่นเลยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เหมือนออฟฟิศที่ทำงานของกลุ่มเพื่อนชัดชาติเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนั้นหลังตอน4ปีที่แล้วตอนหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้รับชัยชนะก็ว่าไปแถลงที่นั่นนะครับผลพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพวกรับสมัครสกด้วยนะพี่การจราจรแถวกทม.2 ดินแดงสนามไทยญี่ปุ่นเห็น่าจะคนเยอะ
0: คึกคัก
1: เช้า
0: คือที่เดียวกันใช่ไหมสถานที่รับสมัครผู้ว่ากับสก
1: ที่เดียวกันเลยครับพี
0: ่ก็ใช้ที่เดียวกันนะคะ
1: ห้องเดียวกันเลยใช่ครับ
0: ใช่ไหมสกที่จำเป็นต้องสังกัดพรรคไม่ก็ไม่จำเป็นนะสมัครแบบอิสระก็ได้เหมือนผู้ว่าเนาะ
1: อิสระได้อิสระได
0: ้ได้หมดแต่ว่าตอนนี้สกในเขตกรุงเทพก็หลากหลายอยู่นะมีหลายพรรคการเมืองอยู่นะคะมีทั้งพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภูมิใจไทยก็น่าจะส่งหรือเปล่าหรือใครอาจจะลงแบบอิสระก็ได้นะคะอย่างน้องน็อปเนี่ยอดีตดีเจของขึ้นเราก็เป็นสกอยู่นะเป็นประธานสภาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไหมฮะรู้สึกนะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ารู้สึกปีนี้น็อปจะแยกออกมาสมัครกลุ่มอิสระแล้วนะ
0: ใช่ไหม
1: ชื่อกลุ่มคนทำงานอ่ะ
0: ใช่ไหมน็อปน้องน็อปที่ทำงานในพื้นที่ตลอดนะ4ปีที่ผ่านมาแล้วแป๊บเดียวนะดูสิ
1: ครับ
0: จำได้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเขาลารายการแล้วก็ไปสมัครเป็นสกแล้วก็แป๊บเดียวที่4ปีเลือกอีกแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: อ่ะก็นี่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที
1: ่
0: ทำงานอยู่ในพื้นที่
1: ใช่ใช่
0: กทม.นะคะ
1: ครับ
0: คึกทักสำหรับการตั้งกรุงเทพ
1: พรุ่งนี้ก็จะขออนุญาตเป็นพี่กล้วยมาแทน1วันพี่สีเพราะว่าต้องไปนี่แหละทำข่าวรายงานสดบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่ตีห้าเลยฮะ
0: ตั้งแต่ตีห้าไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็เลย
0: ค่ะ
1: ครับพี่กล้วยมา1วันครับ
0: มาเช้าพรุ่งนี้นะคะได้เลยนะคะค่ะพูดถึงการทำรายการแทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแทนคุณหนุ่มกันชัยตลอดเหรอหรือยังไงหรือว่าเฉพาะตอนคุณหนุ่มไม่ว่างเหรอหรือยังไง
1: ใช่เฉพาะเทปที่พี่หนุ่มไม่อยู่อ่ะครับ
0: อ๋อก็คือเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณหนุ่มอ่ะบอกว่าไปติดต่อชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร่วมงานเองคือชวนกันมานานแล้วนะแต่ว่าคาดเคลื่อนกันจนว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาทำงานร่วมนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรายการเป็นโหนกระทะให้สักรายการหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าเทปแรกเนี่ยอาจจะยังมีเสียงค้านแต่พอเบรกที่สองที่สามนะคะเขาบอกว่าหลายคนก็พากันปรบมือชื่นชมในความสามารถและฝีปากของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะแล้วก็พร้อมบอกว่าต่อไปนั้นหนุ่มกันชัยจะไม่ต้องมาแล้วนะพักยาวๆไปได้เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาแทนประมาณนี้นะคะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอายุก็ไม่น้อยนะ70แล้วนะ
1: โอ้70แล้วฮะ
0: 70แล้วอายุก็พอสมควรแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเอาอยู่นะคะอาจารย์เอาอยู่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ช่อง7เลยเนาะนี่ข้ามมาช่อง3เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยนี้นะฮะ
0: อยู่ช่อง7ตอนอยู่ช่อง7อาจารย์ก็อยู่ช่อง9นะ
1: เคยอยู่
0: ช่อง9จำได้ว่าอยู่กับคุณกนกอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่พักนึงใช่ไหม

0: รายการยิ่งจักถกสนุกอะไรสักอย่างอยู่นะจำชื่อไม่ได้แล้วเคยมาโปรโมทในรายการเราที่คลื่นความคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็ไปท่องเจ็ดนะแล้วก็มาปัจจุบันก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการอิสระคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพิธีกรอิสระเนาะ
1: ครับ
0: เออนะคะ
2: ก็เห็นคุณหนุ่มบอกว่าเคยไปท้าทายอาจารย์ไว้อาจารย์บอกว่าโอ้รับของงานของช่องเจ็ดไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่
2: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าถ้าวันไหนอาจารย์ว่างเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่จะขอเชิญมาแล้วก็ช่วงนี้จะว่างแล้วนี่ใช่ไหม
0: ว่างแล้วไม่ได้อยู่ช่องเจ็ดแล้ว
2: ค่ะผม
0: ก็ไปอยู่ช่องไหนก็ได้นะคะคนมีความสามารถนะคะส่วนคนนี้ล่าสุดทำให้หลายคนเห็นแล้วรู้สึกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ดภาพล่าสุดของพี่เบิร์ด
2: เห็
0: นหรือยังเออคือตอนที่ช่วงต้นปีอ่ะพี่เบิร์ดเคยทำให้แฟนๆเป็นห่วงหลังจากรีวิวของขวัญจากแฟนคลับแล้วมีบางช่วงที่ถูกสังเกตว่าพี่เบิร์ดพูดไม่ชัดลิ้นแบบลิ้นแข็งๆแปลกๆนะคะแต่เจ้าตัวก็รีบออกมายืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ถึงขนาดมีหมอบางคนบอกว่าพี่เบิร์ดน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกไหมหรือไงพี่เบิร์ดไม่มีอะไรปกติดีนะคะเออล่าสุดมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะโพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ดใน Facebook ของคุณหมอนี้หมอท่านนี้บอกว่าเจอพี่เบิร์ดระหว่างต่อเครื่องบินที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณหมอคนนี้ก็เขียนข้อความเล่าความประทับใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้นั่งใกล้กับพี่เบิร์ดบนเที่ยวบินสวิสแอร์ไปทักทายแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะเจอพี่เบิร์ดที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ความบังเอิญคุณหมอก็ดีใจนะคะแต่หลายคนไปโฟกัสที่หน้าของพี่เบิร์ดว่าโอ๊ยทำไมพี่เบิร์ดไม่แก่เลยยังเหมือนเดิมแล้วเป๊ะอีกแล้วนี่คือพี่เบิร์ดณปีนี้นะอายุเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวผมดูก่อน
0: เดี๋ยวพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่70หรือยังโทษที
2: เพราะว่า
0: 2501
2: 67พี
0: ่67 68แล้ว
2: 67แล้ว
0: อ
2: ันนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยนะ
0: พี่เบิร์ดเกิด2501ใช่ไหมหรือ2501 01ก็68
2: เนาะ
0: 68
2: จะเกิดปลายปีนะธันวา
0: ใช่พี่เบิร์ดเกิด25เออใช่ๆ68 67ย่าง68
2: คร
0: ับก็ยังสุดยอดอยู่นะนะคะ
2: จะได้ขนาดนี้ใช่ไหมแบบคนอายุ60 67 68นะ
0: มาดู68แถวบ้านดิ ใกล้ใกล้พี่ชายของเราพี่ชายพี่เองหงอกเต็มหัวเลยค่ะ
2: ครับ
0: ผมขาวโพลนเลยเออ
2: ไม่ต้องอะไรวันนั้นพี่ดีเจบอยครับเคยไปเจอเพื่อนแบบสมัยเรียนกันมาเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็อาชีพเขาก็ผันไปทางแบบชาวสวนไปทางอะไรแบบนี
0: ้
2: โอ้แล้วก็มาเจอแกก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เทียบกันนะอย่างพี่บอยเขายังแบบว่าต้องใช้อาจจะใช้หน้าตาทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรอย่างนี้นะเขาก็อาจจะมีดูแลตัวเองนะแต่ทางเพื่อนเขาอ่ะพอถ่ายรูปคู่กันแล้วแบบเขาบอกเนี่ยให้ทายเนี่ยอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้ดูโอ้
0: ค่ะ
2: รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ว่าบางคนรุ่นเดียวกันเนาะมันต่างกันเลยเนาะ
0: เอาไปไกลแล้วด้วยอาชีพด้วยอาชีพด้วยลักษณะการทำงานน่ะนึกออกไหม
2: ครับ
0: ก็ไปตามวัยใช่ไหมแต่พี่บอยนี่เข้าฟิตเนสอยู่ตลอดใช่ไหมน้องๆพี่เบิร์ดแหละคิดว่านะ
2: ใช่เข้าอีกสองอย่างนะเข้าฟิตเนสแล้วคลินิก
0: แค่นี้เองใช่ไหมเนี่ยคือมันมีอยู่คลิปหนึ่งขำมากอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์อ่ะ แกเจอคือหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวก็เป็นคนทั่วไปที่ไปเที่ยววัดล่องขุนใช่ไหมก
2: ็
0: คนหนึ่งก็นุ่งผ้าถุงไปอ่ะเป็นแบบชาวบ้านใช่ไหมอาจารย
2: ์
0: เฉลิมชัยก็ทักสวัสดีคุณยายก็คุยชวนคุยด้วยนะคุณยายมาจากไหนเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งแกก็ถามว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ว่าคุณยายอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัยปีนึงแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยแกก็ถามแกบอกว่าจะรีบแกไปไหนน้องนี่แกเรียกน้องแล้วจากคุณยายอาจารย์เฉลิมชัยบอกน้อง
2: รีบน้องไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยนะ
0: ขำ
2: เป็นที่พี่ว่า
0: เป็นคลิปที่ฮามากอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าแล้วน้องจะรีบแกไปไหนอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัย1ปีแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นชาวบ้านน่ะเนาะอาจารย์เฉลิมชัยแกยังขับรถวิบากกับขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่อะไรอย่างงี้ไงแกแบบเป็นหนุ่มมากขำ
2: จริงๆใช่มั้ยอย่างที่พี่ว่าคน60กว่าเนี่ยถ้าต่างจังหวัดอยู่แถวบ้านนี่ก็ด้วยความเคารพเป็นคุณยายแล้วอ่ะ
0: ใช่จริง
2: ใช่ไหมเป็นคุณยายแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเขาก็อาจจะดูแลตัวเองนะดึงหน้าดึงตาไม่ให้มันยืนหย่อนย้อย
0: ใช
2: ่เพราะว่ากันไป
0: ป
2: ั
0: จจุบันนี้มีคลินิกทั่วไปเยอะมากนะคลินิกศัลยกรรมความงามคือทำนิดทำหน่อยก็ได้นะมันไม่ได้ถึงขนาดต้องแบบว่ายกทั้งหมดใช่ไหมก็ได้แล้วช่วยได้นะคะทำให้คนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเทคโนโลยีช่วยได้ค่ะตอนนี้ก็ขอให้มีตังค์เถอะใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: ค
2: ่ะมาดูที่คุณนาวินต้ากันบ้างนะครับครอบครัวคุณนาวินต้าเนี่ยโดนดราม่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าลูกดารายุค90ไปทำกระจกร้านแตก
0: ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
2: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับทางร้านเนี่ยโทรไปก็ทางดาราคนนี้กดตัดสาย
0: เอ้า
2: เหมือนจะไม่รับผิดชอบ
0: โยงไปที่ลูกนาวินต้าเหรอ
2: ใช่โยงไปที่ครอบครัวคุณนาวินต้าถูกโยงนะครับล่าสุดภรรยาครับคุณไฮโซน้ำหวานนะครับออกมาเคลียร์แล้วนะครับถึงเรื่องนี้กรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครอบครัวของเธอที่ไปทำกระจกร้านอาหารเขาแตกเนี่ยนะฮะไฮโซน้ำหวานนะครับได้มีการไลฟ์สดแล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าครอบครัวเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเธอว่าอย่างนั้น
2: ใช่สงสารเด็กที่อยู่ในประเด็นนี้มากๆถูกคอมเมนต์ด่านะพร้อมกับบอกว่าดารายุค90คนเนี้ยถ้าอยากจะจ้างทนายมาฟ้องคนที่มาด่านะให้มาปรึกษาเลยเดี๋ยวจะช่วยออกค่าทนายให้ด้วยนะครับเธอบอกว่าถึงจะไม่ใช่ครอบครัวเธอแต่เธอแบบเข้าใจหัวอกเลยอะนะฮะโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์แรงๆอะเธอบอกว่ามีคนส่งข่าวมาให้ดูทุกคนก็พิมพ์ว่านวตลูกนวตเนี่ยไปทำกระจกแตก
0: ชัดขนาดนี้เลยเหรอ
2: มีคนนี้เลยนี่ฮะคุณละมานบอกขอโทษนะคะเด็กที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องไปว่าเด็กไม่ได้โทษเด็กไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเด็กเขาก็ต้องโตขึ้นแล้วถ้าเขาไม่ทำล่ะเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เขาเสียเงินนะแต่ผู้ใหญ่กลับไปยัดเยียดความผิดให้กับเด็กนะครับก็เนี่ยเธอบอกเลยว่านะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้เสียหายตัวจริงอ่ะนะครับอยากจะฟ้องเนี่ยนะติดต่อมาได้เลยเขาบอกแล้วคนที่ไปคอมเมนต์นะไปว่าพ่อแม่เขาสอนไม่ดีเนี่ยคุณไฮโซน้องหมาก็ตอบกลับแรงนะว่าลูกคุณนะไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำอะไรพลาดเลยเหรอสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสนะการมานั่งคอมเมนต์นั่งหาแสงแบบนี้ขอให้ออกไปสักทีออกไปจากสังคมนี้สักทีนี่นะฮะอยากให้สร้างบรรทัดฐานที่มันใหม่ไม่งั้นคุณจะถูกฟ้อง
0: ก็คือเธอก็มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของเธอแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นลูกของคนอื่นก็เธอก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่เด็กถูกไหม
2: ครับ
0: แต่ก็ต้อง
2: ถือว่าอย่าไปตำหนิเด็ก
0: ถ้ากระจกร้านแตกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไหม

0: เนี่ย
1: ใช่ก็ต้องคุยกันเรื่องความเสียหายเนาะอย่าไปว่าว่าแบบทำไมเด็กมันซนจังทำไมเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อุบัติเหตุเกิดไปแล้วพี่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นเราคงไม่อยากให้ลูกเราวิ่งไปชนกระจกหรอกอันตรายจะตาย
0: จริงเอาสมมติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: แล้วคน
1: อย่างเงี้ยหายอย่างเงี้ยหาย
0: คนจะคุยก็คือคุยกับเจ้าของร้านนั่นแหละว่าต้องชดใช้อะไรกันยังไงใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: นะคะก็เคลียร์กันนะคะมาดูคนนี้สักหน่อยนานาไลบีนาเงียบไปหลายเดือนพอสมควรนะคะข่าวร้อนแรงเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อนๆหลายคนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนัดขึ้นศาลนะคะตรงๆ25พฤษภาคมก็เลยจับตาว่าคืนเงินกันไหมฟ้องกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะล่าสุดนานาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นนี้ว่าขอชี้แจงทุกท่านจากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาตลอดและผ่านที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่พูดหรือตอบโต้ใดๆเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดคือใช้เวลาในการจัดการและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามกำลังที่ไหวนะตอนนี้เธออธิบายว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้หนี้และพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเจ้าหนี้ที่มีการคุยกันเจรจากันพยายามหาจุดที่ลงตัวทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและเวลาโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันและทยอยผ่อนชำระไปตามกำลังที่สามารถรับผิดชอบได้ตลอดส่วนกรณีเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดีกันขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเจรจารวมถึงการพิจารณาของศาลนานาบอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการในแต่ละกรณีของแต่ละท่านที่มีรายละเอียดและข้อแตกต่างกันออกไปก็คือหลายคนน่ะนะคะเธอบอกว่าเธอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยอมรับผลของการพิจารณาไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะทีนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถอาจจะไม่รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมดแต่พยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปสุดท้ายเธอสัญญาว่าจะต้องใจทำงานและค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างเต็มความสามารถแม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่พยายามดำเนินการให้ดีที่สุดตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็คือว่าตอนนี้เธอก็ยังไลฟ์สดขายของอยู่ค่ะหาเงินใช้หนี้อยู่ทุกวันเธอว่าอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ละเลยว่าจะนิ่งเฉยจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าพยายามเป็นที่เพราะว่าหูหลักร้อยล้านเนี่ยน้องโด่งคิดดู
1: ครับครับ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าบรรยากาศตอนไปเจอเพื่อนเก่านะฮะอย่างคุณเจนสุดา
0: ไปใช่ไหม
1: ใช่ไปนั่งอยู่ในศาลด้วยกันนะ
0: แ
1: ต่เขาบอกไม่คุยกัน
0: คือไม่คุยกันเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันแล้วอ่ะเนาะ
1: คือถึงจะเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่ามีสบตากันแต่ไม่คุยกันคุณเจนบอกไม่มีอะไรต้องคุยความเป็นเพื่อนมันหมดไปแล้ว
0: ของคุณเจนนี่40กว่าล้านนะคะ
1: เขาบอกมันหมดไปแล้วอ่ะ
0: เจนสุดาปานโตนี่40ล้าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือเลิกคบกันไปแล้วอ่ะนั้นไปอยู่ในศาลก็นั่งคนละมุมกันไปแล้วอ่ะนะครับแต่วันนี้คุณนานาเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมพี่
0: เขาเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าข่าวบอกว่าตอนที่ไปศาลเมื่อวันที่25นะคะทางฝ่ายจำเลยก็คือนานาและเวเนี่ยแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะที่มีโจทย์ยื่นพยานเอกสารไป71ฉบับพยานบุคคล38ปากปรากฏว่านานาและเวแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีเจตนาช่อโกงแต่เป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่งที่ไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกำหนดเท่านั้นนี่แสดงว่าทนายความเตรียมมาดีมากเลยนะคะก็ของเจนสุดาเนี่ย40กว่าล้านแล้วก็มีไฮโซข้าวโพดนะคะอีกกี่ล้านก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตัวเลขชัดเจนนะคะซึ่งเจนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเธอพูดนี่เลยนะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยบอก

0: ว่าเขาเป็นพี่สาวเจนไม่มีพี่น้องบทเรียนครั้งนี้สอนว่าอย่าไว้ใจใครเลยให้เชื่อตัวเองไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีจะพูดค่ะเจนสุดาปันโตก็เยอะนะความค่าความเสียหายมัน100 กว่าล้านอ่ะเนาะนี่เฉพาะของเจนคนเดียวก็40 ล้านแล้วอ่ะน้องร้องคิดดู
1: ใช่พี่มันเรื่องของความไว้ใจกันไปแล้วเนาะเราเคยไว้ใจเธอเราเคยเชื่อเธอแต่เธอทำลายมันลงไปแล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมังฟ้องร้องเรียกเงินตัวเองคืนน่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเธอปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีหลบเลี่ยงมันเป็นความผิดพลาดกับบริหารเงินอะไรประมาณนี้ในการแถลงต่อศาลของนานาประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
1: ครับผม
0: ผิดใจกันมาเยอะแล้วนะคะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยมาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันก็ยังมีเรื่องนี้เนาะ
1: เออ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะกีฬาไหมวันนี้สรุปเอาไงบอลโลกจะได้ดูไหมถามทุกวัน
1: อีกสิบแนวโน้มตอนนี้เริ่มริบรีนะครับริบรี
0: นิดดีจริงๆ13 วันจะแข่งแล้วนะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: จะเตะกันแล้วเนี่ย
1: เขาบอกมีชาวเน็ตเขาเทียบนะบอกว่ากัมพูชาเขาได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ
0: ์เอ้าเหรอใครซ
1: ื้อ เอากัมพูชาเขาซื้อแล้วนะพี่เขาซื้อคนในประเทศเขา
0: เหรอเขาขายกัมพูชาเท่าราคาขายไทยหรือเปล่า
1: แต่ว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเราอ่ะเคยซื้อในราคาที่สูงมาก่อนนะครับมียุคหนึ่งภาคเอกชนแข่งขันกันนะครับแล้วก็เหมือนกับซื้อไว้ในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นฟีฟ่าก็จะอิงราคาเดิมนะเมื่อวานในมีอดีตกสทช.ท่านหนึ่งนะครับท่านออกมาบอกร้องอย่างนี้ไหมท่านเขียนในเฟซนะฮะบอกว่าลองดัดหลังฟีฟ่าสักงวดหนึ่งครั้งนี้คนไทยเรายอมอดดูเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปบี้ทางฟีฟ่าเองว่าเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะทำไม
0: คุณขายแพง
1: ทำไมไม่มี
0: ไม่มีมาตรฐานอะแต่ละประเทศทำไมถึงไม่เท่ากัน
1: เขาก็ตั้งราคาแล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาก็อ้างว่าจำนวนคนดูในแต่ละประเทศยิ่งคนเยอะเขาก็ขายแพงเพราะว่าคุณสามารถไปขายให้กับคนในประเทศคุณได้หรืออะไรแบบเนี้ย
0: ไปหาสปอนเซอร์เอา
1: เขาอาจจะอ้างว่ากัมพูชาจำนวนประชากรเขาน้อยเขาคิดจากฐานประชากรของไทยเราเยอะเขาแพงขึ้นเพราะจำนวนคนไทยเราเยอะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องอ้างแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางอดีตกสทช.ท่านบอกว่าอยากให้เราเนี่ยไม่ซื้อไปเลยครั้งนี้ดันหลังฟีฟ่าไปเลย1 ครั้งหน้าเขาจะได้เริ่มมาเจรจาด้วยความที่แบบเฮ้ยไทยมันไม่เอาด้วยถ้าเกิดแพงเปิดมันก็ไม่เอานะ
0: เอาให้มัน
1: ลดราคาลงมาสองบรรดาสปอนเซอร์สินค้าที่ไปสนับสนุนฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ต้องเหมือนกับตำหนิไปทางเราแหละว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีประเทศไทยอ่ะสินค้าเขามีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยด้วยนะจะไปบี้ทางฟีฟ่าไปตำหนิทางฟีฟ่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบต่อทางฟีฟ่าเหมือนกัน
0: เออ
1: เนาะแต่คนไทยก็ต้องยอมไม่ได้ดูไป1 ครั้งนะ
0: ก็ลองดูเนาะเออนะมีขำมีคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ากู้เงินมาตั้ง400,000 ล้านไปซื้อสิเออมันจะไปยากอะไรรัฐบาลกู้เงินตั้ง400,000 ล้านลงทำไมมันเหนียวอะไรกับเงิน1,000 ล้านอ่ะเออซื้อสิคนนี้คอมเมนต์อยากดูมากเดี๋ยวรอดูนะคะนับถอยหลังกันแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกค่ะในช่วงวันที่10 มิถุนายนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะอุ้ยนี่ปัตตานีโดนปรับไป100,000 กว่าเหรออ
1: ๋อที่เมื่อวานเราบอกว่าเขาวิ่งลงสนามอ่ะพี่
0: สรุปแล้ว
1: ตัวเลขเชียร์ลงมาดีใจในสนาม
0: 104เนี่ย104นะคะโอ้โห
1: จะเป็น

0: การถือว่าเป็นการจัดงานฉลอง
1: โอ
0: ้ที่มีมูลค่านะครับโอ้โหนะ
1: นี่คนเข้าไปเป็นหมื่นเนาะแสดงว่าเป็นอะไรที่แบบประสบความสำเร็จนะกับการเปิดบ้านนะแต่ว่ามันด้วยวินัยมารยาทก็ต้องถูกลงโทษนะเนาะ
0: ครับ12,800คน
1: โอ้โหมากเลยเนาะ
0: หมดแล้วลงสนาม
1: หม
0: ดเหรอมันเรื่องความปลอดภัยอ่ะนะอย่างนักเตะทีมเยือนเนี่ยเขายังไม่ทันออกสนามเลยนะเขาแพ้เนาะเขาก็ลงไปนอนกำลังเสียใจกันอยู่ในสนามอยู่โหแฟนบอลปัตตานีลงมาเต้นไปหมดละคือไม่มีเวลาที่เสียใจอ่ะเขาต้องรีบออกมาละ
1: คร
0: ับ
1: อืมค่ะโดนไปเสียแสนสี่143,333บาท
0: โอ้ครับผม
1: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ
0: ครับ

0: มาดูการเมืองกันต่อสักหน่อยนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่ายังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: กลับมายังไม่แน่ใจ
1: น้องนักข่าวเราเมื่อคืนส่งข่าวมาอยู่นะฮะ
0: ยังไม่กลับนะคะทีมไทยแลนด์ก็ยังอยู่ครบครันที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับรอบนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่รองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ส่งเอกสารคำชี้แจงการกู้เงิน400,000 ล้านของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์แล้วนะคะก็ส่งให้นายกดูที่ฝรั่งเศสก่อนจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าเห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อศาลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามทำการชี้แจงให้ได้ดีที่สุดแต่สิ่งที่มั่นใจคือไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าทำเพราะต้องการหาเสียงแต่ทำเพราะต้องการเพิ่มความนิยมหรือทำเพราะต้องการความนิยมเพราะว่าความนิยมของรัฐบาลนี้เกิดขึ้นตั้งแต่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วประชาชนตัดสินแล้วว่าให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารทีนี้เข้ามาก็ต้องทำงานสิ่งที่ดำเนินการก็คือใช้นโยบายการกู้เงินก็ต้องรู้ด้วยว่าการกู้ตรงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆเป็นการกู้ในสกุลเงินบาทกู้ภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งต่อไปยังประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนกระทรวงไหนจะจ้างหรือลงทุนอะไรต้องใช้เวลาลงทุนอีก8 ปี 5 ปี 3 ปีถึงจะเห็นผลไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆแต่ที่ลงไปเพื่อกระตุ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศนั่นเองยืนยันว่ากู้ครั้งนี้ช่วยเหลือทุกฝ่ายจริงๆทางด้านระบบการเงินก็สามารถปล่อยเงินกู้อยู่ในระบบเงินฝากมหาศาลการที่เขาเอาเงินมาให้รัฐบาลกู้หลักง่ายๆคือถ้าเขาไม่มีความมั่นใจใครจะให้กู้ซึ่งคุณอนุทินก็มั่นใจนะคะว่าไม่ทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าขัดก็ทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่นี่คือไม่ขัดมันเป็นสิ่งที่สมควรทำนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อรัฐบาลต้องทำผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเมืองกันครั้งนี้คือประชาชนชี้แจงประมาณนี้ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานว่ามั่นใจไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่น
1: อนเดินหน้าลุยแน่นอนไทยช่วยไทย
0: ครับแกว่าอย่างนั้นใช่ไทยช่วยไทย
1: เห็นท่านนายกบอกโอ้เป็นปลื้มเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยนะไปลงทะเบียนแล้วเนี่ย25 ล้านคน
0: ยังไม่ครบ30 ล้านหรออ
1: ย่างที่ยังเหลืออีก5 ล้าน 10
0: โอ้เยอะเลย
1: ก็แสดงว่าอย่างที่บอกมันคงได้ทุกคนจริงๆนะครั้งนี้นะไม่ต้อง
0: ไปได้เพิ่มเพื่อ10นี่จะเหลือด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยุ่งยากมากไม่อยากไปธนาคารไม่อยากไปต่อคิวมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเหมือนกับถอดใจอย่างตรง
1: ๆครับ
0: เยอะเลยเพราะนั้นและกระทรวงการคลังต้องหาวิธีการมีกลุ่มใหญ่เลยที่ยังไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้ครับ
0: เนาะมาลองดูว่าจะออกวิธีไหนยังไงมาตรการจะช่วยคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
1: เราจะทำยังไงจะช่วยยังไงเนาะหรือไม่ก็เนี่ย3 วันที่เหลือจะช่วยระบายคนที่ไปรอคิวกันที่กรุงไทยเนาะเพราะมันจะไอ้ขั้นตอนวิธีอื่นมันคงไม่มีแล้วนะพี่นะเพราะยังไงมันก็ต้องยืนยันตัวตนต้องลงทะเบียนต้องอะไรแบบนี้
0: ไม่น่าจะมี
1: ครั้งต่อไปที่พี่สีเคยบอกว่าทำยังไงดี
0: ก็

ก็กรุงไทยแล้วก็เห็นใจแต่ว่าลองจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจให้สำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะไหมคือไม่ต้องไปปนกับคนที่มาเปิดบัญชีมาถอนเงินมาฝากอะไรไม่ต้องก็คือเอาเฉพาะกิจไปเลยตั้งเต็นท์ไปเลยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคิวก็แยกไปเลยนะมันจะได้แบบเร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะแล้วธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่มันอยู่ใจกลางอ่ะถ้าไม่ใช่ที่ห้างอ่ะมันก็ล้นออกมาบน

0: ครับ
1: อืมก็ต้องให้คือว่าให้ได้ทุกคนน่ะอย่างที่บอกอย่าให้ตกหล่นอย่าให้ตกหล่นนะคนก็จะได้รู้สึกว่าเออไม่เป็นลูกเมียน้อยอ่ะบางคนเนี่ยคือน้อยอกน้อยใจเราเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยนะคะกระฟัดกระเฟียดเพราะว่า1ทําไม่เป็น2อาจจะไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าระบบดิจิทัลเพียงพอคือมีมือถือนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำถูกต้องไหมจะอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลอยู่สูงมาก
0: อืมครับ
1: นะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าเออน้อยใจอย่างนี้ดีกว่านะคะรัฐบาลต้องดูแลนะเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันไม่ใช่เล็กน้อยสำหรับคนที่แบบเออเขาอยากให้รัฐบาลดูแลเขาให้ทั่วถึงนะคะ
0: ใช่วันมีคุณยายต่างจังหวัดบอกถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ไม่เอามันก็ได้นะ
1: เน
0: ี่
1: ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใช่แต่ถามว่าเวลา
0: ที่สะท้อนนะ
1: เขาเออเวลาเขาให้จริงเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจมันไม่เป็นธรรมอ่ะนึกออกไหมเออมันดูไม่เป็นธรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ทำยังไง
0: ครับ
1: อย่าลืมเขาค่ะเป็นสดไหม
0: ได้เลยครับพักสักนิดนึงครับ
1: พักเพลงนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตร
0: ีย
3: มต
0: ั
3: วรอมาเลย
4: โอ้
3: โ
4: ห
3: เล
4: ี้ยง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตราฉลากทองไง
9: เหนม
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สามารถช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับ
2: ค
3: ่ะพาไปที่พิษณุโลกนิดนึงนะครับพี่โอ้โหเด็กนักศึกษานะเขาอุตส่าห์จะเหมือนช่วยพ่อแม่นะครับหารายได้นะครับด้วยการมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ไปสั่งซื้อเสื้อผ้ามาขายนะครับขายลูกออนไลน์นี่แหละนะครับน้องเรียนอยู่ที่ราชภัฏพิบูลสงครามนะครับที่พิษณุโลก
2: ค่ะ
3: ก็บอกว่าโดนโกงสั่งเสื้อผ้ามาขายเนี่ย 4,800 บาทปรากฏว่าโอนเงินไปแต่ไม่ได้ของนะครับโอ้โหนะนี่คนนะจะมาท้อเหมือนกันนะพี่สีเนาะคนจะทำความดีไปเจอมิจฉาชีพกะว่าจะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนะครับหาค่าเทอมหาค่าขนมนิดๆหน่อยๆกะว่าแต่ละเดือนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม
2: ่
3: เนี่ยหมดกำลังใจเลยนะครับน้องไปแจ้งความแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: น้องไปแจ้งความให้ช่วยตามแต่จริงๆมัน

0: มันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันโอนไปแล้วอ่ะพี
1: ่
0: มันเป็นการแบบให้โอนเนี่ยมันยากด้วยอ่ะ
1: ก็ไอ้พวกบัญชีม้านี่เลยเนาะ
0: ครับผม
1: โอ้
0: ไม่ส่งสินค้านะ
1: พวกนี้มัน
0: เพราะฉะนั้นเราถ้าเราถึงเราไม่ได้ลงทุนเนี่ยเราก็ต้องระวังเนาะสั่งสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องระวังจะไปเข้าทางเขาเลยสั่งเยอะด้วย 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000
1: เออเยอะนะสำหรับนักศึกษาเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมเห็นบอกว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีคนโดนอีก35คนนะพอไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนมาแจ้งไว้แล้วเนี่ยไอ้ประเภทกับเว็บเนี้ย35คนนะพี่รวมมูลค่านี่หลักแสนนะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่ามันยังเปิดเพจเปิดเว็บหลอกคนอย่างต่อเนื่อง
1: นะไอ้พวกนี้มันแปลกเนาะมันไม่กลัวอะไรเลยหรอชีวิตนี้เนาะ
0: โอ้ไม่สนใจเลยพี
1: ่ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรเลยแปลกมากแปลกมาก
0: นะเจ้าของเพจเนี่ยมีชื่อเล่นว่าอายนะครับถ้าเกิดว่าใครไปติดต่อซื้อเสื้อผ้าถ้าชื่อเล่นอายเอ๊ะไว้ก่อน
1: เอ๊ะไว้ก่อน
0: ทางพี่เขาบอกว่ามันเปิดขายมาแล้ว 4-5 ปีนะแล้วก็มีคนแนะนำว่าเนี่ยเพจนี้เชื่อถือได้ที่ไหนได้ครับไม่ส่งของติดต่อสุดท้ายก็ไม่มีเลขรหัสสินค้าอะไรมาให้
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยเลยครับ
1: ค่ะส่วนแม่ค้าคนนี้เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องรุ่งเขาสงสัยอยู่ๆก็มีคนเอาเหรียญบาทมาวางไว้ที่รถแทบทุกวัน2ปีแล้วนะคะ
0: เอาเหรียญบาทมาวางที่รถ
1: เหรียญบาทมาวางไว้เธอบอกว่าใครพอทราบไหมการเอาเหรียญมาวางแบบนี้หมายความว่าอะไรโดนมาแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือเหรียญมาวางที่รถประจํา 4-5 ครั้งต่ออาทิตย์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะแทบทุกจุดรอบรถและรถเข็นขายของเธอก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าคืออะไรแต่ว่ามันก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้ตลอดเลยเหรียญยังมาวางอยู่ตรงกันชนหลังของรถกระบะของเธอค่ะแล้วก็จากนั้นเธอก็โพสต์คลิปอธิบายว่าเริ่มสงสัยเพราะว่ามีแต่เหรียญบาทไม่มีเหรียญอื่นเลยนะวางไว้ท้ายรถบางครั้งก็วางที่ขอบรถกระบะบางครั้งก็ตรงกระจกไปตัดหมอกตรงล้อรถก็วางเมื่อก่อนก็ไม่เอะใจอะไรเพราะว่าบ้านอยู่ติดตลาดเป็นไปได้ว่าคนที่มาซื้อของอาจจะแบบมีทำเหรียญหล่นในตรงนี้แต่ทำไมเนี่ยเป็นมาอย่างนี้เอะใจแล้วไม่รู้มันคืออะไร
0: มาวางทุกวันนี่คงไม่ใช่คนเผลอแล้วแหละพี่นะ
1: คนก็เลยนึกไปถึงว่าเหมือนเวลาไปพักโรงแรมอ่ะชอบโยนเหรียญไปใต้เตียงเหมือนซื้อที่นอน อย่างนี้หรือเปล่า
0: เขาเหมือนโดนเล่นของเงี้ยเหรอ
1: นั่นแหละเขาบอกว่าเคยได้ยินมาว่าใครที่โดนเนี่ยจะขายของไม่ได้ไม่มีคนเข้าร้านซึ่งเธอก็บอกว่าใช่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ตอนนี้แกงเนี่ยขายไม่หมดต้องทำยังไงก่อนที่จะมีชาวเน็ตมาช่วยกันบอกวิธีว่าจะแก้เคล็ดแบบไหนยังไงประมาณนี้ค่ะสงสัยหนักมากมันคืออะไร
0: แต่ถ้าคิดอีกมุมโดนมาเป็นปีนี่ได้300กว่าบาทแล้วนะ
1: ไม่ใช่บาทเดียวด้วยนะไม่ใช่บาทเดียวมันหลายบาทเขาบอกว่า
0: เอาแค่หลายบาทได้เลยอ่ะถ้าเราสามบาทปีนึงนี่พันนึงแล้วนะ
1: เก็บไอ้คิดแบบนี้ใช่ไหม
0: อีกมุมนึงนะว่าก็มีคนมาให้เงินจะปีละพัน
1: ใช่ไหมปีละ 1,000 บาทเอาเก็บใส่กระปุกไว้อย่างนี้เหรอก็ไม่รู้คืออะไรบางเรื่องมันก็

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะ